0: คุณค่ะ
1: ครับผมเราสองคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับตั้งแต่6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีนะครับช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราจะได้คุยกับท่านอาจารย์ภากรกัจฉลีนะครับท่านก็จะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าเรื่องของทรัมป์นะครับดีลกับปูตินเนี่ยจะมาคุมราคาน้ำมันเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรต่ออาเซียนกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับ
0: ค่ะน้ำมันนี
1: ่
0: ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานเนาะที่ผู้คนต้องใช้นะคะพอมีสงครามมีผลกระทบกับเรื่องน้ำมันเนี่ยก็ทำให้ค่าครองชีพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนะคะแล้วก็ต้นทุนในการประกอบธุรกิจสูงขึ้นตามไปด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าความเคลื่อนไหวตรงนี้จะส่งผลอย่างไรนะคะพี่ต้นจะไปทักทายคุณผู้ฟังก่อนใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมก็เห็นในทาง Facebook นะครับจะเห็นคุณสุภชัยจันนิดนะครับมาทักเราเป็นคนแรกในเช้าวันนี้คุณหมูจากอุดรธานีนะครับมาสวัสดีคุณน้ำหวานอีกครั้งหลังจากที่ว่าวันนี้เขาบอกเราหลุด3รอบนะครับทาง Facebook แล้วก็คุณปัญหามีให้แก้มาสวัสดีเรานะครับคุณสุมิศิริโชคคุณเชวรีจากเชียงใหม่วันนี้22องศาคุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์จากภูเก็ตนะครับบอกวันนี้ฝนตกด้วยแล้วก็คุณอะไรนะเขาบอกตึกสตง.บ้านเราน่าจะหนักกว่าค่ะไม่มีใครตรวจพบพอความเรือหายมาเกือบร้อยชีวิตก็จบสิ้นลงแล้วก็คุณทูนทองนะครับทัพธานีที่มาสวัสดีเราครับทาง Facebook ทาง TikTok นี่ก็เห็นเยอะแยะเลยนะครับคุณสนคุณสันติคุณไอออนเกิร์ลนะครับแล้วก็คุณสุภชัยคล้ายทองนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับที่มาสวัสดีเราทักทายเรา
0: ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับทริปสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปาฏิหาริย์ล้านนาค่ะซึ่งเป็นทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม่2570ซึ่งจะนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศนะคะที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยด้วยค่ะ
1: ครับนอกจากนี้นะครับยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นที่ถนนคนเดินกาล่าดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คาถาเนี่ยท่านก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตริย์เดินทาง27ถึง29พฤศจิกายนนี้นะครับ Early Bird เพียง 2,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึงวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์นพเคราะห์12ราศีจองที่นั่งและสอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์0814986322 0814986322และทาง LINE @med107 ครับ
0: ค่ะท่านใดที่สนใจจองด่วนนะคะเพราะว่ามีราคา Early Bird ด้วยแล้วก็จำนวนจำกัดนะคะสำหรับจำนวนผู้ที่จะได้เดินทางไปเที่ยวด้วยกันในครั้งนี้นะคะเอาล่ะในช่วงนี้เรามาดูข่าวสารกันเพิ่มเติมเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการนะคะดิฉันก็มีแตะเรื่อง AI ทั้งผลกระทบที่จะมีต่อแรงงานนะคะจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ AI แล้วก็การทำระบบออโตเมชันอัตโนมัติหลายๆอย่างในภาคธุรกิจนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นนึงค่ะที่น่าสนใจมากไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังของเราทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันบริษัทผู้พัฒนา AI ยักษ์ใหญ่หลายแห่งมีการจ้างพนักงานที่เป็นมนุษย์นะคะซึ่งเป็นคอนแทรคเตอร์สนะเป็นบริษัทพนักงานภายนอกเนี่ยมานั่งอ่านและตรวจสอบแชทของลูกค้าค่ะเป็นคนอ่านจริงนะคะอ่านไปทำไมเพราะว่าเขาจะนำไปใช้ปรับปรุงและเทรนระบบ AI ให้ฉลาดยิ่งขึ้นนะคะนี่เป็นข้อมูลที่หลุดออกมานะชื่อว่า Project Lily ของ OpenAI ก็คือ ChatGPT นะคะนอกจาก OpenAI เนี่ยก็มีบริษัทอื่นด้วยที่ใช้วิธีการแบบเดียวกันเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็น Anthropic นะคะผู้ให้บริการ Claude Google ผู้ให้บริการ Gemini นะคะและ Microsoft ผู้ให้บริการ Copilot นะคะที่มีพนักงานเป็นคอนแทรคเตอร์นี่แหละมานั่งอ่านนั่งตรวจแชทนะคะถึงแม้ว่า AI จะฉลาดเขาบอกว่าตอนนี้จะเป็น Super Intelligence แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังต้องอาศัยการประเมินจากมนุษย์หรือว่าการให้ Human Feedback นะคะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Reinforcement Learning from Human Feedback นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องค่ะว่า AI เนี่ยตอบคำถามได้ตรงจุดหรือไม่ไม่มั่วข้อมูลหรือว่าหลอนนะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรม AI ค่ะในการลดพฤติกรรมประจบสพลผู้ใช้หรือการทำตัวเหมือนมนุษย์มากเกินไปนะคะแล้วก็คัดกรองความปลอดภัยตรวจสอบเนื้อหาที่ผิดนโยบายมีความรุนแรงหรือว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเราก็มีได้เห็นกันบ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมาที่มีอาชญากรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการใช้งาน AI ไปในทางที่ผิดนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าเอ๊แล้วทำยังไงดีล่ะถ้าไม่อยากให้คนอ่านแชทได้ไหมนะคะสามารถทำได้พี่โตและคุณผู้ฟังคะโดยการปิดฟังก์ชันการเทรนเขาเรียกว่า data training opt out นะคะไปที่การเซตติ้งตั้งค่าของแอป AI เหล่านั้นแล้วก็เลือกปิดคำสั่ง improve the model for everyone นะคะหรือว่า data training เพื่อป้องกันไม่ให้คนเนี่ยมาอ่านแชทส่วนตัวของเรานะคะแต่ค่ะมีคำว่าแต่ถ้าหากว่าคุณกระทำความผิดนะคะหรือว่าก่อเหตุอาชญากรรมนะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์เข้าถึงการอ่านข้อมูล AI นะคะอ่านแบบลึกแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการดูพวกแชทอะไรต่างๆของเราด้วยมันเป็นส่วนหนึ่งในการดู Forensic หรือว่านิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าจะปิดแต่ว่าเนี่ยแหละเขาก็สามารถอ่านได้อยู่นะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าในเรื่องของการเทรนนิ่งเนี่ยไปเลือกได้นะคะว่าอยากจะปิดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าควรหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลส่วนตัวระบุตัวตนอย่างเช่นพวกพาสเวิร์ดที่อยู่ ID card number นะคะเลขบัตรประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ควรใส่ลงไปในเวอร์ชันใช้งานฟรี
1: ค่ะก็บอกเตือนกันเอาไว้นะครับว่าจะดูแลตัวเองเป็นยังไงแล้วก็ต้องไปหาด้วยว่าจะดูแลตัวเองยังไงนะครับเมื่อกี้เนี่ยไปค้างเอาไว้ที่เรื่องของสปป.ลาวนะครับที่ท่านผู้อำนวยการสตง.ของสปป.ลาวคุณวันแสงนะครับพงศ์สวรรค์นะครับท่านได้ออกมาชี้แจงในเรื่องของการตรวจสอบโครงการอะไรต่างๆนานานะครับที่รัฐบาลสปป.ลาวนั้นได้ทำไปแล้วก็ผู้ที่นำโครงการนั้นไปปฏิบัตินะครับเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องของการสร้างเหมืองที่ผิดกฎหมายนะครับการงบประมาณ ที่อนุมัติไปแล้วได้อนุมัติไปร้อยหนึ่งไปสั่งจ่ายเกินร้อยอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเรียกว่าทั่วประเทศนะครับท่านบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แถลงให้กับรัฐสภาไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเราจะได้เห็นนะครับเรื่องของการปราบปรามเรื่องคอร์รัปชันจีนเขาก็ปราบกันหนักนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศนั้นสามารถที่จะก้าวพัฒนาไปได้เร็วเวียดนามก็ปราบกันหนักในช่วงไม่ถึง10ปีที่ผ่านมานี่เขาก็ก้าวไปเร็วตอนนี้ขยับมาที่สปป.ลาวแล้วนะครับเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้แล้วก็สร้างความเสียหายมากในฝรั่งเศสนะครับปรากฏว่ามันมีแฮกเกอร์ครับเขาไม่ได้ขโมยข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังครับคุณน้องน้ำหวานครับแต่แฮกเข้าไปในระบบของซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยสาขาเลยทีเดียวในประเทศฝรั่งเศสซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตเชนเหล่านี้นะครับที่โดนเข้าไปก็มีอีเล็กทราแล้วก็อินเตอร์มาร์ทแล้วก็คอร์เปอเรทีฟยูปรากฏว่ามากกว่า500แห่งทั่วฝรั่งเศสนะครับโดนแฮกเข้าไปทีนี้พอแฮกเข้าไปแล้วมันทำยังไงตอนกลางคืนห้างปิดใช่ไหมครับร้านซูเปอร์มาร์เก็ตปิดแต่ว่าระบบทำความเย็นตู้เย็นทั้งหลายอะไรเนี่ยระบบแช่แข็งมันจะต้องทำงานอยู่ไอ้คนแฮกเนี่ยมันแฮกเข้าไปแล้วมันไปเปลี่ยนคำสั่งนะครับจากที่เป็นแช่แข็งก็ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นถึง50องศาเซลเซียสทุกอย่างละลายหมดเลยตอนเช้าพนักงานกลับมาที่สาขาของตัวเองเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าของทั้งหลายไอศกรีมของแช่แข็งเมื่อมันโดนเป็นความร้อนขนาดนั้นเนี่ยเป็นหลายๆชั่วโมงเสียหายไปนะครับเขาบอกว่าไม่รู้จะประเมินค่าได้อย่างไรมีพื้นที่หนึ่งนะครับเพียงแห่งเดียวเนี่ย เสียหายมากกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วนี่โดนเข้าไป500สาขาก็เสียหายแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะสร้างความผู้คนที่จะต้องไปซื้ออาหารเนี่ยก็จะไม่มีอาหารที่จะได้รับประทานนะครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวที่มาจากทาง French 24แล้วก็ได้มาจาก Channel New Asia ด้วยครับ
0: เห็นใจผู้ประกอบการทำไมจะต้องมาเกี่ยวกับตรงนี้นะครับเขาได้รายงานไหมคะว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุยังจับไม่ได้ใช่ไหมคะจับกลุ่มตัวได้
1: ยังจับไม่ได้จับกลุ่มตัวไม่ได้ไม่ได้มาขโมยข้อมูลแต่เข้ามาเปลี่ยนระบบนะครับซึ่งเขาบอกระบบอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ตัวนี้เขาใช้ซอฟต์แวร์ของประเทศเดนมาร์กแล้วก็ผู้เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ก็บอกว่าอ่ะก็บริของเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทแดนฟอสนะครับของเดนมาร์กก็ทางบริษัทเขาก็บอกว่าก็เพราะว่าผู้ที่ใช้งานเนี่ยไม่ไปอัปเดตซอฟต์แวร์คุณยังใช้ของเวอร์ชันเก่า
0: หมายถึงผู้ประกอบการซอฟต์แวร์บอกว่าเป็นเวอร์ชันเก่าในขณะที
1: ่
0: ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งบอกว่าเป็นแฮกเกอร์เหรอคะ
1: ครับคือเป็นแฮกเกอร์จริงๆเข้ามาแฮกระบบแต่ว่าบริษัทเจ้าของซอฟต์แวร์เขาบอกว่าคุณไม่อัปเดตซอฟต์แวร์ที่เป็นรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นรุ่นเก่าไอ้แฮกเกอร์มันก็เลยเข้ามา
0: เรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ค่ะตอนนี้ในฝรั่งเศสก็มีการชุมนุมประท้วงที่รุนแรงนะคะมีการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ที่รุนแรงมากเช่นกันค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากการที่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองที่อาจจะห่างไกลความเจริญนะคะเขามองว่าคุณภาพของโรงเรียนและระบบการศึกษาของฝรั่งเศสเนี่ยมันแย่มากๆนะคะคุณภาพโรงเรียนเก่ามากไม่สามารถที่จะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะยังรวมถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาด้วยที่ว่าคนพอจะมีฐานะมีเงินเนี่ยมีการศึกษาที่ดีในขณะที่กลุ่มคนชายขอบที่ยากจนเนี่ยคุณภาพการศึกษาคือต่ำมากค่ะแล้วก็เนี่ยแหละมันอาจจะเป็นผลของการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะกับสิ่งที่พี่ต้นรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักนิดค่ะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าเจาะลึกอาเซียนกับเรื่องน้ำมันรัสเซียอเมริกาจะคุยกันได้ไหมและส่งผลอย่างไรกับเรามาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ผ่าน meeting.imf.org
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว้ Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายของเช้านี้นะคะเจาะลึกอาเซียนค่ะเราจะพาไปดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์และคุณวลาดิเมียร์ปูตินนะคะที่เห็นว่าต่อสายโทรคุยกันประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วทางคุณทรัมป์เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่ารัสเซียและยูเครนเตรียมจะเจรจาหยุดยิงแล้วก็มีเรื่องของเป้าหมายทางด้านพลังงานอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะแล้วคุยกันมีเรื่องการควบคุมราคาน้ำมันด้วยและทำได้จริงไหมส่งผลอย่างไรต่ออาเซียนอาจารย์ภากรพร้อมแล้วค่ะ
7: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภากร
8: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับผมครับ
0: เขาคุยกันนานเหมือนกันนะคะอาจารย์ภากร1ชั่วโมงครึ่งนี่เหมือนโทรจีบสาว โทรแบบแอล
1: วาวอน
0: นานอยู่นะชั่วโมงครึ่งจะว่ามีอเจนดาจริงคุยแบบกระชับกระชับก็ได้นะคะเป็นหัวข้อหัวข้อไปแต่ว่านี่โอ้ตั้งชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะ
8: ครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังเร่งมาทำทุกอย่างเพื่อให้เกือบมั่นใจว่าการเลือกตั้งนะครับกลางเทอมในวันที่นับ3พฤศจิกายนนับเดือนหน้าเนี่ยจะส่งผลดีต่อเขาเพราะตอนเนี้ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยนับเสียงที่จะสูญเสียเสียงข้างมากที่จริงก็มีอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับในรัฐสภาคองเกรสเนี่ยเพราะว่าชาวอเมริกันในตอนเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะในส่วนของการทำรับสงครามที่อิหร่านและราคาน้ำมันดีเซลในอเมริกาเนี่ยก็พุ่งขึ้นนะครับประมาณสัก 60% เลยนะนับตั้งแต่เขาเปิดฉากสงครามกับอิหร่านตั้งแต่ช่วงนับปลายกุมภานะต้นมีนาก็ประมาณเกือบ 7-8 เดือนแล้วเนี่ยคือมันเลยทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องทำมันทุกวิถีทางเพื่อให้การเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะครับเป็นใจต่อเขาในการที่จะอยู่ต่อจนครบเทอมของเขาแล้วก็ของนักพักนะครับเพื่อลดแรงกดดันนะครับทั้งขั้วตรงข้ามในประเทศแล้วก็ในพักเองรวมถึงที่ต่างประเทศด้วยก็จีนไงแล้วก็เหล่านักพันธมิตรจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาน้ำมันอ่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กวนใจผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาโดยตลอดเนาะโดยเฉพาะการไปโยงกับสงครามที่อิหร่านเนี่ยว่าทำไปทำไมทำให้ตอนนี้ทั่วโลกเกิดปัญหาแล้วก็ในอเมริกาเองด้วยในเรื่องของความไม่มั่นคงทางพลังงานแล้วยิ่งทำให้จีนเองเนี่ยได้เปรียบหรือเปล่านะทำให้ผมได้คำนี้เพราะตั้งแต่มีประเด็นเรื่องของนะช่องแคบฮอร์มุดแล้วก็วิกฤตพลังงานเนี่ยมันกลายเป็นว่าจีนเองอ่ะก็เข้าไปแนบแน่นกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นนับกลายเป็นว่าจีนเองเนี่ยเข้าไปดีลกับรัสเซียในดีลนะพลังงานน้ำมันแล้วก็รวมถึงเอเชียกลางนะครับที่แนบแน่นขึ้นคือถ้าย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถึงขั้นที่มีการขยายเวลาในการนะครับยกเลิกนะน้ำเขื่อนคว่ำบาตรชั่วคราวน้ำมันน้ำกลางทะเลของรัสเซียเพื่อเปิดทางให้ประเทศอื่นเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อน้ำมันตรงนั้นได้ด้วยนอกจากจีนนะครับเพราะว่าถ้าเขายังคงนะครับตั้งกำแพงในส่วนของน้ำแบนน้ำมันของรัสเซียต่อนะครับในตอนนั้นนะครับผมทางจีนก็จะเป็นรัฐเจ้าเดียวที่มีอำนาจต่อรองในส่วนของดีลกับน้ำมันรัสเซียแล้วนี่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงมีการดีลกับรัสเซียในครั้งนี้เพื่อที่จะซื้อน้ำมันดีเซลสำเร็จรูปนะครับจากรัสเซียเพราะหนึ่งคือถึงแม้เขาจะบอกว่านะครับจะส่งมอบให้กับในตลาดโลกให้เข้าในตลาดโลกเพื่อที่จะทำให้น้ำมันราคาถูกลงเป็นการช่วยโลกนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ขอรางวัลโนเบลอีกหรอกนะครับผมนับแต่จริงแล้วเนี่ย
0: เป็นสิ่งที่กวนใจอีกเรื่องหนึ่ง ยังปล่อยวางไม่ได้ค่ะ
8: ซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องของที่ว่าน้ำมันในอเมริกาเองอ่ะก็มีปัญหาไงราคามันก็สูงเนาะแล้วก็ประชาชนก็เดือดร้อนโวยแหละรวมถึงขั้วตรงข้ามก็ใช้เรื่องนี้มาโจมตีโดยตลอดเขาก็เลยต้องทำเพื่อลดแรงกดดันในตรงนั้นนะครับแต่ถามว่าเพื่อโลกทั้งหมดไหมก็เพื่อตัวเองด้วยนั่นแหละครับนะครับใช่แล้วจริงแล้วหลายฝ่ายก็กังวลว่าแล้วไอ้ที่ตกลงส่งน้ำมันดีเซล 30,000 นับเกือบ 300,000 ตันนะครับจากรัสเซียให้อเมริกาแล้วตลาดโลกเนี่ยแล้วตามด้วยอีก 500,000 ตันในเดือนหน้าและอีก1ล้านนับตันหลังจากนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะเพียงพอไหมนะครับต่อการทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยนะครับดีขึ้นก็ต้องดูต่อไปครับ
1: อาจารย์ครับอย่างในช่วงก่อนหน้านี้ที่เราก็เห็นเขาก็ทำสงครามเป็นอยู่แต่ราคาน้ำมันมันไม่ได้เพิ่มขึ้นกระฉูดเหมือนตอนนี้เพราะว่าจีนเนี่ยเขาบอกว่าจีน ที่ก็ในช่วงนั้นลดการนำเข้าน้ำมันเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้ราคามันสูงขึ้นแล้วก็ใช้ไอ้รีเซิร์ฟของตัวเองจนแบบไปล่อยหลอไปมากแล้วตอนนี้จีนก็กลับมานำเข้าน้ำมันจากที่เคยเป็น12ล้านในช่วงที่แบบลดเหลือ6ล้านแล้วตอนนี้ก็กลับมาเป็น12ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยมันจะยิ่งเป็นแรงผลักดันที่ทำให้น้ำมันเนี่ยมันจะพุ่งกระฉูดกันไปใหญ่ไหมครับเพราะว่าในช่วงโลกตะวันตกตอนนี้ก็จะเข้าสู่หน้าหนาวก็จะต้องใช้น้ำมันในเรื่องของการทำเรื่องของฮีเตอร์เรื่องความร้อน

แน่ใจนะว่าที่ทำเนี่ยนะครับจะช่วยในส่วนของเครือตึงราคาโลกจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลดแรงการเมืองในประเทศเขามากกว่าหรือเปล่ารวมถึงการที่เป็นการลดแรงของจีนเพื่อไม่ให้มีความสัมพันธ์กับรัสเซียและแนบแน่นมากขึ้นคืออย่างน้อยขอเข้าไปแจมด้วยแล้วก็มีในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอีกจริงๆแหละเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าหนึ่งในนโยบายของจีนที่เขาอยู่ในน้ำสงครามอันเนี้ยเขาก็คือต้องมีการรีเซิร์ฟน้ำมันของตนเองในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการดีลกับประเทศที่เขาดีลได้อย่างเช่นรัสเซียแล้วก็เอเชียกลางรวมถึงแอฟริกาต่างๆในเรื่องของน้ำมันทำให้จีนเองก็มีอำนาจการต่อรองด้วยเหมือนกันแต่ในตอนนี้พอมีในส่วนของลูกค้ารายอื่นเข้ามาด้วยรัสเซียเองก็อาจจะไม่ต้องให้สิทธิพิเศษอะไรต่างๆกับจีนเหมือนที่เคยมาซึ่งตรงนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปและโดนัลด์ทรัมป์เองก็ได้ลดแรงกดดันของตัวเองด้วยคือหนึ่งในสิ่งที่มีปัญหาคือเรื่องของภาคขนส่งของในอเมริกาครับแล้วก็ในบรรดาเกษตรกรแล้วก็คนขับรถบรรทุกหลายคนฟังว่าเฮ้ยมันดูเล็กๆมากเลยนะไม่เล็กนะรู้ไหมว่าคนกลุ่มเนี้ยถือว่าเป็นฐานเสียงของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ที่ผ่านมามีปัญหาแล้วคือแรงจูงใจของทรัมป์อันนึงอะครับผมคือบรรเทาราคาดีเซลในประเทศตนเองซึ่งกระทบเกษตรกรและผู้ประกอบการรถบรรทุกซึ่งกลุ่มเนี้ยหลายคนมองข้ามนะแต่จริงแล้วเป็นกลุ่มที่มีผลต่อทางเสียงของเขาด้วยเช่นกันเพราะอย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งไปถนนสายเดียวกันก็คือถนนสายหาเสียงผมพูดอย่างนี้จะเป็นนาเซนไม่ถีบด้วยนะนะครับแต่มันคือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าคือตอนนี้มันก็ยังมีข้อกังขาว่าน้ำมันอ่ะมันเพิ่มจริงหรือเพียงเปลี่ยนณปลายทางหรือเปล่าเพราะว่าหากรัสเซียย้ายน้ำมันที่เดิมขายให้ลูกค้ารายอื่นไปขายให้อเมริกาปริมาณรวมของโลกก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วผู้ซื้อเดิมก็ต้องกลับไปหาน้ำมันจากที่อื่นแล้วผลต่อราคาจึงค่อนข้างลิมิตอันนี้ก็ยังเป็นข้อกังขาอยู่รวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่มีนะครับสงครามอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยอาเซียนเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะซื้อน้ำมันจากรัสเซียด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรนะครับแล้วมันมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่หรือมันแค่เปลี่ยนทางอย่างที่บอกไปอย่างเมื่อกี้นะครับผมแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่สามารถสรุปได้เนาะนะครับก็คือหลายคนแบบบอกว่าเนี่ยที่อเมริกาทำกำลังแย่งน้ำมันราคาถูกจากจีนไหมก็ยังไม่สามารถสรุปได้หรอกนะครับเพราะจริงๆแล้วความสัมพันธ์และพลังงานจีนรัสเซียเนี่ยมีฐานสำคัญอยู่ที่การค้าน้ำมันดิบนะครับรวมถึงตัวนับเอสโปนะครับผ่านท่อและท่าเรือฝั่งตะวันออกของรัสเซียนะครับส่วนดีลนี้เนี่ยนะครับเน้นดีเซลสำเร็จรูปนะครับผมในถ้าให้วิเคราะห์กันตรงๆเนี่ยนะครับหากรัสเซียเนี่ยมีตลาดส่งออกเพิ่มอย่างต่อเนื่องอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อเดิมก็ดีขึ้นไงนะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ตอนนี้เลยว่ามันจะทำให้จีนเนี่ยเสียส่วนลดน้ำมันดิบทันทีนะครับต้องดูว่าดีลเนี่ยระหว่างตัวโดนัลด์ทรัมป์และปูตินเนี่ยนะครับจะส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับแต่แน่นอนแหละว่าทางการเมืองอ่ะมันก็มีนะทำให้นะจีนเองก็มีนะช่องโต้แย้งเหมือนกันนะครับกับในส่วนของตัวอเมริกานะครับคือพูดง่ายว่าเมื่ออเมริกาเนี่ยยอมผ่อนคลายข้อจำกัดเพื่อแก้ปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศตนเองถึงแม้บอกว่านะครับเพื่อทั่วโลกด้วยแล้วจีนก็จะมีนะช่องโต้แย้งว่าแล้วประเทศอื่นย่อมต้องคำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงานของนะตัวเองนะเช่นกันนะนะตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่จีนเคยพูดมาเลยตลอดว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบและแน่นอนในนโยบายต่างๆเนี่ยนับเป็นเรื่องจริงแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยอเมริกาเองนั่นแหละนับมีความไม่แน่นอนทำทุกอย่างเพื่อในส่วนของเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศไปหมดเลยรวมถึงของเรือตนเองด้วยดังนั้นถ้าเราทำบ้างก็ไม่ผิดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์ทั้งในเชิงทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วในเชิงตัวตลาดโลกเนาะว่ามันส่งผลจริงหรือไม่

0: นะครับผมนะเพราะว่าคือต้องบอกว่าโรงกลั่นรัสเซียเองที่ผ่านมาก็มีผลกระทบนะครับจากการนะครับโดนนับโจมตีโดยยูเครนนะแล้วต้องบอกแบบนี้ว่ายูเครนเองตอนนี้ก็ไม่พอใจที่อเมริกาไปดีลกับรัสเซียเพราะมองว่าเอ๊ะจะเป็นการไปช่วยพยุงรัสเซียแล้วให้รัสเซียเนี่ยมีนะกำลังในการนะทำสงครามต่อไปด้วยหรือเปล่าแล้วแต่เราก็ได้เห็นแล้วว่าโดนทำเขาก็ไม่ได้สนใจมากนะ
1: อาจารย์ครับถ้าเกิดว่า1ชั่วโมงครึ่งของโดนัลด์ทรัมป์ที่คุยกับปูตินเนี่ยถ้าเกิดว่ารัสเซียมีปริมาณน้ำมันที่จำกัดเนี่ยแฟกเตอร์เนี่ยมันจะไปง้างความสัมพันธ์ระหว่างปูตินกับสีจิ้นผิงซึ่งคบหาดูใจกันมากว่า20ปีเนี่ยได้เหรอครับอาจารย
0: ์นั่นแหละครับก็ถึงอย่างที่ผมบอกไงว่าเรายังไม่สามารถด่วนสรุปได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องการที่เข้ามาแจมเพราะอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์เรื่องพลังงานของรัสเซียและจีนจริงๆเนี่ยอยู่ที่น้ำมันดิบนะครับแล้วก็พวกก๊าซอะไรต่างๆแต่ที่เขาดีลกันเนี่ยคือเป็นเรื่องของตัวน้ำมันสำเร็จรูปนะครับผมนะแต่ในระยะยาวอ่ะเอาคือพูดกันง่ายๆคือถ้าในระยะยาวเนี่ยมีการนำเข้ากันอย่างต่อเนื่องแน่นอนมันก็สามารถที่จะไปช่วยนะครับทำให้รัสเซียมีอำนาจในตลาดโลกนะมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งในส่วนของตลาดน้ำมันและพลังงานนั่นหมายความว่าเขาก็อาจจะไปนะครับลดนะสิทธิพิเศษที่มีกับจีนก็ได้นะนะครับกับคู่ค้ารายใหญ่เดิมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ในตอนนี้นะครับคือพูดได้ว่าหากรัสเซียมีตลาดส่งออกเพิ่มอย่างต่อเนื่องอ่ะอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อเดิมก็อาจดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานณตอนนี้ว่ามันทำให้จีนเสียส่วนลดน้ำมันดิบทันทีนะต้องดูนะต่อไปนะครับแต่นั่นแหละผมก็นะทิ้งไว้ข้อหนึ่งว่าก็มีนักวิเคราะห์นะครับไม่น้อยเลยที่ตั้งข้อกังขาว่าจำนวนเนี่ยมันจะเพียงพอต่อให้มีการนะพยุงราคาน้ำมันโลกจริงหรอในส่วนของที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังทำอยู
2: ่
0: นะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องดูต่อไปและอย่าลืมว่าตอนนี้จีนเองก็มีข่าวว่าอนุมัติส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเดือนตุลาคมนะครับประมาณเกือบ4ล้านตันรวมเป็นซิงดีเซลและเชื้อเพลิงเครื่องบินด้วย
2: ค่ะต้องติดตามต่อไปนะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์ภากรนะคะและเรา3คนค่ะรวมทั้งดิฉันด้วยแล้วก็พี่ต้นนะคะลาไปก่อนนะคะเช้านี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่13 ตุลาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับเลยครับ
0: ค่ะวันนี้ขอเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้นายศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ได้กล่าวถึงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีสัญชาติออสเตรเลียเชื้อสายจีนว่าทางปปช.ได้ตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วตรวจบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพราะเห็นความผิดปกติปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจมีประเด็นที่สงสัยเช่นรายได้การชำระหนี้การชำระหนี้เงินกู้รวมถึงรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวด้วยแต่ต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นว่าจะชี้แจงอย่างไรยืนยันไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินนางสาวสุชาดาคนเดียวยังมีอีกหลายรายค่ะส่วนการตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีทรัพย์สินนั้นขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดอาจเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินในตำแหน่งเลขานุการก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่เรือนที่เป็นข่าวต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมค่ะทางด้านของนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.ก็กล่าวว่าเรื่องที่ปปช.สงสัยทรัพย์สินนางสาวสุชาดามีทั้งประเด็นมีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ทรัพย์สินผิดปกติเพราะยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงสามีของส.ส.มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยแต่นางสาวสุชาดาไม่ได้ระบุถึงอาชีพของสามีผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าในบัญชีทรัพย์สินมีการระบุหุ้นส่วนของเว็บพนันที่ประเทศคูราเซาหรือไม่ทางนายศักดิ์ชัยก็ตอบนะคะว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลก่อนประเด็นหุ้นส่วนเว็บพนันต้องไปดูเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่แสดงมีสัดส่วนหุ้นมากน้อยเพียงใดหากพบว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จปปช.จะแจ้งข้อกล่าวหาแต่สิ่งแรกก็คือต้องให้ผู้ยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก่อนยืนยันว่าปปช.จะดำเนินการตามระเบียบมีระยะเวลาตรวจสอบ60วันขยายได้อีก30วันและหากเจอความผิดปกติจะมีเวลาอีก180วันตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินพบผิดปกติไอเดียสามีซัดไม่สัมพันธ์กับรายได้หนูโวยถล่ม5วันเยอะไปปชน.ชี้ซักฟอกตู่ยังได้4การันตีไร้ดีลส้มฟ้าแดงทักษิณยื่นขอล้างมลทินอนุทินโอเคซักฟอกเดือนตุลาคมเมินขยี้แต่ภูมิใจไทยเชื่อใจเพื่อไทยไม่มีวันปล่อยมือจุลพันธ์ลั่นรัฐบาลไร้รอยร้าวยันไม่มีสางปมแค้นเอาคืนค่ายน้ำเงินภริษยืนกรานขย่ม5วันสมเหตุสมผลที่สุดย้อนยุคลุงตู่รัฐมนตรีเป้าเชือดน้อยกว่านี้ยังจัดเต็ม4วันปัดไม่มีเปิดดีลส้มฟ้าแดงไอซ์ท้าลูกนกเข้าสภานั่งฟังอย่าหลบหลังพ่อปปช.แถลงเคลียร์2ปมร้อนนิติพันธ์อ้างฟ้องไม่ทัน3ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นปปช.เป็นกึ่งตุลาการต้องรอบคอบขั้นตอนค่อนข้างมากเกียรติศักดิ์โต้ตัดตอนชี้สำนวนตำรวจถึงมือตอนผัดที่4มีเวลาทำ36วันคดีคืบแค่ 40% จ่อแจ้งข้อหาล็อตแรกต้นเดือนพฤศจิกายนฟัน200ถึง300นายหน้าสอบตัดจบแค่2อดีตอธิบดีไปไม่ถึงส.ส.รัฐมนตรีศักดิ์ชัยสอบทรัพย์สินไอเดียและสามีโอซุ่มตรวจบัญชีผิดปกติตั้งแต่ก่อนเป็นข่าวสงสัยที่มารายได้ไม่สัมพันธ์ชำระหนี้คุยพิรุธไม่แจ้งนาฬิกาหรูค่ะก็เป็นประเด็นที่รวมเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับทางด้านของนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ครับพร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธ พันธ์รองเลขาธิการปปช.แถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับก็ยืนยันว่าปปช.เร่งดำเนินการอย่างรอบคอบโดยคาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาล็อตแรกครับประมาณ200ถึง300รายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ในจำนวนนี้นะครับก็มีตัวการสำคัญประมาณ20ถึง30รายนายเกียรติศักดิ์ชี้แจงครับกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา3รายได้รับการปล่อยตัวระหว่างการไต่สวนเนื่องจากปปช.จับทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันกรอบเวลาควบคุมตัวว่าการปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าผลผิดแต่ต้องดำเนินคดีต่อไปโดยหากพบพฤติการหลบหนีจะขอศาลออกหมายจับทันทีพร้อมมีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานสำหรับเหตุสาเหตุที่มีการไต่สวนเป็นเวลานานเนื่องจากว่ามีผู้เกี่ยวข้องที่ต้องตรวจสอบกว่า 6,000 รายแบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้บริหารระดับสูงกลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มนายหน้ากว่า100สายและกลุ่มผู้เข้าสอบปปช.ระบุว่าถ้าหากเร่งทำสำนวนเฉพาะบางส่วนเพื่อให้ทันกรอบเวลาในการควบคุมตัวอาจจะทำให้การดำเนินคดีไม่ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในขณะนี้ความคืบหน้าของคดีในเชิงปริมาณอยู่ที่ประมาณ 40% แต่ว่าหลักฐานในส่วนตัวการสำคัญมีความคืบหน้าค่อนข้างมากโดยหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่ถูกกล่าวหาจะมีเวลา15วันในการชี้แจงข้อกล่าวหาและสามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน45วันก่อนจะมีการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปส่วนประเด็นความเชื่อมโยงกับนักการเมืองครับนายเกียรติศักดิ์ระบุว่าหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนี้ยังไปไม่ถึงนักการเมืองส.ส.หรือรัฐมนตรีโดยตำแหน่งสูงสุดที่พบในขณะนี้ก็คือระดับอธิบดีซึ่งมีมากกว่า1รายและแยกเป็น2สำนวนขณะที่รายงานการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่าปลายทางของเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2รายแต่ว่ายังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงส.ส.หรือว่ารัฐมนตรีครับนอกจากนี้ปปช.เตรียมให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ตรวจสอบกระดาษคำตอบจำนวน 860,000 แผ่นโดยปปช.จะควบคุมกระบวนการตรวจสอบคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน10วันนับจากวันที่13ตุลาคมนี้เพื่อให้ผลการตรวจสอบสามารถนำไปประกอบสำนวนในชั้นศาลได้ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินปปช.ทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ครอบคลุมทั้งเงินสดทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการยึดและอายัดทรัพย์สินแล้วมูลค่าหลักร้อยล้านบาททั้งนี้ปปช.ระบุว่ากฎหมายกำหนดกรอบเวลาในการไต่สวนให้แล้วเสร็จภายใน2ปีหากล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควรอาจจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับสาวไม่ถึงนักการเมืองคดีโกงสอบเส้นเงินสุดแค่2อธิบดีปปช.แจ้งละเอียดยันคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ล่าช้าระบุมี 6,000 คนโดนสอบคาดต้นพฤศจิกายนแจ้งข้อหาได้คอนเฟิร์มยังสาวไม่ถึงนักการเมืองส.ส.รัฐมนตรีสุดแค่อธิบดีมีเส้นเงินโยง2อดีตอธิบดีโกงสอบล็อตแรกจะเริ่มดำเนินการช่วงต้นพฤศจิกายนนี้ประมาณ200ถึง300คนมีตัวการใหญ่20ถึง30รายครับ
0: เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าได้เตรียมความพร้อมมาสักพักแล้วแต่ด้วยการอภิปรายครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนดังนั้นเวลาในการอภิปรายและชี้แจงต้องจัดสรรให้พอจึงเห็นว่าการใช้เวลา5วันสมเหตุสมผลที่สุดต้องรอดูการตัดสินใจของประธานสภากับการหารือระหว่างวิปฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลว่าจะเป็นอย่างไรหากให้เวลามา3วันน่าจะไม่สมเหตุสมผลหากย้อนไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาชุดที่25หรือสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการอภิปรายทั้งหมด4ครั้งจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่เยอะเท่าครั้งนี้แต่จัดสรรวันอภิปราย4วันเต็มทั้ง4ครั้งจึงบอกว่าการขอเวลา5วันสมเหตุสมผลเมื่อคำนวณตามจำนวนรัฐมนตรีถ้าตกไปอยู่3วันคงไม่สามารถอธิบายได้เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีตหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะพาดหัวเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะปัดดิวส้มฟ้าแดงปชน.แจ้งเว้นเชือดเพื่อไทยอนุทินย้ำ5วันเยอะไปปปช.พลวันกงสอบตัวการใหญ่แค่อธิบดีจ่อสอบบัญชีไอเดีย อนุทินโอเคเปิดซักฟอกปลายตุลาคมแต่ท้วงติงฝ่ายค้านขอเปิดอภิปราย5วันเยอะไปชี้พุ่งเป้าแค่รัฐมนตรีภูมิใจไทยไม่ทำรัฐบาลแตกแยกมั่นใจเพื่อไทยไม่ปล่อยมือรัฐบาลตั้งทีมเกาะติดศึกซักฟอกโต้ข่าวเท็จบิดเบือนข้อมูลยศชนันแจงเพื่อไทยรอดขึ้นเขียงไม่มีศัตรูทางการเมืองไอติมปัดดีลส้มฟ้าแดงชี้เวลาอภิปราย3วันน้อยไปปปช.โต้ทำคดีโกงสอบล่าช้ายัน3ผู้ต้องหาได้ปล่อยตัวคดียังไม่จบยันไม่มีตัดตอนสาวถึงตัวการใหญ่แน่แต่แค่ระดับอธิบดียังสาวไม่ถึงรัฐมนตรีส.ส.คาดต้นพฤศจิกายนทยอยแจ้งข้อหาได้เตรียมสืบเส้นเงินส.ส.ไอเดียสอบผิดปกติปกปิดข้อเท็จจริงค่ะ
1: ครับยังมีประเด็นการเมืองอีกหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
8: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
9: เก่งที่ขับรถดึกๆ
8: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาท
10: กู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
11: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบกองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า296ล้านบาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายกว่า40ล้านบาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายกว่า237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายกว่า1ล้านบาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการกว่า17ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะ
1: ครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับออกมาพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับบอกว่าเดือนตุลาคมยังสามารถจัดตารางได้ส่วนกำหนดการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและการประชุมเอเปกระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนโดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนเตรียมข้อมูลชี้แจงไว้พร้อมแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้าน านขอเวลาอภิปราย5วันนายอนุทินมองว่าอาจจะมากเกินไปพร้อมกับระบุนะครับว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่ได้มีรัฐมนตรีถูกอภิปรายมากที่สุดเทียบเท่ากับในอดีตนะครับส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยดำเนินการมาเมื่อถามว่าการยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันมันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วพร้อมกับระบุนะครับว่าการที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายจะทำให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องและยืนยันมั่นใจนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแม้ว่าการอภิปรายจะดุเดือดเพียงใดก็ตามทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองหัวหน้าขออภัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็พูดถึงข้อสังเกตที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกยื่นอภิปรายนะครับว่าในทางการเมืองไม่มีใครเป็นศัตรูกันทุกคนเป็นพันธมิตรกันได้โดยยกตัวอย่างในช่วงของการช่วยเหลือประชาชนช่วงน้ำท่วมซึ่งทุกฝ่ายก็ร่วมมือการทำงานเพื่อประชาชนด้านนายเกียรติศักดิ์พุทธิพันธ์นะครับรองเลขาธิการปปช.นะครับบอกว่าก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของบัญชีทรัพย์สินรายได้นะครับของส.ส.ที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนครับอนุทินโอเคซักฟอกตุลาคมเวลา5วันเยอะไปนะครับพาดหัวอนุทินชี้5วันเยอะไปมั่นใจเพื่อไทยแนะซักฟอกในเดือนตุลาคมเชนยันไร้ศัตรูทางการเมืองไอติมยกยุคบิ๊กตู่ถลก4วันปัดดีลข่าวลับส้มฝาแดงปปช.โวคุยไอเดียก่อนเช้าปมบัญชีผิดปกตินาฬิการูครับ
0: ขณะที่เรื่องของประเด็นการเมืองนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะทักษิณยื่นพรบสันติสุขดิ้นขอนิรโทษล้างมลทินทั้งหมดอ้างอยากจะวางมือหนูให้ซักฟอก3วันปชน.โวยลั่นไม่พอทักษิณยื่นคำร้องคณะกรรมการสันติสุขขอนิรโทษกรรมล้างมลทินข้อกล่าวหาทางการเมืองทนายวินยัติเผยแม้ทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติแก่แล้วอยากทำธุรกิจส่วนตัวพร้อมวางมือการเมืองด้านฉัตรชัยชี้ขั้นตอนเข้าอนุกลั่นกรองก่อนชงคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาให้ทัน180วันค่ะ
1: ครับมาติดตามการประชุม IMF และ World Bank นะครับนางคริสตาลีน่าก็เคียวว่าครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกซึ่งยังมีแนวโน้มขยายตัวประมาณ 3% ต่อปีโดยกระแสการลงทุน AI ยังส่งผลดีต่อหลายประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้จัดหาฮาร์ดแวร์สำหรับเทคโนโลยี AI ในขณะที่คาดการณ์นะครับว่าการลงทุน AI จะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วในเอเชียประมาณ 0.5 ถึง 1% ส่วนกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียจะได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2 ถึง 0.8% แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญแรงกดดันจากภาวะช็อคด้านอุปทานพลังงานอันเป็นผลจากการขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อโดย IMF มองว่าการลงทุน AI เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความไม่แน่นอนทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่กรุงเทพมหานครนะครับบอกว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานทั้งสร้างโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยจึงมุ่งขับเคลื่อน3เป้าหมายได้แก่การยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้คนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีครับนายเอกนิติยังย้ำนะครับว่าการเพิ่มพลังให้ประชาชนต้องดำเนินการควบคู่กับการปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงของ AI โดยเฉพาะอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมกับเรียกร้องให้ธนาคารโลกนะครับหรือว่าและ IMF นะครับรวมถึงธนาคารพัฒนาพหุภาคีและนานาประเทศร่วมมือกันผลักดันให้ AI เป็นเครื่องมือสร้างงานเพิ่มผลิตภาพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับเวที IMF World Bank คึกเอกนิติชู AI เพิ่มโอกาสสร้างงานธนาคารโลกชี้ช่องบูม5สาขาแต่ IMF ยังห่วงไทยเปิดพาวิเลียนโชว์บิ๊กการเงินตบเท้าพรึบครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
12: กินเจปีนี้ไม่กินแบบคลีนกันท้องทั้งอิ่มบุญและยังอิ่มท้องอีกด้วยยังผักเห็ดอบข้าวกล้องผัดกะหล่ำปีตุนโหยังได้อีกเยอะแต่ว่ารสชาติล่ะไม่ต้องห่วงเพราะแค่หยอดซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองก็ช่วยเพิ่มรสชาติที่หอมอร่อยกลมกล่อมกินสกรีนแบบนี้ไม่ต้องล้างจานแล้วมาก็มันอร่อยนี่นาอิ่มบุญไปพร้อมกับอิ่มท้องได้ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ติดตามก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายนะคะนางสาวจีรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเผยผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการหลังนับครบ 100% ขณะนี้การบันทึกผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี 2566 สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ค่ะทีมก้าวหน้าเฮกวาดเรียบบอร์ดสปส.เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะคะแนนนำโด่ง14เก้าอี้ใช้สิทธิ์พุ่งเกิน 600% ผลนับคะแนนบอร์ดประกันสังคมเกือบ 100% ประกันสังคมก้าวหน้ากวาดคะแนนนำ7อันดับแรกทั้งนายจ้างผู้ประกันตนเลขาสปส.เผยแห่ใช้สิทธิ์คึกคัก819,000 คนนายจ้างกว่า 10,000 คนคาดประกาศผลทางการใน30วันจุลพันธ์ปลื้มคนกาบัตรพุ่งพรวด 600% มั่นใจทะลุล้านขณะที่นักวิชาการชี้ผลเลือกตั้งสะท้อนคนทำงานปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ค่ะ
1: ครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับออกมาพูดถึงเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยบอกว่าสถานการณ์โดยรวมตอนนี้เริ่มคลี่คลายนะครับพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นายอนุทินก็ยังกล่าวชื่นชมจังหวัดชลเพชรบุรีนะครับที่บริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนแต่ว่าระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพร้อมกับกำชับจังหวัดทางภาคใต้นะครับตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนจนถึงนราธิวาสเตรียมแผนอพยพผู้เปราะบางนะครับผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงเตรียมเครื่องมือและกำลังช่วยเหลือให้พร้อมสำหรับในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดนราธิวาสสงขลาพัทลุงสตูลตรังและจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้โครงการปรับปรุงคลองร.1จังหวัดสงขลาซึ่งได้รับงบประมาณกว่า 700-800 ล้านบาทนะครับเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลากนะครับส่วนสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกตอนนี้ก็เกิดความตึงเครียดระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานหลังจากการเจรจาหาแนวทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่เป็นที่พอใจจนทำให้ชาวบ้านปิดถนนและตำรวจต้องเข้ามาช่วยเจรจาเมื่อวานนี้ครับโดยนายวิรวัฒน์ผสมทรัพย์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้นะครับได้ข้อสรุปเบื้องต้นให้ทดลองเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ทั้ง2บานและบานละ10เซนติเมตรนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงพร้อมกับติดตั้งท่อซิ่งเพื่อสูบน้ำบริเวณคลอง8โดยจะพิจารณาเปิดการระบายน้ำต่อเนื่องหากไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปทุมธานีระหว่างการทดลองการเปิดประตูระบายน้ำชาวบ้านฝั่งปทุมธานีก็คัดค้านครับเพราะว่ากังวลว่าน้ำจะไหลเข้าไปท่วมในพื้นที่ขณะที่ชาวบ้านฝั่งองครักษ์แสดงความดีใจครับที่มีการเปิดทางระบายน้ำโดยทั้ง2ฝ่ายก็ยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากทดลองเปิดประตูคลอง12ครบ2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็หารือร่วมกันและมีข้อสรุปเบื้องต้นคือให้ปิดประตูคลอง12เนื่องจากประเมินว่าถ้าหากเปิดต่ออาจจะทำให้น้ำไหลวนกลับไปทางอำเภอองครักษ์ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับองครักษ์ปทุมสุดทนม็อบน้ำเดือดบุกจี้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำด่านด่วนนะครับรัฐบาลสั่งสกัดท่วมภูเก็ตศึกสองน้ำจังหวัดปทุครับชาวบ้านอำเภอองครักษ์เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานด้วยความตึงเครียดทดลองเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ก่อนจะเสริมการระบายผ่านคลอง13และ8วันน้ำย้อนท่วมปทุมธานีครับ
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวประเด็นเรื่องของน้ำท่วมด้วยค่ะเป็นภาพชาวองครักษ์จังหวัดนครนายกฮือรวมตัวปิดถนนรังสิตนครนายกบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจี้เปิดประตูระบายน้ำเนื่องจากถูกน้ำท่วมขังนาน15วันเจ้าหน้าที่กรมชลประทานรู้เจรจาก่อนยอมเปิดประตูเพิ่ม10เซนติเมตรค่ะส่วนพาดหัวใหญ่ของข่าวสดนะคะน้ำราชบุรีทะลักจมเขาย้อยท่วมทันที300หลังวิกฤตหนักอพยพด่วนบางปะอินยังทุกระทมชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากองครักษ์เดือดห้ามวุ่นคือเปิดประตูระบายน้ำเขาย้อยเพชรบุรีวิกฤตน้ำยังท่วมสูงไหลเชี่ยวเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุออกจากพื้นที่ส่วนลุ่มแม่กลองเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มดีขึ้นหลังเขื่อนใหญ่ชะลอการระบายแต่8ริ้วยังโดนพิษน้ำทะเลหนุนเล่นงานนายกประชุมบก.ปพช.เผยจ่ายเยียวยาแล้ว 130,000 ครัวเรือนรวมกว่า 1,000 ล้านบาทสั่งผู้ว่าภาคใต้รับมือฝนเชื่อเอาอยู่เพราะลงไปร่วมวางแผนล่วงหน้าตั้งแต่ต้นตุลาคมที่ผ่านมาชาวองครักษ์ฮือเปิดประตูระบายน้ำธัญบุรีก่อนเจรจากันได้ลงตัวค่ะและมีอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพกระแสน้ำเชี่ยว

0: ้วกรากทะลักท่วมบ้านเรือนที่ตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีหลังน้ำจากจังหวัดราชบุรีไหลหลากเข้าพื้นที่ชาวบ้านเดือดร้อนหนักกว่า300หลังสถานการณ์วิกฤตต้องเร่งอพยพด่วนค่ะ
1: ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดถึงกรณีประชาชนในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีกังวลเรื่องของสารเคมีและก๊าซอุตสาหกรรมรั่วไหลปนเปื้อนมากับน้ำท่วมนะครับสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยยืนยันว่ากระทรวงอุตสาหกรรมติดตามและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องโรงงานบางแห่งที่ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายอย่างชัดเจนถูกติดประกาศตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการห้ามนำวัตถุดิบโรงงานและก็ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของออกนอกโรงงานพร้อมทั้งสั่งการให้โรงงานที่มีบ่อหรือว่ากากอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะมีน้ำไหลออกมาใช้ผ้าใบคลุมนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายนอกจากนี้มอบหมายให้ว่าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการอุตสาหกรรมจังหวัดสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอย่างเข้มงวดรวมถึงโรงงานที่มีข้อสงสัยเรื่องของการใช้นอมินีหากพบว่ามีการกระทำผิดตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายจะดำเนินการสั่งปิดโรงงานทันทีครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเร่งเยียวยาน้ำท่วมกว่าพันล้าน 1.3 แสนครัวเรือนเพชรบุรีอ่วมน้ำทะลักจับตาเขื่อนเร่งระบายน้ำปราจีนสารเคมีรั่วไหลครับ
0: และขอปิดท้ายที่ประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวจากข่าวสดค่ะแห่ร้องตุนดินเรียนภาษาจีนอ้างมอดังฉงชิ่งเหยื่อครึ่งร้อยเหยื่อทั้งเด็กและผู้ปกครอง11รายจากกว่าครึ่งร้อยร้องปคบถูกสถาบันสอนภาษาจีนดังหลอกสมัครเรียนคอร์สซัมเมอร์ที่วิทยาลัยดังเมืองฉงชิ่งประเทศจีนเสียหายรวมกว่าล้านบาทเผยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายละ 3-50,000 บาทต้องเดินทางแล้วตั้งแต่ 10-24 ตุลาคมแต่พอถึงวันนัดหมายกลับไม่ได้รับตั๋วเครื่องบินรวมทั้งหนังสือเชิญก่อนแจ้งเลื่อนเป็น 12-26 ตุลาคมพยายามตามเรื่องไปก็ถูกบล็อกช่องทางติดต่อเขี่ยพ้นกลุ่มไลน์เมื่อครูผู้ประสานทำกิจกรรมสอบถามไปยังวิทยาลัยอาชีวะที่ฉงชิ่งได้รับคำชี้แจงว่าไม่ได้ร่วมดำเนินการโครงการใดๆกับสถาบันสอนภาษานี้ด้านเพจเตือนภัยลุยจีนปูดอีกสถาบันศึกษาแห่งนี้เทลูกค้ามา2ปีติดแถมตุนจัดประกวดแข่งขันภาษาจีนอีกตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับติดตามได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้คุณสัจจิธรสังทงธนะและผมภูเบศุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประชุม IMF World Bank คาดเงินสะพัด 2,200 ล้านบาทการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้หลังคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 15,000 คนและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนใน

0: ประเทศราว 1,050 ล้านถึง 2,250 ล้านบาทจากการใช้จ่ายด้านโรงแรมร้านอาหารและการท่องเที่ยวรวมทั้งการช้อปปิ้งซื้อของตามห้างสรรพสินค้าและย่านธุรกิจสำคัญของกทม.เช่นย่านราชประสงค์พบมีชาวต่างชาติออกมาเดินท่องเที่ยวเป็นครอบครัวและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากสะท้อนภาพความคึกคักอย่างค่ำคืนได้เป็นอย่างดีโดยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรประเมินว่าการประชุมดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นต่อหุ้นกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวร้านอาหารและศูนย์ประชุมอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นนอกจากเม็ดเงินจากผู้เข้าร่วมประชุมแล้วไทยยังใช้เวทีระดับโลกครั้งนี้นำเสนอศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EVเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในระยะยาวซึ่งอาจเป็นโอกาสต่อยอดการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลขณะที่คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาเผย AI ฉลาดและทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นกฎหมายแบบเดิมไม่เพียงพอจะควบคุมจึงต้องจัดเสวนา Law in the Age of AIโดยในการประชุม IMF และ World Bank เมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีการหยิบยกประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับผลกระทบทางเศรษฐกิจกฎหมายและการจ้างงานขึ้นมาเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของโลกยุคใหม่ในช่วงการประชุมคณะนิติศาสตร์จุฬาได้ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการเสวนาในหัวข้อ Law in the Age of AI ร่วมกับเครือข่ายภาคีเพื่อสะท้อนว่ากฎหมายธุรกิจการเงินและการแพทย์จะต้องปรับตัวอย่างภายใต้แรงกระแทกของเทคโนโลยี AI และวิกฤตเศรษฐกิจโลกกฎหมายยุค AI มุมมองระดับโลกและการประยุกต์ใช้จริงในภาคสุขภาพ AI กำลังเปลี่ยนแปลงกฎหมายสถาบันและระบบสุขภาพอย่างไรซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์ทวีแจ่มทรัพย์คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าการเสวนาครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพราะกฎหมายเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและอยากให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยปัจจุบัน AI มีความฉลาดและทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นกฎหมายแบบเดิมจึงไม่เพียงพอจะควบคุมส่งผลให้เกิดความท้าทายใหม่ๆที่ต้องออกกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะซึ่ง Law in the Age of AI เป็นแนวคิดบริบททางการศึกษาและหัวข้อทางวิชาการที่ว่าด้วยการปรับตัวของระบบกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและวิชาชีพนักกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
8: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
9: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
10: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
9: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
11: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
12: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
13: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
15: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เรายังจะต้องไปติดตามเรื่องราวของฝนตกกันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเราซึ่งอาจจะอย่างดูแล้วว่าเหมือนกับว่ามันไม่หมากนักแล้วก็ตกกันในช่วงเวลาขำๆกลางค่ำกลางคืนเลยประมาณนั้นนะแต่ว่ามันก็อย่างประมาทไม่ได้เพราะว่าในส่วนของ การเตือนเนี่ยเขาก็เตือนกันถึง53จังหวัดว่าจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่13ตุลาคมขณะที่เรากำลังฟังข่าวอยู่เนี่ยก็ยังไม่ผล13ตุลาคมทีหลายพื้นที่ก็เสี่ยงน้ำท่วมทับพันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนล้มน้ำท่วมครั้งแล้วก็ล้มกระโชกแรงทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึงปัจจุบันมีนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเนี่ยท่านเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเนี่ยก็ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประกาศตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคมนี่นะครับเหลืองฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ประเทศไทยของเราก็จะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกหรือฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เนื่องจากในขณะนี้เข้าช่วงในปลายฤดูฝนนะก็มีความกดอากาศสูงร่วมมวลอากาศเย็นเนี่ยจากประเทศจีนจะมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะขอพูดง่ายๆว่าทางภาคเหนือนี่นะกำลังหนาวอะไรกันบอกว่าทางภาคเหนือทำสายจะเริ่มหนาวนี่เอาแหละภาคใต้โดยเฉพาะในเลวก็แปรปรวนคึกคักกันเลยทีเดียวนะแล้วก็สำหรับคืนลมในอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยก็จะมีความสูงรุนแรงมากกว่าซองเมตรนะขอเตือนกันมานะครับตึงวันนี้ทุกท่านเพราะว่าต้องมาเตือนกันต่อภาคใต้เนี่ยเขาเตือนตั้งแต่จังหวัดสุพรรณสุราษฎร์นครศรีธรรมราชปัตตานีลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลในส่วนของกองการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้แจ้งไปแล้วทั้ง53จังหวัดรวมถึงกรุงเทพฯนะให้เตรียมพร้อมรับมือรู้อยู่แล้วครับแถวในสุพรรณเนี่ยอำเภอในแล้วก็ฝนจะตกหนักในอำเภอนั้นตรงไหนที่ว่ามีปัญหาเหลืองตกแป๊บเดียวใจน้ำท่วมแน่นะซึ่งก็มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันยังไม่แรงเลยนักหน้าแต่ก็ไม่แน่นะครับผมก็เคยพลาดมาแล้วบางปีนี่ก็ชัดเอาแข่งเรือเลยก็มีเดี๋ยววันท่วมมันกลางแข่งเรือต้องยกเรือไปก็มีบางปีนี่แข่งเรือเสร็จไปไม่ก็ท่วมมันยางนักบางที่ก็ต้นเดือนพฤศจิกาบางที่ก็ต้นเดือนตุลาบ้างมันไม่แน่นอนแต่จังว่าแต่ว่าช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาก็ได้มีการประเมินติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดถ้าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงหรือขยายวงกว้างเนี่ยก็ต้องจัดทีมปฏิบัติการพร้อมด้วยเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการเข้าทำหน้าที่ทันทีตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งแล้วก็พื้นที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยก็ต้องแคบระบายน้ำไว้หน้าเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยได้มากที่สุดนะตอนนี้สถานที่ท้องถิ่นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำตกถ้ำหลอดเนี่ยนะก็จะต้องมีการเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ใครข้าไปนะแล้วก็ทุ่นผักพิ้งเนี่ยตอนนี้ก็มีการเตรียมอาหารน้ำดื่มของจำเป็นเนี่ยทีนี้เนี่ยเป็นฝั่งข้าพุ่มแล้วที่อื่นอาจจะไม่แรงนะแต่ถ้าบ้านต้นแรงขึ้นมาเนี่ยก็สามารถแจ้งให้กองความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข1784นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็จะจดไลน์ก็ได้นะครับไลน์ดีของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะก็แอป1784 DDPM ครับ DDPM นะครับก็เป็นไลน์แอปนะครับ1784 DDPM นะรู้จะโทรสายด่วนเนี่ยไป1784ตลอด24ชั่วโมงก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะได้มาแจ้งให้ได้รับสารกันไว้นะครับฉะนั้นครับถ้าท่านผู้ฟังพบเอสหรือเกิดเอสกับตัวเองหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยติดต่อได้ไม่ได้ก็1784แล้วโทรไปแล้วก็ไม่รับก็โทรมาบอกผมทันทีเลยนะผมจะได้จัดการให้สำหรับเรื่องวันนี้เมื่อต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับท่านผู้ฟังผมก็ไม่ได้ไปทางการได้ก็ได้ไม่แต่คุยให้ก็โทรไปชักนั่นแหละนะแต่คิดว่าเวลานี้เขาก็คงจะมีการเตรียมความพร้อมไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนกันแล้วแหละนะท่านผู้ฟังนะเอาผมก็ต้องฟ้ากันไว้ครับว่าเรื่องของเหตุเพศไฟคือปัจจุบันเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันมีอาเพศหลายอย่างถ้าเป็นความเชื่อของผมนะเรามีนักการเมืองที่โซเนี่ยเยอะไม่ได้ทำงานได้เป็นชิ้นเป็นอันสื่อเสี่ยงแล้วก็ไปกอบโกยตั้งแต่ระดับท้องถิ่นเลยกับไล่ที่ผมเคยไปเป็นที่ปรึกษาให้เนี่ยอย่างเช่นที่จังหวัดตุลาเนี่ยนะโอ้โหทั้งพวกทั้งเมียอะไรท่านผู้ฟังพอมีตำแหน่งแล้วนะมันเรียกว่ากินกันสนั่นวันไว้ความโซมันออกลายมาเห็นหักไม้กายคล้องกันเลยทีเดียวท่านผู้ฟังครับก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันแต่ตอนนี้มันมาติดต่อว่ามันช่วยพุทธาดีไม่น่าเชื่ออ้างว่าตระกูลมันนี่ไม่เคยโกงใครบรรณุนพันนี้โอ้โหเห็นแล้วก็เนี่ยคือคนปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเราเองนี่ก็ถอดแทนเหมือนกันแต่ว่าก็ยังต้องสู้ต่อไปครับหน้าเผื่อทิ้งทีดีถึงแม้ว่ามันจะน้อยลงแล้วนี่นะแต่ก็ยังต้องพูดต้องคุยต้องหวานกันต่อไปแล้วเอาเนี่ยเอาก็ค่อยถูกฐานได้รับมือกับสถานการณ์กล้องภัยธรรมชาติกันให้ดีนะครับนะเอาอันนี้ก็ค่อยถูกฐานรอดพ้นกันให้ดีกันแล้วกันสู้ชีวิตจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยกับการแก้ปัญหาเดือนนี้นะครับท่านผู้ฟังหน้าได้ไปพักกันแป๊บก่อนได้กลับมาพบกันไหม
16: รองกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูกูกล้องผลไม้กล้องพัสดุกล้องกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปี บริษัทไทยซ่าคนมีความพร้อมผลิตกรองสามชั้นห้าชั้นหลอดบีซีและเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอดอีต่างหากเหลือสร้างรังลูกฟูกเหลือโรงกองไทยซ่าคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า081-956-2631 081-956-2631โรงกองไทยซ่าคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฟูกกรองกระดาษ
15: ก็ครับเข้ามาพบกับพ่อนายซ่าทิพย์กันต่อครับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปแลหน่วยงานอื่นกันบ้างครับนอกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันแล้วเนี่ยเราไปดูว่าหน่วยงานอื่นๆนี่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไหมพอเฉพาะหน่วยปอพออย่างเดียวเนี่ยมันก็ช่วยขับพอเหลืองกองการไปทำให้รถข้ามน้นได้คนข้ามน้นได้อพยพคนไปซุกดามไปอะไรต่ออะไรเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเหลืองอาหารการกินเหลืองสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันต้องไปแลที่ผ่านอีกจังหวัดชุมพรเขาก็ได้ผลึกกำลังกับบิ๊กวันนะบิ๊กวันก็เป็นห้างซัพพลายสินค้านะครับนะก็ต้องแน่นอนนะครับก็มันเป็นห้างของคนชุมพรนะต้องไปจับมือเขาถึงแม้ว่าจะใช้งบประมาณส่วนหนึ่งแต่ผมก็เชื่อว่าเจ้าของห้างคนนี้ก็คนชุมพรเหมือนกันก็คงจะทำให้มีการเตรียมความพร้อมโดยนางสาวยุภาพรสวัสดีพันธุ์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาได้ข่าวไปหารือกับคุณสัชิวิมลลิมบุดมพรผู้บริหารบริษัทชุมพรโอเชียนกรุ๊ปจำกัดก็เป็นหน่วยธุรกิจบิ๊กวันชุมพรครับเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรองรับสถานการณ์น้ำท่วมและความเสี่ยงจากการขนส่งที่ยุดชะงักตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จังหวัดชุมพรกับว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเนี่ยได้ประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกขาส่งและผู้ประกอบการในพื้นที่ย่างต่อเหนือครับเพื่อให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารปองน้ำดื่มนมให้เพียงพอความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็ติดตามสถานการณ์ราคาปริมาณสินค้าย่างใกล้ชิดป้องกันการกักตุนและก็การช่วยโอกาสปรับขึ้นราคายังไม่เป็นธรรมตลอดจนดูแลประชาชนในสามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้อย่างรวดเร็วในราคาที่เหมาะสมและก็เป็นธรรมแม้ว่าเกิดสถานการณ์ทุกเทือนดานขึ้นทางด้านคุณเชษฐ์วิมลเจ้าของบิ๊กวันเนี่ยแกบอกว่าบิ๊กวันเนี่ยห้างบิ๊กวันเนี่ยมีสาขารวมมาแล้ว17แห่งครอบคลุมพื้นที่7อำเภอของชุมพรดกเว้นอำเภอประโตโดยการนำประสบการณ์ในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่ปี2540มาวางแผนบริหารจัดการสินค้าและกระจายสินค้าสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยได้ผลปริมาณสินค้าสำรองมากกว่า1เท่าถึงของภาวะปกติสามารถรองรับความต้องการได้ประมาณ 35-40 วันจากเดิม29วันแล้วก็สำรองน้ำดื่มในคลังสินค้ามากกว่า 1,000 ลิตรต่อเดือนและเตรียมรถบรรทุกขนาดเล็กขนาดใหญ่รวม15คันสำหรับกระจายสินค้าข้าสู่พื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้การขนส่งจะได้รับผลกระทบนอกจากนั้นแล้วครับห้างบิ๊กวันเนี่ยยังจำหน่ายสินค้า House Brand นะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าซอสปรุงรสน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วก็ในราคาที่ถูกกว่าของตลาดด้วยนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรก็จะดำเนินการตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างใกล้ชิดประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและกระจายถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องควบการกำกับและดูแลราคาป้องกันการกักตุนและการช่วยการปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากตกภัยและก็ลดภาระขาของชีพของประชาชนเอานี่ก็คือคุณพี่อยู่พานี่แกก็ยุ่งมานานมากแล้วก็ทำงานแบบไม่ได้ต้องการตำแหน่งใหญ่โตวันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าแกทำงานที่ชุมพรนี่เข้าตากรรมการมาเศร้าซุ้ยหน้าแล้วก็ขยันขันแข้งเนี่ยผู้เทียมมาไม่รู้กี่ฟิตรอบแล้วก็ยังจะเชียร์ต่อไปได้เพราะคนตั้งใจทำงานเหมือนๆครับแล้วพัฒนาชุมชนพอท้อแล้วนั้นเขาก็อีกคนก็เก่งเหมือนกันหน้าเอาทีนี้นอกจากทางสำนักงานพาณิชย์แล้วครับในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งก็ได้ออกมาประชาสัมพันธ์ใหม่เลยชุกเชิญและช่องทางการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการแผนและสาธารณสุขนั่นแล้วก็เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนี่นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานและก็ความช่วยเหลือในสถานการณ์ตกภัยระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคม69นะครับถึงก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์ประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเตรียมความพร้อมรับมือตกภัยบันทึกหมายเลขสำคัญไว้สำหรับขอความช่วยเหลือนะให้ทุกเชิญไว้ดีนะ1669นะครับของสาธารณสุขเนี่ยนะท่านโทรได้ถ้าโทรแล้วไม่เข้าถาท่านโทรมาผมแต่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะดีกว่าในช่วงอดีตบางช่วงที่มีคนที่ไม่เข้าถาไม่ได้เหลียวไม่ได้ลาวนี่นะเดี๋ยวนี้น่าจะดีขึ้นแล้วครับแต่ก็มีอาจจะมีเป็นบางส่วนจริงๆแล้วเนี่ยคนเหลือๆเนี่ยไม่สมควรจริงๆเลยนะโดยเฉพาะมีส่วนในการกำกับดูแลไอ้หน่วยที่ต้องเอาไปช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ไม่น่าจะมาอยู่ตรงนั้นไม่ขับพาไปอยู่เป็นไอ้หน่วยโบกรถแล้วก็ดีว่าเราจริงๆนะผมหวานนะเอาทีนี้เราไปดูเรื่องของการประกาศเตือนภัยจากจังหวัดเนี่ยนะครับเขาก็ประกาศไว้ชัดเจนว่า13ตุลาคม69เนี่ยให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักหมาคาดว่าจะมีฝนฟ้าตกลงมาใน 70% ของพื้นที่แล้วก็จะตกนักหมากมีลมกันโชกแรงด้วยอ้าวไทยนี่มีขึ้นสูงหมากกว่า2เมตรนะชาวบ้านต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกับระวังอันตรายจากฝนตกนักชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ตรงในแดนในเรือว่าฝนกำลังตกอย่าหันเรือข้าไปหันเรือออกมาเสียแน่นะแล้วก็ให้ระมัดระวังกันให้เต็มที่กันเลยกันสำหรับต่อชาวเนี่ยตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงนราธิวาสเลยคือตั้งแต่ภาคใต้ทางผาฝนจะมีประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับเขาเรียกได้ว่ากระจายกันทั่วหมดบางแห่งมีหมากวันนั้นนะเอานี่ก็คือเป็นช่วงหน้าฝนหน้ามรสุมของภาคใต้บ้านเรานะครับท่านผู้ฟังอย่าไปคิดไล่หมาครับเราระมัดระวังตามที่ประกาศมาก็เป็นวัดใจได้แล้วแล้วทีนี้ก็มาดูงานบำเพ็ญกุศลศพกันบ้างครับคุณผีปลาไผ่วงซ่าหน้านามทุกคนเริ่มคดชรักครับคุณปลาไผ่วงซ่าหรือปลาไผ่ของผมเนี่ยของสาวลองส่วนหลายคนเนี่ยท่านอายุ90 ปีแล้วนะครับท่านได้ถึงแก่กรรมนะเห็นแล้วก็โหผมเสียใจอย่างแรงเลยครับเพราะว่าป้าไผ่เป็นคนที่ใจดีมากแล้วก็ทำงานในกับส่วนรวมลังส่วนหลักลังส่วนหมาแล้วกับพอเป็นชาวลังส่วนโดยกำเนิดเป็นพี่สาวของพลตำรวจโทบรรณรัตน์คนฉลักครับนะแกก็อยู่ที่บ้านตรงไอ้บ้านด้านเนี่ยมาโดยตลอดท่านก็จะมีการสวดพระธรรมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติร.9ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่14ตุลาคมนะครับ2569แล้วก็ในวันพระสัปดาห์ที่15

ว่าจะถึงวันชาปนกิจศพว่าอีก2 3วันทีเดียวในส่วนของคุณแม่ทิพย์บุญเถิดอายุ88ปีนะครับแม่ของผู้ใหญ่ธวัชชัยบุญเถิดและผู้ใหญ่ไข่หมู่ที่4ตำบลนาพยาเนี่ยจะทำบุญถึงวันที่14ตุลาคมเหมือนกันนะครับแล้วก็จะชาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมแต่ของคุณแม่ทิพย์บุญเถิดเนี่ยคนจัดสวดถีบานผู้ใหญ่ไข่แล้วก็เฝ้าที่วัดชนทานวันนี้วัดนำชาเผื่อละส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทั้งสองงานอย่าสนิทมิใช่ไปไหว้อะไรกันเป็นครั้งสุดท้ายครับเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังคุยพ้องกัน0841880808นะครับประชาพบกันไม่น่าเบอร์พ้องก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะแอดกันเข้ามาได้แล้วก็คุยกันมีอะไรก็บอกผมบอกจะช่วยเลือดได้ก็หวากันมานะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: M-COT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอน

หลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: Mcot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะยามเช้าค่ะสำหรับวันหยุดแล้ววันนี้ก็ตรงกับวันที่13ตุลาคมนะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งต้องบอกว่าคำว่านวมินทรมหาราชเนี่ยนะคะก็มีความหมายนะคะเป็นการถวาย

พระเกียรติและเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านนะคะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดรัชสมัยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นวันที่เราทุกๆคนประสบนิกรของพระองค์ท่านจะได้ระลึกถึงนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชนั่นเองค่ะนำเรื่องราวดีๆมาฝากในช่วงรายการแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ฟังขากนกพรออนแอร์ค่ะ

0: พรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะก็มีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเห็นตัวเลขแล้วก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะคะวิจัยกสิกรได้เปิดเผยคนว่างงานนะคะพุ่งแตะที่ประมาณ 400,000 กว่าคนค่ะสูงสุดในรอบเกือบ2ปีเขาบอกว่าก็เป็นตัวเลขที่ช็อกเหมือนกันเพราะว่าเด็กจบใหม่เนี่ยครองแชมป์นะคะตกงานเกือบครึ่งซึ่งนะคะเมื่อวานนี้เขาได้มีการวิจัยนะคะเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงานไทยค่ะสาเหตุนะคะกลุ่มเด็กจบใหม่นะคะคิดเป็นเขาเรียกว่าร้อยละนะคะคิดเป็นสัดส่วนนะคะประมาณ 44% หรือประมาณ 170,000 กว่าคนค่ะคุณฟังทำไมสาเหตุเด็กจบใหม่ถึงหางานยากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการปัญหาสเกลนะคะหรือว่าความสามารถจำเพาะเจาะจงนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของการเข้ามามีเขาเรียกมีบทบาทละกันของ AI มากยิ่งขึ้นก็เริ่มแย่งงานระดับเริ่มต้นทำให้เด็กจบใหม่ที่ทักษะไม่ถึงเนี่ยถูกแทนที่ได้ง่ายขึ้นทันทีค่ะคุณผู้ฟังอันนี้แค่จุดเริ่มต้นนะในความรู้สึกของนุ่นนะคะคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่ากลัวกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะบอกข่าวเล่าเรื่องเราต้องเตรียมรับมือแบบไหนอย่างไรสกิลต้องมากขึ้นไหมต้องมีความรู้หลากหลายด้านนะคะต้องทำในสิ่งที่ AI ทำแทนเราไม่ได้เพราะฉะนั้นฝากไว้เรื่องนี้บอกข่าวแล้วเรื่องนะคะยามเช้ากับกนกพรออนแอร์แชร์เรื่องราวสำหรับคุณฟังทุกคนค่ะ
0: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าว

ช่วงเวลาดีๆอย่าลืมนะคะสำหรับอสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วเยาวชน 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนานะคะหรือว่าศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรค่ะพากย์เรือส่งเลยนะคะอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจของอสมทชุมพรภายใน20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 ค่ะนะคะณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลร่วม 20,000 บาทนั่นเองนะคะสนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพัฒนาสารงานต่อก่องานใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนชาวชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละบาทที่ปตท.จิงโจ้นะคะจิงโจ้ใหญ่หลังสวนและ MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรค่ะร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพประสบการณ์กว่า30ปีเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างทกสเสือการเกษตรพะโต๊ะค่ะธนเลิศอร่อยยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกทมจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงนะคะขวัญใจเด็กช่างโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปตท.ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีลองแล้วจะติดใจค่ะจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรสอบถามโทร0775453416ชมรมชาวหลังสวนกทม.โดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกทม.ดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทม.และคุณประสงค์นุรักษ์ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะกิจกรรมดีๆของเราค่ะ

ทุกเรื่องราวของการเริ่มต้นนะคะก็มีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตของเราเสมอเขาถึงบอกว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะและก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดในแบบฉบับที่เราควรจะต้องทำหน้าที่ของเราสิ่งที่เราควรจะต้องเป็นไปอย่าปล่อยเวลาให้มันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะอย่ามัวรอโอกาสบางครั้งเราอาจจะต้องวิ่งหาโอกาสบางครั้งเราอาจจะต้องพัฒนาตัวเราเองเพื่อรับโอกาสที่จะเข้ามานั่นเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกกันสักครู่นะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีเรื่องราวดีๆมาแชร์กับคุณผู้ฟังที่รับฟังกันต่อเนื่องเหมือนเดิมค่ะกระดบคอนออนแอร์ดีเจพี่นุ่นอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันทั้ง2คลื่นรับฟังพร้อมกันนะคะอสมท 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: Travel Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
1: ให้รางวัลทุกวันของคุณชูเวสคราฟต์โซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันชูเวสคราฟต์โซดาคราฟต์ความเฟรชให้คนมีเทส
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ AI อำนวยความสะดวกผู้ร่วมประชุม IMF World Bankเข้าสู่วันที่2ของสัปดาห์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากประเทศต่างๆทยอยเดินทางมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเข้าร่วมการประชุมและรับฟังการเสวนาหัวข้อต่างๆอย่างต่อเนื่องการประชุมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศโดยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในการบริการข้อมูลทั้งผู้ช่วย AI ชื่อแซมมี่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และเอวาของกลุ่มธนาคารโลกซึ่งสามารถสอบถามกำหนดการประชุมเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนเส้นทางไปยังห้องประชุมต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมติดตามกำหนดการเลือกกิจกรรมที่สนใจและเข้าถึงข้อมูลการประชุมผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวได้อย่างสะดวกอดีตปลัดมท.ลั่นรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นเหตุเป็นบ้านเก่านายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าสมัยที่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดสอบและร้องเรียนและมีการตรวจสอบตนรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าตนเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดขึ้นแล้วต้องช่วยกันแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วก็หนักใจในเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่จากที่ดูตามข่าวก็มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีเมื่อถามว่าสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือไม่นายสุทธิพงษ์ยอมรับว่ามีแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุอะไรและยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งทุกที่จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีผู้ทุจริตสอบเกือบ 10,000 คนถือเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันทั่วแล้วยังจับได้คาหนังคาเขาตนได้แต่ขอวิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยชายชาวออสเตรเลียกลับคำให้การคดีสาว17เสียชีวิตในกระเป๋าเดินทางความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญที่พบหญิงสาววัย17ปีถูกยัดกระเป๋าเดินทางสีดำทิ้งริมทางรถไฟเมืองพัทยาล่าสุดชายชาวออสเตรเลียผู้เป็นจำเลยกลับคำให้การยอมรับสารภาพในข้อหาซ่อนเร้นศพแต่ยังปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างเหตุเสียชีวิตเกิดระหว่างการต่อสู้และการป้องกันตัวขณะที่ศาลจังหวัดพัทยานัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในเดือนธันวาคมนี้โดยวันนี้ที่ศาลจังหวัดพัทยามีการพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดำระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาเป็นโจทก์กับนายไซมอนปีเตอร์คาร์เมนสัญชาติออสเตรเลียเป็นจำเลยในคดีการเสียชีวิตของนางสาวทัญชนกอายุ17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งถูกพบเป็นศพภายในกระเป๋าเดินทางสีดำที่บริเวณป่าหญ้าริมทางรถไฟในพื้นที่เมืองพัทยาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดศาลได้นำคดีเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์พร้อมอ่านและอธิบายคำฟ้องให้กับจำเลยรับทราบอีกครั้งโดยนายไซมอนได้เปลี่ยนคำให้การจากเดิมที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาเป็นรับสารภาพเฉพาะความผิดในฐานซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายอย่างไรก็ตามจำเลยยังคงปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างว่าเหตุการณ์ที่ทำให้หญิงสาวเสียชีวิตเกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้และตนกระทำไปเพื่อป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาฆ่าส่วนข้อหาเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์ไปเพื่ออนาจารจำเลยยังคงให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตมีอายุต่ำกว่า18ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ส นับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและถึงชอบเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
10: ์เต้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
11: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
12: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
13: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
14: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
13: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
15: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
16: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
17: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
18: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581 2564
14: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรรักเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
2: ์ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลาตรงนี้นะคะเบรกที่2ค่ะยังคงอยู่ดูแลกันค่ะคุณผู้ฟังคะก็สบายๆนะคะพร้อมกับฟังเพลงเพราะๆเรื่องราวดีๆก็ถือได้ว่ามาแบ่งปันกันนะคะช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักกินเจนะคะก็ได้ละเว้นได้ถือศีลได้ทำสิ่งดีๆค่ะสำหรับใครที่นะคะกินเจก็ขอให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจลดของมันลงหน่อยนะคะหรือว่าลดแป้งลงหน่อยทานพวกที่มีโปรตีนเยอะนะคะเพื่อสุขภาพของเราด้วยค่ะก็มีของอร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะคะช่วงเวลาตรงนี้นะส่งมอบงานเพลงดีๆด้วยแล้วก็นำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันด้วยเดี๋ยวอัปเดตเรื่องราวสุขภาพชวนรู้กันค่ะ

พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 077 5425555 ID line @wiratsin

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ Shopmania ค่ะ

0: โอกาสมาถึงแล้วค่ะรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปภาคเรือไม่เกิน1นาทีนะคะส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจของอสมทชุมพรภายใน20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศวันที่23ตุลาคม 9:30 นที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังคะนะผู้สนับสนุนนะคะโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรค่ะโดยคุณแสงนภาลีรัตนะค่ะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดนิวัตบริตติ้งค่ะนะ5แยกทีรามอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LEDและงานพิมพ์อิงเจ็ตสติกเกอร์ทุกชนิดศูนย์ถ่ายเอกสารโทร07-581-264ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์ค่ะขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนนะคะกิจกรรมดีๆของเราด้วยนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: ช่วงสุขภาพชวนรู้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเตือนภัยกันหน่อยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะเรื่องของหมอฟันเถื่อนแอปดำค่ะใช้ฟันปลอมนะคะพลาสติกเนี่ยทำแผลติดเชื้อในช่องปากค่ะเพจด็อกเตอร์กล้วยนะคะออกมาแชร์เคสหมอฟันเถื่อนในแอปนะคะแอปดำแอปหนึ่งค่ะใช้ฟันปลอมเนี่ยพลาสติกราคาประมาณ500บาทใส่ปากคนไข้ค่ะทำให้คนไข้เนี่ยมีแผลพุพองปวดแสบปวดร้อนในปากเนี่ยหลายวันนะคะจากการโดนความร้อนของวัสดุที่ใช้ยึดลักษณะคล้ายๆกับแป้งเปียกในใต้ฐานของฟันปลอมค่ะพอรื้อออกมาก็พบว่าแผลสีขาวเหลืองแดงครบเลยค่ะแถมมีกลิ่นเหม็นด้วยแล้วก็เศษอาหารก็ยัดอยู่ใต้ฐานฟันปลอมจำนวนมากเลยค่ะชี้ให้เห็นนะคะว่าโอ้โหทิ้งไว้เนี่ยเสี่ยงลุกลามเป็นมะเร็งช่องปากได้เลยค่ะเพราะนั้นเตือนนะคะผู้สูงวัยไม่หลงเชื่อแอบอ้างนะคะในโซเชียลค่ะที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพนะคะเพราะนั้นให้ทันตแพทย์ตรวจทำฟันปลอมเฉพาะบุคคลให้ปลอดภัยกว่านะคะแปรงฟันสม่ำเสมอทุกเช้าเย็นก่อนนอนเพื่อช่องปากแล้วก็สุขภาพฟันที่ดีสุขภาพช่องปากที่ดีค่ะก็ฝากเอาไว้เดี๋ยวนี้น่ากลัวนะคะหมอเถื่อนเยอะเลยล่ะค่ะฝากไว้ในช่วงของสุขภาพชวนรู้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
2: ้อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดด

0: นฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

แชร์ความสุขเรื่องราวสุขภาพด้วยนะคะผู้สนับสนุนเจดีโรงพยาบาลวิรัสินชุมพรค่ะรีแบรนด์ครั้งใหญ่เลยนะคะสู่ปริ้นวิรัสินค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประสานอุดมการณ์50ปีนะคะชูมาตรฐานมุ่งสู่การแพทย์นะคะที่เรียกว่าดูแลผู้ป่วยและก็พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรมาอย่างยาวนานกว่า50ปีค่ะก็ได้มีการประกาศเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการสู่โรงพยาบาลปริ้นวิรัสินนั่นเองนะคะภายใต้เครือข่ายของโรงพยาบาลปริ้นค่ะก็ยกระดับศักยภาพทางการแพทย์มากขึ้นบริการที่ดีขึ้นเทคโนโลยีการเข้าถึงการรักษาคนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนั่นเองนะคะ

เอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขดีๆค่ะสำหรับนะคะพร้อมกับการเดินทางนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุแบล็กค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216077-536-399หรือว่าจะเป็นไลน์นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้าแอด Coffee Farm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะหรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะ

เวลาที่คนเราเจอเรื่องอะไรยากๆนะคะคุณฟังค่ะเขาก็บอกว่ายิ้มให้กับทุกสิ่งที่มากระทบกับหัวใจแล้วก็บอกกับตัวเองเสมอค่ะนะคะคนเราเลือดนักสู้นะคะบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันกำลังจะผ่านไปนะคะเพราะนั้นทุกความผิดหวังทุกความคาดหวังนะคะมันอาจจะเกิดความผิดหวังได้ตลอดเวลาค่ะกำลังใจที่แท้จริงคือการที่นะคะให้กำลังใจกับตัวเราเข้มแข็งเอาไว้นะคะผ่านเรื่องราวโดยใช้เวลาความรู้ความสามารถในการแก้ไขกันไปนะคะเพิ่มเติมกำลังใจตรงนี้ในช่วงของรายการค่ะแล้วก็ส่งต่อความสุขในช่วงของกนกพรออนแอร์นะคะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแชร์เรื่องดีๆและเพลงเพราะๆให้กับคุณฟังที่เดินทางขับรถขับขี่รับฟังกันอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้มีพลังใจที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นว่าพลังใจที่ดีมันทำให้เราผ่านเรื่องราวที่มันรู้สึกไม่สบายใจผ่านเรื่องราวความเครียดหรือสิ่งที่เราเจอหนักๆมาได้นะคะเพราะนั้นเป็นกำลังใจทุกคนนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครืออนุทินนำครม.ถวายพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวางพวงมาลาจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาในนามกระทรวงมหาดไทยก่อนถ่ายภาพหมู่เป็นอันเสร็จพิธีนอกจากนี้ยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ในเวลา 17:00 น.นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช 2569 ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโฆษกรัฐบาลชี้ประชุม IMF World Bank 2026วันแรกไทยโดดเด่นกลางเวทีโลกทั้ง AI สร้างงานเกษตรมูลค่าสูงดึงลงทุนเทคถึงคนไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกการประชุม2026 IMF World Bank ว่าประเทศไทยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเจ้าภาพต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกแต่ยังนำแนวคิดและผลงานของไทยขึ้นสู่เวทีหารือระดับนานาชาติด้วยหนึ่งในนั้นที่โดดเด่นโดยคือเวที Small AI More and Better Jobs ซึ่งนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเสนอแนวคิด AI in all in AI และ AI for all ใช้ AI เพิ่มผลิตภาพธุรกิจเดิมสร้างงานใหม่และกระจายผลประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ประชาชนทุกระดับโดยมีผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ1ล้านรายใช้ AI ช่วยธุรกิจบริหารนายเอกนิติได้ส่งสารไปยังเวทีการประชุมชัดเจนว่าการดึงดูดการลงทุน Data Center

0: เซมิคอนดักเตอร์คลาวด์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะต้องไม่จบเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องเชื่อมโยงไปถึงการสร้างงานทักษะให้คนไทยผ่านโครงการ Skill Bright จับคู่ทักษะแรงงานกับความต้องการของนักลงทุนโดยตรงเวทีวันแรกยังสะท้อนศักยภาพคนไทยในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดจุดแข็งเดิมของประเทศโดยมีผู้ประกอบการเทคโนโลยี AI นำ AI นำมาใช้กับภาคธุรกิจภาคเกษตรซึ่งมีเกษตรกรเกือบ1ล้านรายใช้แพลตฟอร์มเพิ่มการผลิตพร้อมต่อยอดเศษวัสดุการเกษตรเป็นวัสดุไบโอคาร์บอนขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลเปิดเวทีหารืออนาคตเศรษฐกิจไทยกับ IMF เอกนิติวิทัยเตรียมถกหนี้ครัวเรือนผลิตภาพชะลอชู AI การเงินดิจิทัลนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมใช้โอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เปิดเวทีหารือแนวทางยกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีกำหนดร่วมเวทีเสวนาเฉพาะประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างทั้งนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงการเติบโตของผลิตภาพที่ชะลอตัวและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
10: ์เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
11: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
12: Hilux Travel Greater Together
13: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota

0: ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
0: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: ศาลเจ้าจี้กงของจื้อบ้านก่อแก้วตำบลปากตะโกโดยนายสมพงษ์โคกหอมหรือน้องโจ๊กประธานศาลเจ้าและคณะกรรมการขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาและสมาชิกกินเจทุกท่านร่วมงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้9วัน9คืนที่ต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-691-9864อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน
3: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไปพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
4: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
5: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
4: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
6: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
7: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สำหรับเบรกสุดท้ายค่ะก็แชร์ความสุขกันนะคะคุณผู้ฟังคะให้เราเริ่มต้นที่จะขอบคุณสิ่งต่างๆนะคะรอบตัวเราแม้กระทั่งตัวเราค่ะขอบคุณคนดีๆที่อยู่รอบตัวขอบคุณตัวเองที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยก็มีเรื่องราวต่างกันไปผ่านพ้นมาได้ถือเป็นความสำเร็จต่อให้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะชื่นชมตัวเองได้นั่นเองค่ะช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพรออนแอร์ที่คุณฟังรับฟังกันนะคะแล้วก็เพลงดีๆที่ส่งมอบนะคะมอบให้กับคุณฟังแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆกันนะคะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันดีเจพี่นุ่นค่ะแล้วก็อสมทนะคะในช่วงรายการของกนกพรออนแอร์ค่ะ

ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทค่ะชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นะคะณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ค่ะประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอนะคะรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่ได้เลยค่ะ0818955850ค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะแบ่งปันความสุขกันค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็แน่นอนนะคะก็บอกว่าคนเราเนี่ยนะคะถ้าเราได้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองนะคะให้เก่งขึ้นมากกว่าเมื่อวานก็ดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำอะไรดีๆอยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะความรู้ความสามารถที่มากขึ้นก็ต้องรู้จักที่จะพัฒนาตัวเองนั่นเองค่ะในยุคที่ AI ตอนนี้เจนอะไรได้หลายๆอย่างมากๆนะคะภายในไม่ถึง1นาทีเจนภาพเอ่ยทำคลิปวิดีโอเอ่ยก็เลยเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเนี่ยใช้ช่องทางตรงนี้นะคะในการที่ไปหลอกเงินนะคะของเราได้นั่นเองเห็นไหมคะเจนเขาเรียกว่าอะไรนะไปสร้างคลิปที่มีเสียงเหมือนคนดังแล้วก็ไปหลอกนะคะให้โอนเงินอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคที่มันมีความเขาเรียกว่า AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเราแน่นอนค่ะการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆอะไรที่ AIแทนไม่ได้อาชีพเฉพาะหรือมีความพิเศษหรือมีความสามารถก็ต้องเลือกที่จะพัฒนาตัวเรานั่นเองนะคะฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังคะที่แบ่งปันแล้วก็แชร์งานเพลงดีๆกันค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะฝนก็ตกเยอะด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยช่วงเวลาต่อไปส่งไม้ต่อยกับพี่ดีเจพี่โอนะคะเพลงรักจากเพศัตให้ทุกคนโชคดีมีความสุขทุกๆท่านเลยนะคะและพบกันวันนี้ลากันไปก่อนดีเจพี่นุ่นค่ะกนกพรราชโยธาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตว์โดย DJ โอนฤมล
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะช่วงสายๆนะคะมีนัดค่ะแล้วก็เจอกันที่นี่เช่นเดิมนะคะ MCOT Radio Network อสมทชุมพรค่ะ2คลื่นความถี่ของเรา 90.75 และ 104.75 นะคะโอ้นฤมลตันบินค่ะดำเนินรายการแล้วก็อยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะวันนี้ค่ะ13ตุลาคม2569คุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น1วันสำคัญนะคะกับวันนวมินทรมหาราชนั่นเองค่ะนะเป็นวันที่เราหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรำลึกนะคะถึงในหลวงค่ะ

รัชกาลที่9นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็คงจะมีกิจกรรมค่ะเรียกได้ว่าหลายๆในพื้นที่นะคะที่เกิดขึ้นก็นำมารายงานนะคะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันด้วยนะคะในช่วงแรกของเราค่ะรายการนะคะเพลงรักจากเพศัตว์นะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั่นเองนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยได้ทราบอยู่แล้วนะคะก็รายการของเราค่ะก็เป็นหนึ่งรายการที่คงจะส่งความรู้สึกดีๆให้กับคุณผู้ฟังที่นี่กันเช่นเดิมนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆจากโลชั่นเภสัชค่ะที่อยากจะให้ทุกคนได้มีติดบ้านแล้วก็ใช้กันนะคะได้ทุกเพศทุกวัยใช้กันได้อย่างตลอดต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะอวดผิวใสๆของเรานะคะใช้อย่างต่อเนื่องรับรองค่ะว่าผิวมีออร่าอย่างแน่นอนนะคะทาได้ค่ะเช้าสายบ่ายเย็นได้เลยนะคะซื้อติดตัวเอาไว้ได้คุณผู้ฟังนะคะเพราะเขามีหลายขนาดนะคะจะเป็นแบบขนาดพกพาก็ได้ค่ะใช้แบบครอบครัวก็เป็นขนาดใหญ่ไปเลยนะคะวันนี้ก็หาซื้อค่ะสำหรับเภสัชนะคะโลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ค่ะในช่วงแรกช่วงนี้ของเราค่ะ

ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมอง

0: ูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวทเทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ผิวสวยต้องโชว์นะคะดังนั้นค่ะก็อยากจะให้คุณได้ลองเลือกนะคะแล้วก็ใช้ค่ะโลชั่นเภสัชนะคะคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงโลชั่นคุณภาพดีที่บอกต่อปากต่อปากเนี่ยทุกบ้านต้องมีต้องยกให้นะคะโลชั่นเภสัชเลยค่ะเพราะว่าเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการปรับผิวที่ดูหมองๆไม่สดใสเนี่ยให้เปล่งประกายนะคะใสสว่างมีออร่าเลยค่ะแล้วหลายๆคนก็สงสัยเอ๊ะแล้วสูตรแบบไหนล่ะถึงจะดีใช่ไหมคะตอบได้เลยค่ะว่าดีทุกสูตรดีทุกสีอย่างแน่นอนเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 นะคะที่ช่วยอัพผิวให้สว่างใสค่ะแล้วก็ยังมีสารสกัดพรีเมียมตัวดีๆตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E จากญี่ปุ่นค่ะอัลฟาอะบูตินจากอเมริกานะคะแล้วก็ Red Love Apple ค่ะจากเกาหลีใช้แล้วรับรองผิวสวยออร่าพุ่งทุกสูตรอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นไม่ต้องลังเลเลยค่ะเอามาใช้ให้ครบทุกสูตรนะคะทั้ง4สูตรกันได้เลยนะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะที่อยากจะให้คุณได้ใช้กันใช้ทั้งครอบครัวใช้กันทั้งบ้านได้เลยค่ะคุณหนุ่มสาวทั้งหลายนะคะหรือจะเป็นวัยไหนๆค่ะใช้โลชั่นเภสัชรับรองว่าติดอกติดใจกันอย่างแน่นอนนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆค่ะที่ต้องบอกกันเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะช่วงเวลาดีๆของเรานะคะเพลงรักจากเภสัชนั่นเองค่ะ

ลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

กลับมาค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ฟังเพลงกันไปแล้วนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆค่ะที่ต้องมาบอกกล่าวกันต่อนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอยากจะให้คุณเนี่ยได้มีผิวสวยๆค่ะอวดได้แบบไม่อายใครนะคะยิ่งใช้ค่ะคุณผู้ฟังผิวจะสว่างใสมากขึ้นนะคะพวกจุดด่างดำสีผิวที่

ไม่สม่ำเสมอเนี่ยจางลงอย่างแน่นอนเมื่อคุณใช้โลชั่นเภสัชนะคะทาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนี่คืออย่างที่โอบอกแล้วค่ะว่าทาได้ตลอดนะคะเท่าที่ใจต้องการเลยเพราะว่าเนื้อโลชั่นเขาเข้มข้นแต่ว่าซึมได้เร็วนะคะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยคุณผู้ฟังนะคะเตรียมผิวให้พร้อมออร่ามาเต็มมั่นใจเกินร้อยนะคะก็ชวนค่ะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเนาะมาเลิกซ่อนผิวหมองๆค่ะแล้วออกมาโชว์ความใสนะคะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยต้องมีแล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าผิวฉันสวยแล้วนะเพราะว่าใช้โลชั่นเภสัชนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะอ่ะฝากกันเอาไว้เรียบร้อยสำหรับเรื่องราวดีๆของเรานะในช่วงนี้กับโลชั่นเภสัช Body Whitening Lotion ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการที่ต้องบอกลากันแล้วนะคะเพราะว่าเวลาหมดแล้วไงคะคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังกันให้กำลังใจกันนะคะคุณให้กำลังใจเราให้กำลังใจคุณค่ะชั่วโมงนี้ก็พยายามที่จะเปิดเพลงให้ได้เนี่ย4เพลงขึ้นไปนะคะคุณผู้ฟังก็ให้มีความสุขนะคะในวันนี้ด้วยแล้วก็ส่งมอบเพลงส่งท้ายกันไปเลยละกันนะคะในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะช่วงนี้โอ๋ได้รุ่งมนตันบินลาคุณฟังกันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกอนุทินบอกนักกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยไม่ตอบสถานการณ์น้ำท่วมโยนอธิบดีปภ.ตอบปมงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำท่วมส่วนเรื่องงบประมาณในการเยียวยาน้ำท่วมจะเพียงพอหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่าให้ไปสอบถามอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้สื่อข่าวจึงสอบถามต่อถึงภารกิจนายกรัฐมนตรีระบุเพียงสั้นๆว่านัดรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยรับประทานอาหารร่วมกันส่วนจะมีการหารือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลทันทีคลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยช่วงฝนฤดูฝนปี2569ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ทั้งด้านที่อยู่อาศัยการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงได้มอบหมายสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและตรงจุดครอบคลุมทั้งการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินลงทุนสำหรับซ่อมบ้านตลอดจนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ออกมาตรการสอดคล้องกับความต้องการผู้ประสบอุทกภัยในทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมได้แก่สินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการสนับสนุนสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยการบรรเทาภาระหนี้ด้วยมาตรการพักชำระหนี้ของประชาชนจากธนาคารออมสินธกส.และธอส.ธอช.ซึ่งการขยายระยะเวลาการชำระหนี้สำหรับผู้ประกอบการจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการจากธนาคารออมสินธพว.ธสน.และธอท.ซึ่งรวมถึงการพักชำระค่าธรรมเนียมและค่างวดเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมทั้งนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีผลกระทบดำเนินการช่วยเหลือซึ่งรวม 165,515 รายจำนวน 27,592 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือทางการเงินของผู้ได้รับผลกระทบIMF แนะฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุในวันนี้ว่าเศรษฐกิจโลกยังสามารถประคองตัวและบรรลุ GDP ได้อย่างแท้จริงเกินกว่า 3% ในปีนี้เพราะได้แรงหนุนจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยชดเชยผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางแต่นางเพชรว่าโกเอวารองผู้อำนวยการด้านการวิจัยของ IMF กล่าวได้ว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจฝืดตัวและหลายประเทศ

0: าจไม่ได้มุ่งพัฒนา AI รวมถึงความเสี่ยงด้านภาวะและมีภาระหนี้สินสูงขึ้นหลังเหตุโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียราคาน้ำมันพุ่งแตะ104.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่การดึงน้ำมันสำรองและการปรับตัวของภาคธุรกิจอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้แต่หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมให้พุ่งสูงอย่างรวดเร็วรัฐบาลต่างๆควรเริ่มฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังและกำหนดแผนที่อย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไข้ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
6: ์เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ออนินกาแฟซองทรีนวันตีแคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมแคมรสชาติลงตัว
7: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
8: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
9: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น. เป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
8: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
10: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
11: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น. ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
9: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลัง
12: สวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่ง

0: เชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร0775453 41ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร0775410068ทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร0775413 41และทกส.ชุมพรโทร0775010051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก0775411139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย0649294232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มเป็นคุณจักรินว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณภัทรพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ตึงชุกล่าง9ดีเซเบตถึงเทียงทางสวทชุมพร FM 100 MHz ก่อติดข่าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่าง9 11 นาฬิกาถึงเทียงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้1 2 1 1 1 4 4 3 4 4

0: off the bright. Fresh. Yeah. She's off the bright. ฉันชอบสบายหนึ่งตัวเธอไม่ไสไรซ่าเข้ากับทีไสครับทีลองเลย
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1

0: แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ให้รางวัลทุกวันของคุณชูเวฟพร้อมสูดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันสวีทคราฟโซดาคราฟความเฟรชให้คนมีเทส
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520
3: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
4: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนายกนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2569ประชุม IMF World Bank 2026วันที่2ไทยโดดเด่นกลางเวทีโลกชู AI สร้างงานดึงลงทุนกระหึ่มตรังศาลเจ้าพ่อหมื่นรามสนั่นดงประทัดเกือบ4ล้านนัดลุยพิธีล้างเข้วสืบสานศรัทธากินเจรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียประกาศตอบโต้ฮูตีอย่างเด็ดขาดด้านรัสเซียโจมตีอาคารสูง25ชั้นย่านชานกรุงเคียฟมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก11รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ12:00 น.ค่ะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกค่ะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะวันนี้วันอังคารที่13 ตุลาคม 2569ค่ะก็เป็นวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวางพวงมาลาในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนถ่ายภาพหมู่นอกจากนี้ยังมีตัวแทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้เวลา 17:00 นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะ
5: ค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดพระราม9เช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันนวมินทรมหาราชมีพระเทพวชิระสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายปวัตนวมรัตรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำพุทธศาสนิกชนข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมกันทำบุญอย่างคับคั่งค่ะจากนั้นช่วงเวลา10:00 น.มีพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีพระเทพวชิระสุนทรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสก่อนเริ่มพิธีทุกคนก็พร้อมใจสงบนิ่งเจริญจิตภาวนาตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลา89 วินาทีจากนั้นเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา

0: เดชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระเทพวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กล่าวในตอนหนึ่งนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี
1: ้ถวายเป็นพระราชกุศลในและก็พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะคะคณะผู้บริหารข้าราชการแพทย์ทันตแพทย์พนักงานและประชาชนก็ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลค่ะตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกแล้วก็ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะสำหรับคลินิกศูนย์แพทย์เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใยและทรงมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ชุมชนโดยรอบและประชาชนทั่วไปในลักษณะที่เกื้อกูลกันได้แก่บ้านวัดโรงเรียนหรือบวรเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่หลากหลายได้มาตรฐานปัจจุบันคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาก็ขยายพื้นที่การให้บริการออกไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและขยายการให้บริการด้านทันตกรรมเปิดเป็นศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศด้วยค่ะแล้วก็ต่อมีทางด้านของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะนายโสพลสารัมก็ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในนามสภาผู้แทนราษฎรถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะโดยมีนายศิโรจน์แพทย์พันธุ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางสาวกัลยารัตน์ขาวสำอางรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็บรรดาคณะทำงานทางการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการสำนักงานร่วมในพิธีค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีกินข้าวหารือรัฐมนตรีเพื่อไทยนานร่วมชั่วโมงนะคะก่อนที่จะออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมีนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงรัฐมนตรีบางส่วนพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังรับประทานอาหารหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินเดินลงมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยสีหน้ายิ้มแย้มโบกไม้โบกมือนะคะส่งจนครบทุกคนซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามจะขอสัมภาษณ์แหละค่ะว่านายกรัฐมนตรีพูดคุยอะไรมีการมอบหมายให้รัฐมนตรีได้มีภารกิจอะไรบ้างนะคะแต่นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ชี้ไปที่นายพลพีแล้วก็นายพระดอนค่ะให้มาสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแทนตนเองค่ะ
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ถูกถามนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมถูกถามเรื่องงบประมาณเยียวยานะคะบอกว่าให้ไปถามกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทนส่วนการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยบอกว่าก็นัดทานข้าวร่วมกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะผู้สื่อข่าวถามว่ามีประเด็นเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือเปล่านายกรัฐมนตรีไม่ตอบแต่ว่าเดินเข้าทำเนียบทันทีส่วนนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะออกมาให้ความเห็นเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมของรัฐบาลคือมีประเด็นว่านายสุทธิพงษ์เนี่ยออกมาให้ความเห็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลมีการเตือนผู้ที่มีอำนาจให้ใส่ใจแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างจริงจังแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนแผนรับมือภัยพิบัติที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดนะคะมีการย้ำว่าอย่าละเลยหรือประมาทนะคะไปทำแต่เรื่องกระพี้จนลืมแก่นแท้ของการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ฝากเตือนปัญหาหลังน้ำลดเช่นขยะพิษที่ต้องจัดการแล้วก็ยังได้กล่าวถึงประเด็นการยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะกรณีแดนเพื่อบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานในช่วงที่กำลังเผชิญภัยพิบัตินะคะซึ่งนายสุทธิพงศ์บอกว่าก็เหมือนการ เปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกซึ่งโบราณเขาก็ไม่ทำกันนะคะถ้ามีปัญหาก็ควรส่งผู้บังคับบัญชาลงไปกำกับดูแลมากกว่าแล้วก็ติ่งไปยังอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีที่มีการสั่งย้ายก่อนเกษียณเพียงไม่กี่ชั่วโมงว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะ

0: โดยขอให้เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจหลักค่ะอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะก็คือพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขนะคะสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิการได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2568ค่ะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่ายังไม่ทราบว่านายทักษิณจะไปยื่นเรื่องในส่วนใดส่วนประเด็นคำร้องที่อ้างว่าได้รับความไม่ยุติธรรมจากเหตุผลทางการเมืองและการรัฐประหารช่วงปี2548ถึง2549จะเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องของการประชุมที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะก็คือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะเรื่องของเวทีที่ถกกันแล้วก็ในประเด็นที่ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็พูดถึง GDP ของประเทศไทยด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดไทยพาวิเลียนนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ไปเปิดนิทรรศการในช่วงเย็นนะคะเป็นการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าซึ่งทางนายอนุทินนะคะก็ได้เดินทางไปมีการกล่าวนะคะเปิดงานดังกล่าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในการควบคู่นะคะไปกับเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และก็กลุ่มธนาคารโลก2026ด้วยค่ะซึ่งตอนหนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหัวข้อของนิทรรศการก็คือ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะของการประชุมประจำปีครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งแนวคิดดังกล่าวเนี่ยเชื่อมโยงใกล้ชิดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาได้สะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมซึ่งยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรงแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าไม่ควรวัดเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ก็จัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่ปีครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจก็เชิญชวนให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสะท้อนว่าแนวพระราชดำริสามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างไรค่ะ
3: ค่ะทั้งนี้นะคะในการประชุมเมื่อวานถือเป็นวันแรกนะคะถือว่าไทยนั้นโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะกับการที่จัดการประชุมการเป็นเจ้าภาพนะคะรวมถึงอีกหลายเรื่องที่ไทยได้นำเสนอในที่ประชุมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงภาพรวมวันแรกการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่กรุงเทพซึ่งไทยเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเจ้าภาพที่เป็นการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังได้นำแนวคิดผลงานของไทยก้าวขึ้นสู่เวทีหารือระดับนานาชาติหนึ่งในความโดดเด่นของเมื่อวานนี้คือเวที Small AI More and Better Jobs ซึ่งนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเสนอแนวคิดAI in all in AI แล้วก็ AI for all นะคะเป็นการใช้ AI เพิ่มผลิตภาพธุรกิจเดิมสร้างผลงานใหม่กระจายประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ประชาชนทุกระดับมีผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ1ล้านรายใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจแล้วนะคะนอกจากนี้นายเอกนิติยังส่งสารไปยังเวทีการประชุมอย่างชัดเจนว่าการดึงดูดนักลงทุน Data Center Semiconductor Cloud Electronics ขั้นสูงจะต้องไม่จบเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่จะต้องเชื่อมโยงการสร้างงาน ทักษะให้คนไทยด้วยให้มีการจับคู่ทักษะแรงงานกับความต้องการของนักลงทุนโดยตรงนายเอกภพบอกว่าเวทีวันแรกยังสะท้อนศักยภาพคนไทยในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดจุดแข็งเดิมของประเทศโดยมีผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทยนำ AI ไปใช้ภาคการเกษตรเกษตรกรกับ1ล้านรายใช้แพลตฟอร์มเพิ่มผลิตผลนะคะพร้อมต่อยอดเศษวัสดุการเกษตรเป็นไบโอคาร์บอนขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกภาพใหญ่ที่ถูกจับตาคือบทบาทของภูมิภาคเอเชียโดย IMF ประเมินในปี69เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตถึง 68% ของเศรษฐกิจโลกขณะที่การลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะทำให้ GDP ของอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 4% ในระยะยาวค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานก็มีการพูดถึงประเด็น AI ในหลายแง่มุมนะคะว่าอาจจะกระทบต่อเรื่องของการจ้างงานในอนาคตแต่ขณะเดียวกันบางภาคส่วนก็มองว่าการที่ AI ถูกนำมาใช้นะคะก็เป็นโอกาสสำหรับในถ้าเราใช้เป็นนะคะก็จะเป็นโอกาสนะคะอย่างเช่นทางตัวแทนของไทยเองเมื่อวานก็พูดถึงการใช้ AI ในภาคเกษตรบอกว่า AI เนี่ยควรจะได้นำมาใช้ในภาคส่วนที่เรามีความโดดเด่นอยู่แล้วเช่นภาคการเกษตรภาคบริการต่างๆนะยกเรื่องภาคการเกษตรที่ในอนาคตอาจจะมีคนอยู่ในภาคการเกษตรน้อยลงก็เป็นโอกาสที่ AI จะเข้ามาช่วยเติมตรงนั้นแล้วก็ต่อยอดของการทำเกษตรให้เป็นเกษตรแม่นยำคือทำเกษตรที่น้อยลงแต่ว่าเราสามารถจะเพิ่มราคาแล้วก็ขายได้ในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของ AI ทีนี้เราพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูมุมมองของผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะที่พูดเรื่องของ GDP ของไทยนะคะว่าจะโต 2.3% เรากลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: ค่ะก็มาที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะนายวิไทยรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพูดถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังจาก IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปี2569จาก 1.9 เป็นร้อยละ 2.1 ค่ะโดยผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่ายังคงมั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.3 สอดคล้องกับประมาณการของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ2ถึงร้อยละ 2.3 นะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ค่ะสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพและมีความยืดหยุ่นแม้จะเผชิญปัจจัยท้าทายหลายด้านรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาแต่เศรษฐกิจก็ยังมีแรงส่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาจากภาคการส่งออกนะคะคาดว่าจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 17-18 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศคาดว่าเติบโตร้อยละ 13 นะคะโดยได้แรงหนุนจากกระแสปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ช่วยกระตุ้นการลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขก็คือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างซึ่งทำให้การเติบโตของ GDP ไทยลดลงจากในอดีตที่เคยขยายตัวร้อยละ 3-5 เหลือร้อยละ2กว่าในปัจจุบันค่ะขณะที่ GDP เต็มศักยภาพลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7 สะท้อนความสามารถในการเติบโตระยะยาวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากการลงทุนที่อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องหลายทศวรรษผลิตภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันลดลงกำลังแรงงานที่หดตัวจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาในระบบการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ86-87ของ GDP แล้วก็ภาระหนี้สาธารณะซึ่งปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการเร่งแก้ไขปัญหาซึ่งแบงก์ชาติก็ขยายบทบาทจากการดูแลนโยบายการเงินเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ SME ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ

0: ค่ะมาดูเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพนะคะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทรากู้ภัยบางคล้าเคลื่อนย้ายศพชายวัย85ปีนะคะซึ่งอยู่ที่หมู่2ตำบลป่าไผ่นะคะตำบลซอยป่าไผ่ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าด้วยความยากลำบากเนื่องจากความมืดนะคะมีน้ำท่วมสูงด้วยต้องใช้เรือเข้าไปลากศพออกมาค่ะทางนี้เส้นทางที่เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะคะน้ำท่วมสูงแค่ไหนจะหนักแค่ไหนความเหนื่อยล้าก็รู้สึกอยู่ในใจของญาติผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าร่างที่กำลังเคลื่อนย้ายไปนั้นนะคะก็คือเป็นญาตินะคะแต่ว่าก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะคะมาบวกกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลให้ความรู้สึกยากลำบากขึ้นไปอีกค่ะการพาร่างผู้จากไปกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างสมเกียรตินะคะทางกู้ภัยก็พยายามอย่างเต็มที่สู้ด้วยหัวใจค่ะแม้น้ำจะท่วมสูงแค่ไหนก็ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่นะคะเป็นยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียนะคะแล้วก็การชันสูตรศพจากทางจอร์เจียนั้นเราก็ยังคงต้องติดตามนะคะรอผลการชันสูตรซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะล่าสุดก็ทางครอบครัวนะคะพี่ชายก็โพสต์นะคะว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมผลชันสูตรทางการแพทย์และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ออกมานะคะบอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายส่วนผลตรวจทางเคมีและพิษวิทยาจากเลือดพบเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 0.33 ไม่พบเมทิลแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าสารอื่นๆนะคะสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทรวมถึงสารกำจัดแมลงนะคะก็ให้ผลเป็นลบค่ะไม่พบสารดังกล่าวตามรายการที่ตรวจแต่ว่าทางการจอร์เจียนั้นก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตนะคะให้ได้ทราบในขณะนี้ก็ต้องรอการสืบสวนทางอาญาให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสรุปผลได้ส่วนสิ่งของส่วนตัวของฮาลุนนั้นทางการจอร์เจียก็ยังไม่สามารถส่งมอบคืนให้กับครอบครัวได้เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทรวมถึงสารกำจัดแมลงนะคะก็ให้ผลเป็นลบค่ะ

0: จียนั้นก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตนะคะให้ได้ทราบในขณะนี้ก็ต้องรอการสืบสวนทางอาญาให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสรุปผลได้ส่วนสิ่งของส่วนตัวของฮะลุนนั้นทางการจอร์เจียก็ยังไม่สามารถส่งมอบคืนให้กับครอบครัวได้เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางอาญาค่ะโดยเมื่อสามารถรับสิ่งของคืนได้แล้วเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาจะเดินทางไปรับสิ่งของดังกล่าวด้วยตัวเองและจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับแจ้งจากทางการจอร์เจียนะคะซึ่งทางครอบครัวก็บอกว่ารอคอยความชัดเจนสาเหตุการเสียชีวิตของฮะลุนนะคะแล้วก็ข้อสรุปจากการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการนะคะบอกว่าก็เข้าใจว่ากระบวนการทางกฎหมายอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าการไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนย่อมเป็นสิ่งที่ครอบครัวยังกังวลและต้องการคำตอบค่ะก็ยืนยันว่าไม่หยุดติดตามเรื่องนี้นะคะเพียงแต่กระบวนการสอบสวนก็อยู่ภายใต้การดำเนินการของทางการจอร์เจียค่ะ
1: ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ศาลเจ้าพ่อเหมือนรามถนนรัศดาที่จังหวัดตรังนะคะมีผู้ถือศีลกินเจแต่งชุดขาวเฝ้าดูพิธีล้างเคี้ยวหรือว่าการล้างเกี้ยวพระจีนในงานประเพณีถือศีลกินเจหรือกินผักทางศาลเจ้าก็หามเคี้ยวหรือเกี้ยวนะคะออกเที่ยวนะคะในวันนี้เคี้ยวเนี่ยก็จะมีผู้รับผิดชอบทำการล้างโดยมีองค์ศักดิ์สิทธิ์มาประกอบพิธีมีเคี้ยวจำนวน14เคี้ยวตัวเหรียญ2หลังและการจุดประทัดใช้วิธีผูกติดกับไม้ไผ่ที่ติดมีความยาวแล้วก็จุดประทัดใส่เคี้ยวผู้หามเคี้ยวก็จะต้องเต้นตามจังหวะเสียงประทัดที่ดังใช้เครน2คันยกนะคะทำไมถึงใช้เครน2คันเพราะว่ายกประทัดเกือบ4ล้านนัดในการล้างเคี้ยวครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จก่อนปิดท้ายด้วยการจุดพลุแล้วเป็นการเสร็จสิ้นพิธีค่ะ
0: มาดูข่าวต่างประเทศกันนะคะเรื่องราวระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีค่ะหลังจากที่ถูกกบฏฮูตีโจมตีสนามบินและแหล่งน้ำมันหลายรอบนะคะรัฐมนตรีพลังงานซาอุดีอาระเบียก็ประกาศว่าจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดค่ะเจ้าชายอับดุลอาซิสบินซอมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียกล่าวระหว่างการประชุมด้านพลังงานในกรุงริยาดนะคะบอกว่าสถานการณ์โจมตีร้ายแรงต่อสนามบินและแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซโดยกลุ่มฮูตีเป็นเรื่องร้ายแรงที่จะต้องตอบโต้อย่างเด็ดขาดจริงจังเขาก็ขอบคุณผู้บริหารในอุตสาหกรรมและผู้กำหนดนโยบายพลังงานที่เข้าร่วมงานแม้จะเกิดเหตุการณ์โจมตีขึ้นมาก็ตามแต่ก็ชี้ด้วยว่าการโจมตีกระทบความมั่นคงพลังงานเป็นบทสำคัญซึ่งซาอุดีอาระเบียจะต้องเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นให้ได้ก่อนหน้านั้นเมื่อวันเสาร์กลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธใส่อาคารผู้โดยสารอีกแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนและต้องปิดทำการฮูตีแถลงว่าเพื่อตอบโต้การรุกรานอย่างโหดร้ายของซาอุดีอาระเบียในเยเมนต่อมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชายชาวปากีสถานคนหนึ่งเสียชีวิตจากการที่ฮูตีโจมตีอาคารผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดค่ะส่วนเมื่อคืนวานก็มีระเบิดอีกครั้งในกรุงริยาดโดยโฆษกกลุ่มฮูตีกล่าวว่ากลุ่มได้โจมตีสนามบินอีกครั้งทำให้สายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ระงับเที่ยวบินไปยังริยาดและเมืองดัมมามทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการชั่วคราวสายการบินเอทิฮัดแอร์เวยส์ก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินระหว่างอาบูดาบีกับริยาดเจดดาดัมมานโดยคาดว่าสนามบินคิงคาลิดจะยังคงปิดทำการจนถึงวันเสาร์โฆษกฮูตีเตือนว่าจะโจมตีต่อเนื่องลึกเข้าไปในซาอุดีอาระเบียใช้กลยุทธ์ปิดล้อมและรุกคืบมุ่งเป้าไปที่กำลังเสริมของศัตรูในซาอุดีอาระเบียจนกว่าจะยุติการรุกรานและปิดล้อมประชาชนเหตุการณ์โจมตีสนามบินริยาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้รับการประณามอย่างกว้างขวางจากนานาชาตินะคะนายอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติมีแถลงการว่าเขาตกใจเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็เตือนด้วยนะคะว่าการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
1: ค่ะส่วนรัสเซียยูเครนนะคะความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้ยังดำเนินต่อเนื่องล่าสุดมีการโจมตีโดยเป็นฝ่ายรัสเซียที่โจมตีชานกรุงเคียฟนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโฆษกสหประชาชาติรายงานสรุปความเสียหายพร้อมประณามเหตุโจมตีหลายครั้งในยูเครนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเรือนเสียชีวิต35รายบาดเจ็บอีกเกือบ200รายการโจมตีสร้างความเสียหายกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงโรงไฟฟ้าประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่แนวหน้าเพิ่มเติมและก็มีคลื่นจากแรงระเบิดที่สร้างความเสียหายให้กับสำนักงานอาคารองค์การสหประชาชาติในเมืองโคลาอิวอีกด้วยเมื่อวานนี้โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเผยนะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสั่งการกองทัพระงับการโจมตียูเครนหากจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยก่อนหน้านี้นะคะมีปฏิเสธเงื่อนไขการหยุดยิง60วันที่ถูกเสนอโดยประธานาธิบดี

0: ดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนรัสเซียบอกว่าต้องการข้อตกลงสันติภาพในภาพรวมมากกว่าซึ่งทางฝั่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศยูเครนเผยยูเครนก็มีความพร้อมค่ะสำหรับข้อตกลงการหยุดยิงด้านพลังงานแต่ไม่ใช่การยินยอมเพียงฝ่ายเดียวซึ่งมาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ผ่านทรูโซเชียลบอกว่ารัสเซียยูเครนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานพร้อมกล่าวโทษว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของยูเครนเป็นสาเหตุทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นแต่ล่าสุดนะคะมีการโจมตีโดยฝั่งรัสเซียที่โจมตีอาคารสูง25ชั้นในย่านกรุงชานกรุงเคียฟนะคะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นล่าสุดมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ11รายค่ะ
1: หมดเวลานะคะคุณยามินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
0: ปักใต้บ้านเรา
2: การปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา

0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปากใต้บ้านเรานะคะรายการเครือข่ายทั่วภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน 12:30 นถึง 13:00 นค่ะวันนี้วันอังคารนะคะที่13ตุลาคม2569ดิฉันกฤษณิภาในละเขตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะอสมทพัทลุงเป็นแม่ข่ายนะคะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะที่จังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จังหวัดพัทลุงประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมจังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนางวิมลมาศวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงตุลาการข้าราชการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทรงรับทราบปัญหาและพระราชทานแนวทางแก้ไขโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำการเกษตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังทรงพระราชทานแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนการประกอบพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี
1: ้นิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569นะครับ12ตุลาคม2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับกิจกรรมตั้งแต่ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับเป็นไปอย่างคึกคักในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับซึ่งถือว่างานนี้เป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานระดับประเทศนะครับตั้งแต่ในช่วงของเวลา 11:29 นครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ในปี2569นี้นะครับในการนี้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายนุสิทธิ์อนุสรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลาพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42พลตำรวจตรีอำนาจเดชบุญเหลืองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9

ชวนหลีกภัยที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองศาสตราจารย์วสินสุวรรณรัตน์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่รองศาสตราจารย์จุฑามาศสัตสุขผู้อำนวยการศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทภาคใต้นางปิยรัตน์ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพสทและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมรับเสด็จครับโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับร่วมกันกับจังหวัดสงขลาและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือว่าอพสทจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ในระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2519เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกแก่เยาวชนประชาชนนักวิชาการภาคเอกชนและผู้กำหนดนโยบายให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างถูกต้องและยั่งยืนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลครับมากันที่ในเรื่องของอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะครับก็คงจะได้มีการปฏิบัติกันทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับในเรื่องของประสงค์นิกรในพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับอย่างสงขลาเองก็มีเรื่องของการรวมพลังจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 39,099 ดอกครอบคลุมทั้ง16อำเภอพร้อมกับการจัดทำดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด17ช่อส่งมอบไปยังกระทรวงมหาดไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายใต้แนวคิดทำด้วยมือถวายด้วยหัวใจนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางณัฐธีรากระแสสารนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลานางนิตยามณีโชติรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาตลอดจนสมาชิกเหล่ากาชาดและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงซึ่งจังหวัดสงขลากำหนดเป้าหมายผลิตดอกไม้จันทร์จำนวน 39,099 ดอกครอบคลุมพื้นที่ทั้ง16อำเภอโดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายและประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ดอกไม้จันทร์ที่จัดทำจะมี7รูปแบบก็คือดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบดอกพุทธาลดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิพและดอกชบาหนูซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ช่วยกันประกอบกลีบและตกแต่งอย่างประณีตนอกจากนี้จังหวัดสงขลาก็ยังได้มีการนำดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดมาประดิษฐานมาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้จันทร์จำนวน17ช่อเพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการทำความดีด้วยจิตอาสาสำหรับอำเภอหัดใหญ่ก็ได้มีการตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 75,000 ดอกโดยประชาชนและจิตอาสาต่างร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความตั้งใจเพราะว่าดอกไม้จันทร์และดอกไม้จันทร์แต่ละดอกเนี่ยนะครับไม่เพียงแค่เกิดจากความประณีตในการประดิษฐ์แต่ว่ายังบรรจุไว้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจึงเป็นพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีของชาวหาดใหญ่และชาวสงขลาครับจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาโดยการจัดทำดอกไม้จันทร์อย่างน้อยครัวเรือนละ1ดอกเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายใต้แนวคิดทำด้วยมือถวายด้วยหัวใจนะครับไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดต่างๆของในภาคใต้ของเรานะครับก็ยังคงมีข่าวสารที่น่า

0: สนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องเตือนกันไว้เรื่องของการติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกันกับน้ำท่วมกันด้วยนะครับเพราะว่าในโซนของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนกันแล้วนะครับจากการติดตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ในช่วงของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับสำหรับในปีนี้นะครับมาดูกันที่จากทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีกิจกรรมหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาดมอบรางวัลใหญ่แก่คนใจดีนะครับที่อุดหนุนกิจกรรมกาชาดในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569โดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยในปีนี้นะครับก็มีผู้บริหารจังหวัดหลายท่านนะครับก็ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานรวมทั้งสื่อมวลชนและประชาชนก็เข้าร่วมในกิจกรรมครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวว่าสภากาชาดไทยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาในเรื่องของสาธารณภัยนะครับให้กับผู้ที่ประสบภัยต่างๆให้ทำการให้มีเรื่องของการทำสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วก็รวมถึงผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารส่งเสริมสุขอนามัยแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์แล้วก็หลักการของกาชาดนะครับมากันที่เรื่องของการออกสลากกาชาดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีนำเงินรายได้ไปใช้ในกิจกรรมของกาชาดไม่ว่าจะเป็นทั้งการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะอื่นๆนะครับโดยการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริการนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ซื้อแล้วก็มีรวมถึงผู้ที่มาซื้อสลากกาชาดเนี่ยนะครับคุณก็ถือว่าเป็นการร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลครับสำหรับในเรื่องของการออกรางวัลก็เป็นค่ำคืนสุดท้ายของการจัดงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านมานะครับโดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชเป็นผู้ที่หมุนวงล้อนะครับรางวัลที่1ครับ1รางวัลเป็นรถกระบะตอนครึ่ง Toyota Revo เลขที่ออก44641นะครับ44641รางวัลที่2 1รางวัลเป็นรถยนต์ Mazda 2ครับเลขที่ออก33561 33561นะครับรางวัลที่3จำนวน3รางวัลครับเป็นรถจักรยานยนต์ Honda AFS นะครับ110ล้อ Max Start มือเลขที่ออกครับ20555 48121และ10635นะครับส่วนรางวัลที่4 30รางวัลเป็นโทรทัศน์4นะครับ55นิ้วรางวัลที่5 30รางวัลเป็นตู้เย็น2ประตู 7.7 คิวรางวัลที่6 30รางวัลเป็นหม้ออบลมร้อนแล้วก็รางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งหมุนครั้งที่1 70รางวัลเป็นไมโครเวฟเลขที่ออก735แล้วก็หมุนครั้งที่2จำนวน70รางวัลพัดลมขนาด16นิ้วเลขที่ออก874นะครับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของตัวเลขที่ออกรางวัลกันแล้วคุณผู้ฟังสามารถจะเข้าไปติดตามกันได้นะครับที่หน้าเพจ Facebook ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับยังมีข่าวที่ค้างกันไว้อยู่นะครับจากจังหวัดยะลาเดี๋ยวติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับรายการปักใต้บ้านเรานะครับก็เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์วันนี้ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันทั่วทั้งภาคใต้นะครับแล้วก็เจอกันได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันพระดอนสั่งสอบปมโอเคบาร์ใน30วันใช้ถนนข้าวสารเป็นแซนด์บ็อกซ์กางแผนจัดระเบียบสถานบันเทิงทั่วกรุงชัดเจนพฤศจิกายนนายพระดอนปริศนานัตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานปปท.เพื่อหารือถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลังฝ่ายปกครองจับผับโอเคบาร์ในย่านถนนข้าวสารนายพระดอนกล่าวว่าวันนี้มีมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวไม่ใช่เฉพาะที่ถนนข้าวสารแต่หมายถึงทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่จะทำให้ถูกกฎหมายแนวทางระยะสั้นได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วโดยจะให้แล้วเสร็จภายใน30วันและจะทำคู่ขนานกันไปทางวินัยส่วนทางคดีอาญาปปท.จะสืบสวนสอบสวนควบคู่กันไปว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่โดยจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน30วันส่วนระยะกลางจะใช้ถนนข้าวสารในการเป็นแซนด์บ็อกซ์กลุ่มตัวอย่างกำหนดแนวทางนโยบายของสถานบันเทิงโดยให้ปปท.และผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหารือกทม.เพื่อหารือระเบียบกฎหมายก่อนเชิญผู้ประกอบการหาทางออกร่วมกันระหว่างนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนจะหาแนวทางร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในขณะที่นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.ได้กล่าวถึงการสืบสวนความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อได้จริงหากผู้ใดที่กระทำความผิดก็ต้องรับผิดไม่มีการช่วยเหลือให้พ้นผิดแต่ขอเวลาในการตรวจสอบข้อได้จริงด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงเรื่องการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงและย้ายผู้กำกับและสารวัตรไปปฏิบัติราชการที่บก.น.1แล้วระหว่างนี้จะตรวจสอบควบคู่ไปกับปปท.เพื่อดำเนินการทางวินัยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ๊กั้งด้วยและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของสน.ว่ามีส่วนในการปล่อยปละละเลยหรือไม่สถานบริการนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วยหรือไม่ปลัดมท.ยืนยันงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอแต่หากไม่พอปภ.เสนอขอสำนักงบประมาณเพิ่มได้ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมจะเพียงพอหรือไม่เนื่องจากขณะนี้มีตัวเลขของผู้ยื่นขอรับเงินเยียวยา1,900,000ครัวเรือนว่าเรื่องนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนคือพื้นที่ที่ท่วมก่อน1ตุลาคม2569ดำเนินการเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วภายใต้งบฉุกเฉิน4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติส่วนที่เกิดหลัง1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติหากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทางคปภ.และปภ.จะโอนเงินให้แก่ครัวเรือนได้เลยซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหายืนยันประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพียงพอและได้ดำเนินการจ่ายต่อเนื่องเกือบ 300,000 รายแล้วขณะนี้กำลังพิจารณาให้ปภ.และเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายดำเนินการด้วยความรอบคอบหากจะต้องจ่ายชดเชยเยียวยาต้องดำเนินการตามขั้นตอนของท้องถิ่นส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ต้องเร่งเยียวยาโดยด่วนทางนี้หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอปภ.สามารถนำเสนอไปยังสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายเมสซี่ยกให้แม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งของอาร์เซนอลน่าจับตามองลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมอดีตกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของรางวัลบัลลงดอ8สมัยออกมาแสดงความคิดเห็นยกให้แม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งของสโมสรอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองโดยเมสซี่ได้คัดเลือกนักฟุตบอลชาย7คนและหญิง3คนเพื่อเข้าร่วมแคมเปญเมสซี่พลัส10ซีซั่นที่3ร่วมกับผู้สนับสนุนหลักสำหรับดาแมนสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทีมปืนใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยวัย15ปี308วันและเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยวัย16ปี144วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: มิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์ชิงช็อปไบรท์ชิงช็อปไบรท์ชิงช็อปไบรท์ในตัวเธอไม่ไบรท์ซ่าเข้ากับทีไบรท์ครับทีลองเลย
3: โอ้ยแล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
4: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
5: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
4: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
6: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
7: ให้รางวัลทุกวันของคุณชเวสคราฟต์โซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันชเวสคราฟต์โซดาครับความเฟรชให้คนมีเทส
8: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
5: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
8: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดจรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อ

0: เรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร0818955850
1: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

0: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเราจะเจอกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับมีรายการดีๆเกี่ยวกับการเกษตรเทคนิคการปลูกพืชต่างๆโดยอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมด้วยนะครับก็จะได้ติดตามรับฟังกันในช่วงหน้านะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะครับสนใจจะลงโฆษ

นาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านหน่วยงานของท่านร้านค้าของท่านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพื่อเหตุผลทางการตลาดนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันได้นะครับทางหลังใหม่ที่0776415567ได้เลยในช่วงที่ผมกำลังจัดรายการนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนนะครับกลับมาช่วงหน้าอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อครับ

0: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายสบายสไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัส
1: สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของหินแร่ภูเขาไฟที่ชื่อว่าภูไมซ์หรือภูไมซ์ซัลเฟตหรือภูมิดซัลเฟอร์มอนโมริโลไนท์ไครนอฟซึ่งเป็นกลุ่มของพวกหินเดือดหินลาวาหินแร่ภูเขาไฟเขาจะทำหน้าที่ในเรื่องของการมาลดการใช้เคมีที่เป็นพิษหรือยาฆ่าแมลงยารักษาโรคพืชต่างๆอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมารับชมรับฟังกันพูดถึงเรื่องของภูไม้หรือเป็นชื่อหนึ่งของหินแร่ภูเขาไฟตัวนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการเอามาใช้ในด้านการเกษตรเมื่อสมัยก่อนก็มีภูไม้อยู่ทางอีสานค่อนข้างเยอะอยู่ในใกล้ๆกับจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษแต่ภูไฟเหล่านั้นสมัยก็ถูกนักการเมืองเอาไปทำถนนถมที่นะต่อมาเราก็ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมเขาสามารถที่จะละลายเจ้า

ซิลิซิกอาซิดหรือซิลิก้าหรือซิลิคอนออกมาเป็นประโยชน์คำว่าเป็นประโยชน์หมายความว่าเขาละลายแล้วรากพืชเนี่ยสามารถดูดกินขึ้นไปสะสมเป็นรูปของผลึกควอสในใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เป็นโอปอร์ในใบเลี้ยงคู่นึกภาพเหมือนเรามีแผ่นคอนกรีตเอามาหุ้มผนังเซลล์ทำให้เซลล์พืชนั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าปกติมากเสียจนโรคแมลงศัตรูพืชต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเจาะกัดกินดูดทำลายพืชได้อย่างถนัดเอาง่ายๆว่าถ้ามีโรคแมลงศัตรูพืชเข้ามา 100% เนี่ยถ้าพืชที่ได้รับซิลิก้าที่ละลายน้ำได้ทำไมต้องคอยจะพูดว่าละลายน้ำได้ก็มันมีซิลิก้าที่ไม่ละลายน้ำอย่างพวกทรายหินแกลบดิบต่างๆเยอะแยะมากมายที่ไม่ละลายได้ใส่พวกกรวดหินดินทรายก็เหมือนเอาดินไปถมที่ไม่มีซิลิก้ามากเพียงพอที่จะทำให้เซลล์พืชนั้นแข็งแรงหินแร่ภูเขาไฟหรือภูไม้เนี่ยมีประโยชน์เพราะว่าทำให้พืชไม่ว่าจะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวอย่างพวกข้าวข้าวโพดอ้อยใบเลี้ยงเดี่ยวนี่ยิ่งตอบสนองดีมากนะครับต่อการดูดใช้สารซิลิก้าแต่หินแร่ภูเขาไฟหรือพวกคูไมมอนโมริโลไนท์สเมกไทไครนอปปิโลไลท์ภูมิซันเฟอร์ภูไมซันเฟอร์อะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็จะตอบสนองกับพวกใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเรียกว่าใบคมคายแข็งถามว่าเอาแล้วใบเลี้ยงคู่ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะตอบสนองได้ชัดเจนถ้าเป็นต้นข้าวเนี่ยจะทำให้ข้าวเนี่ยใบตั้งชูสู้แสงแล้วก็ช่วยในการรักษาใบคงแต่ถ้าข้าวที่ใส่พวกคูไม้ลงไปเนี่ยนะครับใบเขาจะแข็งตั้งชูสู้แสงและสร้างภูมิคุ้มกันความจริงแล้วภูมิคุ้มกันในพืชเนี่ยนะนอกจากพวกกลุ่มของพวกซิลิก้าจากหินแร่ภูเขาไฟแล้วเนี่ยความจริงแล้วเราก็สามารถกระตุ้นพืชให้สร้างภูมิได้เองด้วยเช่นเดียวกันนะครับพืชนะถ้าเราใช้กรดอินทรีย์หรือพวกออร์แกนิกแอซิดหรือพวกปุ๋ยน้ำชีวภาพฉีดเข้าไปที่ทรงพุ่มและโคนต้นบ่อยๆเขาก็จะสร้างพวกภูมิคุ้มกันที่ชื่อว่า ISR หรือมีงานวิจัยคนที่ใช้จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มาที่รากไตรโคเดอร์มาจะรวมตัวกันแล้วก็เข้าครอบครองพื้นที่บางส่วนนี้ก็อาจจะเข้าไปในรากของพืชได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทำให้ไตรโคเดอร์มาเมื่อรวมตัวกันหนาแน่นก็จะกระตุ้นให้พืชสร้างตัว ISA ได้เหมือนกันพืชยังสร้างตัวที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันด้วยปัจจัยภายนอกอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มีหนอนแมลงเพลี้ยไฟรายแดงต่างๆเข้ามาทำลายเกิดเป็นบาดแผลทั้งปัจจัยภายในภายนอกและเสริมด้วยการใช้พวกหินภูเขาไฟหรือใช้พวกแคลเซียมนะจากพวกปูนมารปูนขาวโดโลไมต์ฟอสเฟตสารที่มีองค์ประกอบของแคลเซียมเหล่านี้นี่ก็จะทำให้พืชนั้นเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องของการทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้เขาด้วยการใช้พวกภูไม้หินแร่ภูเขาไฟต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้พืชนั้นยิ่งมีความแข็งแรงทนทานพืชนะฮะถ้าเพื่อนๆได้รู้และเข้าใจว่าถ้าทำให้เขามีเซลล์มีเกราะป้องกันนะครับเกราะป้องกันก็คือการหมั่นเติมซิลิก้าให้เขามากอย่างเพียงพอเป็นนาข้าวเนี่ยใช้พวกหินแร่ภูเขาไฟเพียงแค่ 20-40 กิโลกรัมเนี่ยเพียงพอต่อการทำให้ข้าวสะสมซิลิก้าที่ผนังเซลล์ได้หรือบางคนใส่ตอนเตรียมเครือกไปแล้วนะดูแล้วมันยังดูอ่อนๆโค้งๆอาจจะเอาซิลิก้าที่สกัดแล้วที่ชื่อว่าซิลิซิกแอซิดเนี่ยใช้แค่5กรัมฉีดสเปรย์ไปที่ทรงพุ่มหรือที่ใบพืชโดยตรงเรียกว่าให้ซิลิก้าทางนั้นข้อเสียของการฉีด

ซิลิก้าเพียวๆตัวเดียวล้วนๆไปที่ใบก็คือเขาไม่เคลื่อนย้ายต่อแต่ถ้าใส่เป็นหินแร่ภูเขาไฟหินแร่ภูเขาไฟนี่ก็มีโครงสร้างมันเป็นหินลาวามันก็ประกอบไปด้วยทั้งฟอสฟอรัส

0: อ่าน HCSIOC ตัวนี้ก็เอามาใช้ควบคู่กันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทีนี้เรารู้แล้วว่ามันมีทั้งระบบ ISR กับ SAR นะไม่ต้องไปทำให้ปวดหัวนะครับอยากรู้ไว้ค่อยโทรเข้ามาหรือศึกษาค้นคว้าใน Google ก็ได้แต่ให้รู้ว่าถ้าใช้น้ำหมักใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ไตรโคเดอร์มาเนี่ยจะกระตุ้นให้พืชของเราเนี่ยสร้างภูมิด้วยตนเองเลยนะฮะนะภูมิดีเนี่ยแล้วก็บางทีใบที่มีเพลี้ยหนอนแมลงมากินตามธรรมชาติคนที่ทำนาทำสวนทำไร่แล้วไม่ใช้สารพิษมันจะมีแมลงตัวดีนะครับมีตัวห้ำตัวเบียนแมงมุมมวลเพชฌฆาตเนี่ยคอยดูแลนะทำไมต้องพูดมาที่มวลเพชฌฆาตหรือพวกตัวห้ำตัวเบียนก็เพราะว่าในเมื่อมันมีแมลงคุมแมลงไอ้แมลงตัวร้ายมันก็อาจจะเข้ามากัดกินไอ้ตัวนี้แหละมันก็จะสร้างภูมิ SAR Systematic Acquired Resistance ตัวนี้เองนะครับก็ถ้ามีทั้ง SAR ISR Induced Systematic Resistance ตัวนี้ทั้งคู่รวมกันแล้วเสริมด้วยพวกหินแร่ภูเขาไฟมันก็จะทำให้เราเนี่ยจะใช้แค่สารสกัดจากสะเดาสารสกัดจากหางไหลหนอนตายยาสาบเสือสารสกัดจากกระเทียมพริกไทยพริกแกงยาฉุนใช้แค่นี้เพียงพอละหมักเองก็ได้สูตรหมักต่างๆเนี่ยไปดูในห้องสมุดของพวกเราสิครับห้องสมุดเราเนี่ยชื่อว่า www.thaigreenagro.com นะครับในนี้จะมีแหล่งข้อมูลให้ค้นคว้าศึกษาหาความรู้เยอะแยะมากมายในแนวทางปลอดภัยไร้สารพิษนะฮะอย่าลืมนะฮะชอบเรียนเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษคิดถึงไทยกรีนอโกรผมมนตรีบุญจรัสและทีมงานขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายๆ สไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัส
2: ทุกท่านครับช่วงนี้บ้านเราเนี่ยนะครับก็จะมีฝนตกหนักเยอะในหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับรวมถึงข่าวแจ้งเตือนภัยเข้ามาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาจากทางประกาศของทางจังหวัดชุมพรด้วยนะครับโดยบอกว่าวันที่14ถึง15ตุลาคมนี้นะครับบ้านเราเนี่ยจังหวัดชุมพรบ้านเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ระมัดระวังนะครับให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งฝนตกสะสมและลมกระโชกแรงนะครับส่วนพื้นที่อ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะครับรวมถึงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผลการเกษตรนะครับโดยเฉพาะทุเรียนนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีลมกระโชกแรงส่งผลให้ต้นทุเรียนของคุณหักโค่นได้นะครับฉะนั้นให้ระมัดระวังให้ป้องกันนะครับใครที่มีทุเรียนสูงๆและเสี่ยงทุเรียนจะล้มเนี่ยนะครับต้องมีการโยงนะฮะโยงต้นเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของต้นทุเรียนของคุณนั่นเองนะครับเอาละครับช่วงเวลาของรายการเกษตรแก้จนก็ยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันต่อในช่วงนี้ครับ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: อยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มานานกว่า50ปี Honda Yamaha Suzuki Ryuga NKT Kiwi PGX สดผ่อนไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำขับฟรี1เดือนของแถมพิเศษทุกเดือน สมาชิกบัตรอีออนรับเงื่อนไขพิเศษสุดๆจำหน่ายอะไหล่แท้ศูนย์บริการได้มาตรฐานรับจำนำเล่มทะเบียนทำพรบ.ต่อทะเบียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหรียญทองก็จะอยู่ใกล้ๆคุณดาวน้อยผ่อนสบายๆบริการหลังการขายดีเยี่ยมต้องที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านโทร0775411661และ0775419900
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ในช่วงนี้นะครับก็มีข่าวสำหรับน้องๆเด็กๆและเยาวชนนะครับสถานีวิทยุอสมทชุมพรเราจัดกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4เพื่อชิงโล่และเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับจะจัดขึ้นวันที่23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับงานนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดนะครับขอบคุณนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายโลอักษรโลหะกล่องไฟ LED งานพิมพ์อิงค์เจ็ตสติกเกอร์ทุกชนิดและศูนย์ถ่ายเอกสารนะครับวันนี้ติดต่อสอบถามกันก่อนได้ที่0775812164ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์ที่นิวัฒน์ปรินติ้งนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับช่วงของอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเอาละเดี๋ยวไปฟังเพลงอีกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงครับ

เวลาหมดในช่วงของเกษตรแก้จนนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรดีๆมีเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันอย่างนี้เป็นประจำทุกๆวันอังคารบ่ายโมงกว่าๆถึงบ่ายสองโมงเราออกอากาศพร้อมกัน2ความถี่นะครับที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz สถานีวิทยุอสมทชุมพรนั่นเองนะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายสามโมงกับช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายนั่นเองสวัสดีครับ

0: นี้เวลา 14:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอันสิทธิ์สวนกลับอดีตปลัดมท.หน้าอายตรงไหนถามตอนอยู่ไม่เห็นทำอะไรโหวตตัวเองต้องเข้ามาแก้ไขมั่นใจทำเต็มที่ในอันสิทธิ์สัมพันธ์

0: อันธารัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยว่ารู้สึกอายที่มีการทุจริตในกระทรวงโดยเฉพาะเรื่องการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าตั้งแต่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าทุกอย่างดีเพราะเราได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหากระทรวงได้ทำอย่างดีที่สุดและทำด้วยความรวดเร็วตนว่าก่อนหน้านี้น่าอายมากกว่าตนพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องท้องถิ่นการแต่งตั้งโยกย้ายตนเป็นคนที่เข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเช่นเรื่องท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสร็จภายใน7วันทุกคนทราบดีนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการอยู่กระทรวงมหาดไทยสอบข้อเท็จจริงร้ายแรงและแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดแล้วกระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วดังนั้นหากบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายต้องถามว่าน่าอายตรงไหนเพราะถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วการพูดด้วยส่วนตัวหรือพูดด้วยอะไรต้องถามว่าในอดีตปัญหากระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีแค่นี้แต่ปัญหาต่างๆคลี่คลายหรือไม่ส่วนในอดีตมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรในยุค ของนายสุทธิพงษ์นายอันศิษย์กล่าวว่าตนไม่เคยได้ยินว่าทำอะไรเลยตนมาแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันพลพีเผยนายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมรัฐมนตรีเพื่อไทยติดตามงานนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังนายกรัฐมนตรีรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยบนตึกไทยคู่ฟ้าว่าเป็นการพูดคุยกันทั่วไปโดยปกตินายกรัฐมนตรีจะเชิญคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลมาพูดคุยถึงสถานการณ์ต่างๆสอบถามถึงปัญหาที่ได้รับจากประชาชนช่วงน้ำท่วมและการดำเนินการเรื่องค่าชดเชยเยียวยาจากอุทกภัยรวมถึงสอบถามถึงการดำเนินงานโครงการต่างๆของแต่ละกระทรวงว่ามีอะไรที่ทำไปแล้วหรือมีโครงการอะไรที่อยากจะชี้แจงในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในทำนองเดียวกันส่วนมีการขอให้พรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมช่วยตอบหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยคงทราบอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าหากตรงกับเนื้อหาของแต่ละกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ดูแลก็ขอให้รัฐมนตรีแต่ละคนได้เตรียมข้อมูลเอาไว้หากมีการพาดพิงก็จะให้รัฐมนตรีเหล่านั้นได้ร่วมกันตอบทางนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องแนวทางการโหวตเพราะเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วส่วนที่ว่าช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจมักจะมีการกระชับมิตรกันแบบนี้เป็นการตอกย้ำสัญญาลูกผู้ชายกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดถึงเพราะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์และนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเจตนารมณ์ความแข็งแกร่งความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลชุดนี้จึงไม่มีข้อกังวลอะไรส่วนมีการพูดถึงพรรคเขียวที่จะมาเติมเสียงด้วยหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดถึงพรรคอื่นเลยเครื่องบินเล็กตกกลางพงหญ้าที่จังหวัดชลบุรีนักบินลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บ1คนนิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดี่ยวสีฟ้าขาวหมายเลขทะเบียน HSFPO ประสบอุบัติเหตุตกกลางพงหญ้าพื้นที่ทุ่งกลมตันหมันตำบลห้วยใหญ่อำเภอบารามุงจังหวัดชลบุรีสภาพที่เกิดเหตุพบเครื่องบินปีกสูงตกอยู่ในพื้นที่รกร้างปีกและลำตัวแต่รับความเสียหายอย่างหนักต้นไม้และกิ่งไม้โดยรอบหักเป็นทางส่งผลให้นักบินซึ่งทราบชื่อคือนายมาตินลูกครึ่งไทยเยอรมันได้รับบาดเจ็บ1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดการจดทะเบียนเส้นทางการบินและหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นิราทิพย์ศรีธนักข่าวไทยอสมทรายงานจากอำเภอบารามุงจังหวัดชลบุรี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

0: ให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคคิอาโต้ทรีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
5: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมๆการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
6: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
7: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
6: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
8: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
9: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร0818955850
10: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงของสุขใจไปกับเพลงนะคะโอ้นรมนตันบินดำเนินรายการอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้คุณยิ้มแล้วหรือยังนะคะถ้ายังไม่ยิ้มฟังรายการนี้อยู่ก็ยิ้มได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเช้าๆมาเขาก็บอกว่าต้องมีการดื่มน้ำก่อนใช่ไหมคะหนึ่งแก้วอ่ะพอพูดถึงเรื่องการดื่มน้ำบ่ายๆแบบนี้ดื่มน้ำด้วยจิบน้ำอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าโอเคยไปอ่านเจอเรื่องราวของคนที่แข็งแรงนะคนที่แข็งแรงดูแลตัวเองดีมากๆเลยคุณผู้ฟังแต่ทำไมเขาเป็นเส้นเลือดในสมองตันแตกตีบอะไรอย่างเงี้ยเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยได้ดื่มน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรานะคะนึกขึ้นได้นะจิบน้ำบ่อยๆคุณผู้ฟังทุกชั่วโมงอ่ะนะไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องดื่มเป็นแก้วๆแต่ว่าค่อยๆจิบนะบางคนบอกว่าพอดื่มน้ำแล้วมันต้องเข้าห้องน้ำแต่ดีกว่าไหมใช่ไหมคะคุณผู้ฟังนะเลือดเราจะได้ไม่ข้นไม่หนืดนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อคิดดีๆเลยนะที่ต้องฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะช่วงแรกของรายการเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยคุณผู้ฟังเลยนะคะบอกกล่าวกันเอาไว้เลยในช่วงนี้นะคะอ่ะไปค่ะเปิดรายการฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อที่นี่เลยนะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะอยู่กับเราที่นี่เป็นเพื่อนกันค่ะ

กลับมาคุยกลับมาโม้กันต่อนะคะหลังจากที่ได้ฟังเพลงกันไปคุณผู้ฟังวันนี้ก็ขออนุญาตอีก1วันนะคะที่จะไม่ได้เปิดสายหน้าไมค์ให้คุณผู้ฟังได้ขอเพลงด่วนๆกันเข้ามาเพราะว่าโอจะมีในช่วงคุณขอมาเราจัดให้นะคะในช่วงของสุขใจไปกับเพลงเขาก็จะรับประมาณ4สายด้วยกันนะคะจะได้ฟังเพลงกันแบบจุใจเต็มที่แต่วันนี้ขออนุญาตหยุด1วันไม่ว่ากันนะคะเอาเป็นว่าก็ถึงแม้ว่าไม่มีเพลงให้คุณได้ขอหน้าไมค์แต่ก็ยังคงมีเพลงเพราะให้คุณได้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะคะคิดว่าถูกอกถูกใจทั้งเพลงช้าเพลงเร็วนะคะคุณผู้ฟังการฟังเพลงก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายที่ดีนะคะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขนะคะเพลงไหนชอบร้องตามไปได้เลยนะคะเพลงไหนสนุกเต้นตามไปได้เลยนะคะมันก็จะได้ยังไงล่ะคุณผู้ฟังเกิดความกระชุ่มกระชวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะก็ถือว่าการฟังเพลงเป็นการพักผ่อนที่ดีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่ใช้รถใช้ถนนขับรถกันอยู่ในช่วงนี้เปิดวิทยุอสมทเราฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังฟังกันได้ทุกพื้นที่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าไปที่ไหนก็เปิดวิทยุอสมทของเรากันได้ครอบคลุมชัดเจนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับอสมทชุมพรของเราทั้ง 90.75 แล้วก็ 104.75 เนี่ยก็จะมีในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสุราษฎร์ธานีก็ฟังได้ใช่ไหมคะอย่างประจวบคีรีขันธ์บางส่วนอย่างเงี้ยจังหวัดระนองก็ฟังได้นะคะดังนั้นเราก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันค่ะใกล้ชิดกันนะคะวิทยุเนี่ยก็จะเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าพกพาไปไหนก็ได้ถ้าคุณมีวิทยุทรานซิสเตอร์ใช่ไหมคะหรือบางคนก็โหลดแอปเลยค่ะMCOT Connect นะคะอยู่ที่ไหนคุณก็ฟังได้ค่ะนะแต่ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะฟังวิทยุอสมทภาคนู้นภาคนี้ฟังได้หมดเลยนะคะคุณน่าฟังก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่มันทันสมัยนะคะที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันใช่ไหมคะก็ควบคู่กันไปนะแต่ก็ฝากเตือนกันเอาไว้ถึงเรื่องราวของภัยมิจฉาชีพภัยออนไลน์ที่มันจะมาก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอันไหนไม่มั่นใจอย่าไปกดลิงก์นะคะแล้วก็บางทีกดแชร์อะไรไปแบบเนี้ยก็ตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะคุณผู้ฟังก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะเอาละพูดคุยสบายสบายกันไปเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังว่าวันนี้ในช่วงของนานาสารพันสาระมีประเด็นอะไรมาฝากมาเล่ากันติดตามกันนะคะ

ำหรับในช่วงนี้ค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เราก็เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4นะคะชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะและเราจะไปชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 น.นะคะอบรมฟรีค่ะพร้อมประกวดแข่งขันณตลาดมรกตสแควร์นะคะสนับสนุนโดยสารจังหวัดหลังสวนค่ะพร้อมบริการประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมนะคะมีข้อสงสัยทางข้อกฎหมายปรึกษาขอคำปรึกษาได้ที่0775410068ค่ะทกสสาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรนะคะปรึกษาสินเชื่อเพื่อการเกษตรโทรสอบถามได้เลยที่ทกสสาขาหลังสวนนะคะ0775413071นะคะหรือที่ทกสชุมพรก็ได้0775010051นะคะสากลการเกษตรหลังสวนค่ะจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเรารับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งค่ะรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงนะคะสนใจสมัครสมาชิกสอบถามได้เลยที่0775411

0: 139นะคะร้านเจียดตลาดอุ้ยชัย2หลังสวนค่ะจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งแล้วก็มีน้ำแกงส้มสำเร็จรูปรสจัดจ้านนะคะโทรสั่งเลย0649294232นะคะพลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจค่ะครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์นะคะมีที่พักแล้วก็บริการหมูกระทะค่ะราคาหลักร้อยนะคะแต่วิวหลักล้านเลยนะคะอร่อยริมคลองธรรมชาติฮิวใจค่ะเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจองโต๊ะเลยก็0909703895ค่ะลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพนะคะอยู่ขาล่องใต้ตำบลวังตะกอมอำเภอหลังสวนค่ะหารถยนต์มือ2คุณภาพดีถามเลย0836926540นะคะห้องอาหารคุณสาหร่ายค่ะจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่นะคะเปิดบริการจุดชาร์จรถ EV ด้วยที่ห้องอาหารคุณสาหร่ายเปิดบริการ24ชั่วโมงนะคะแผงทุเรียนน้องปลื้มค่ะโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชอยู่ตำบลวังตะกอมอำเภอหลังสวนนะคะรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีโทรสอบถามที่081-536-1153นะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะเฟรชชี่ทีบาร์จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมที่ดีนะคะโดยคุณทัพพลทำพักดีค่ะสั่งซื้อออนไลน์ก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์www.tibat.com นะคะหรือ ID line ค่ะ0875944194นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่สนับสนุนนะคะกิจกรรมประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ของเราในช่วงนี้ด้วยนะคะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

ฟังงานเพลงเพราะๆกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่ต้องมาบอกกล่าวกันด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่จะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะคะหลายคนรู้สึกเหมือนว่าอากาศมันหนักๆนะคะฝุ่นควันมันก็เยอะหายใจไม่ค่อยโล่งนะคะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหาเนี่ยจะหมดไปค่ะเพราะว่าเราขอนำเสนอคาจิว่านะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้จะมาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ค่ะใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้ถึง3ระดับนะคะเบากลางแรงเนี่ยได้หมดเลยค่ะตัวเครื่องก็มีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลค่ะโหมดนอนหลับนะคะทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่นะคะและที่สำคัญเนี่ยใช้ไส้กรองระบบเฮปาค่ะเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยสนใจนะคะวันนี้สั่งซื้อค่ะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นโทรด่วนเลยที่02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่

ช็อปมาเนียนะคะเอาฝากกันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับสิ่งดีๆของเราในช่วงนี้ค่ะพร้อมด้วยนี่เลยสำหรับเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังที่รอกันอยู่ในช่วงนี้เหมือนเดิมค่ะ

0: สำหรับในช่วงนี้นะคะนำเรื่องราวอะไรมาเล่ามาคุยกันติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: ในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องที่อยากจะคุยอยากจะเล่าให้คุณได้ฟังกันนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็กินกาแฟเป็นประจำทุกวันเลยโดยเฉพาะกาแฟดำนะคะคุณผู้ฟังซึ่งคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าใครที่ไม่ควรดื่มกาแฟดำนะคะกาแฟดำเนี่ยถึงแม้ว่าจะขึ้นชื่อเป็นเครื่องดื่มนะคะสุดโปรดของคนที่รักสุขภาพแล้วก็สายคุมน้ำหนักนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เร่งการเผาผลาญได้ดีเยี่ยมนะคะแต่คาเฟอีนที่เข้มข้นในกาแฟดำเนี่ยอาจจะไม่เป็นมิตรกับร่างกายของทุกคนเสมอไปนะคะดังนั้นมาดูค่ะ5กลุ่มคนที่ไม่ควรจะกินกาแฟดำนะคะคุณผู้ฟังใครอยู่ใน5กลุ่มนี้บ้างไปฟังกันเลยค่ะนั่นก็คือผู้ที่มีปัญหาโรคกระเพาะนะคะโรคกระเพาะอาหารแล้วก็กรดไหลย้อนค่ะกาแฟดำนะคะมีความเป็นกรดแล้วก็มีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารหากดื่มตอนท้องว่างจะทำให้เกิด

0: การระคายเคืองแสบท้องหรือทำให้อาการกรดไหลย้อนเนี่ยกำเริบหนักขึ้นได้นะคะสองก็คือผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจค่ะคาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางนะคะทำให้หัวใจเต้นเร็วแล้วก็บีบตัวแรงขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงพุ่งขึ้นชั่วคราวนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ที่มีอาการใจสั่นบ่อยๆการดื่มกาแฟดำเข้มข้นอาจจะมีความเสี่ยงสูงนะคะ3ค่ะผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนหรือขาดแคลเซียมนะคะมีการศึกษาพบค่ะว่าคาเฟอีนนะคะในกาแฟดำเนี่ยมีผลค่ะทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมาทางปัสสาวะมากขึ้นแล้วก็ยังขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมในลำไส้หากดื่มมากเกินไปอาจทำให้มวลกระดูกลดลงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนค่ะ4นะคะผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับหรือโรควิตกกังวลนะคะสำหรับคนที่หลับยากหรือมีภาวะเครียดสะสมคาเฟอีนเนี่ยจะไปยับยั้งสารที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายค่ะทำให้ตื่นตัวผิดปกติกระสับกระส่ายนะคะแล้วก็ทำให้นอนไม่หลับซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวนะคะแล้วก็สุดท้ายกลุ่มที่5ก็คือสตรีมีครรภ์แล้วก็หญิงให้นมบุตรนะคะคาเฟอีนเนี่ยสามารถผ่านทางรกเนี่ยไปสู่ทารกในครรภ์ได้นะคะอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการนอนของลูกผ่านน้ำนมแม่นะคะแพทย์จึงมักจะแนะนำค่ะให้จำกัดปริมาณหรือว่าเลี่ยงการดื่มกาแฟดำนะคะที่มีความเข้มข้นสูงในช่วงนี้นะคะดังนั้นการดื่มกาแฟดำค่ะให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็ต้องขึ้นกับจังหวะแล้วก็ความพร้อมของร่างกายด้วยนะคะหากเราดื่มอย่างพอดีแล้วก็ถูกวิธีค่ะกาแฟดำก็ยังเป็นเพื่อนคู่ใจนะคะช่วยให้คุณเนี่ยมีวันที่สดใสนะคะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณได้ตลอดอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะก็เอามาฝากกันในช่วงนี้ค่ะ
1: หูนานาสารพันสาระ
0: สำหรับนะคะน้องๆเยาวชนอายุ 8-15 ปีค่ะนะที่อยากจะประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4แล้วนะตอนนี้เรายังคงเปิดเวทีรับสมัครน้องๆจนถึง20ตุลาคมนี้แล้วเราจะไปชิงชนะเลิศ23ตุลาคมค่ะที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนนะคะชิงโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะนะก็สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนค่ะสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์นะคะประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนค่ะรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกนะคะซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่ได้เลยที่0818955850นะคะ0818955850นะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยละกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับกิจกรรมดีๆของเรานะคะในช่วงนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ในช่วงท้ายของรายการกันอีกแล้วค่ะเวลาก็ไปแบบรวดเร็วใช่ไหมคะในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาค่ะนะก็ส่งความสุขความสบายใจกันคุณผู้ฟังฟังเพลงแล้วมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกอารมณ์ดีใช่ไหมคะคงจะไม่มีใครฟังเพลงแล้วเครียดนะคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องราวของการฟังเพลงถือว่าเป็นการผ่อนคลายค่ะเป็นการทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขนะคะเบิกบานร้องตามไปด้วยนะคุณผู้ฟังก็จะทำให้สุขภาพกายสุขภาพจิตเราดีนะคะยิ่งได้มีการออกเสียงร้องเพลงค่ะโอ้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคือก็จะมีความสุขในรูปแบบของตัวเองหรือว่าบางคนเนี่ยเปิดวิทยุไว้เป็นเพื่อนนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าบางคนเปิดกันตั้งแต่เช้ามืดนะคะถึงเที่ยงคืนเลยนะหรือบางคนก็อาจจะเปิดช่วงกลางวันค่ะนะก็มีวิทยุฟังเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็มีบางคนทำงานไปด้วยเปิดวิทยุฟังไปด้วยก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะหลายๆกำลังใจคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอสมทชุมพรของเรานะคะทั้งเรื่องราวของข่าวสารสาระต่างๆเราพยายามที่จะนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันนะคะให้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเนี่ยมากที่สุดนะคะแล้วก็ใครมีเรื่องราวข่าวสารใดอยากจะแจ้งผ่านทางทีมงานอสมทชุมพรเราก็ยินดีนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้เวลาหมดแล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังให้กำลังใจกันนะคะใครที่ขับรถใช้รถใช้ถนนอยู่เดินทางอยู่ก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะใครที่ทำงานก็มีความสุขกับงานค่ะคุณผู้ฟังเติมเต็มให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันได้ทุกๆช่วงของดีเจนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนกันต่อที่นี่ค่ะอสมทชุมพรของเราอยู่กับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะคะสำหรับโอนฤมลตันบินลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะเอาไว้จะเจอกันใหม่โชคดีมีความสุขดูแลสาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังลากันไปก่อนในช่วงนี้ส่งท้ายด้วยเพลงเพราะๆกันต่อเลยค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีรุตรวจความพร้อมเลี้ยงอาหารข้ามผู้นำการเงินโลกทีม Thailand Welcome the World นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลมาที่ตึกสันติไมตรีตรวจความพร้อมงานเลี้ยงรับรองอาหารข้ามแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569วันพรุ่งนี้โดยนายอนุทินเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้แก่ผู้นำได้รับชมและรับฟังส่วนตัวรู้สึกขอบคุณน้องเนเน่ที่เดินทางมา

0: ร้องเพลงน้องเนเน่ถือว่าดังระดับโลกและเมื่อวานนี้ได้ไปพบกับผู้นำทางการเงินของโลกซึ่งทุกคนต่างรู้จักน้องเนเน่ทั้งหมดและตื่นเต้นที่จะมาเล่นเพลงให้แก่ผู้นำได้ฟังซึ่งน้องเนเน่มีความตั้งใจเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่ตนเองขออยากฝากบอกว่ายังไงก็ต้องเล่นเพลงที่น้องได้แชมป์มาโดยเฉพาะเพลงซอมบี้และน้องเนเน่จะร้องเพลงสมสารด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะร้องเพลงร่วมกับน้องเนเน่ด้วยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีถึงกับร้องโอ้โหก่อนจะบอกว่าผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขแล้วสำหรับงานในวันพรุ่งนี้ภายใต้ธีม Thailand Welcome to World ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามและมีดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตราที่จะมาร่วมบรรเลงส่วนเมนูอาหารจะเป็นอาหารไทยขึ้นชื่อเช่นต้มยำกุ้งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยและบอกว่าอายที่เคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูอดีตปลัดมหาดไทยว่าข้าราชการประจำว่ารูปน้องเก่าไม่ได้ว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าก็ต้องรับไปและไปดำเนินการแก้ไขตามที่สั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งพร้อมย้ำว่าไม่เกี่ยวกับทางการเมืองส่วนจะต้องกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่หลังอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันหากปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดได้เข้าใจว่ามหาดไทยหลังจากอดีตปลัดมหาดไทยผ่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงส่วนจะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้อนถามกลับว่าเสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาว่าข้าราชการประจำใช่หรือไม่หากไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าทำผิดก็ต้องรับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้หากทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองIMF แนะฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกยังสามารถประคองตัวและบรรลุ GDP ที่แท้จริงได้เกิน 3% ในปีนี้เพราะได้แรงหนุนจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยชดเชยผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางแต่นางเพชรวาโกเอวารองผู้อำนวยการด้านวิจัยของ IMF ได้กล่าวได้ว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจฝืดตัวและหลายประเทศอาจไม่ได้มุ่งพัฒนา AI รวมถึงความเสี่ยงด้านภาระหนี้สินสูงขึ้นเหตุโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียราคาน้ำมันพุ่งแตะ 104.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วแต่การดึงน้ำมันสำรองและปรับตัวของภาคธุรกิจอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้แต่หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมให้พุ่งสูงอย่างรวดเร็วรัฐบาลต่างๆควรเริ่มฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังและกำหนดแผนที่ยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรด

0: คำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิกเกอร
1: ์ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
6: ์ตนน่าจะฮอตเห็นกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตเห็นกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
7: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
8: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
7: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
9: เอาละครับตอนนี้ขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
10: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
11: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
10: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
12: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
7: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
11: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
3: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับหน้าที่ดูแลกันในบรรยากาศของวันอังคารนะครับวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2506

69นะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันนวมินทรมหาราชนั่นเองนะครับก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทยวันนี้เลยเป็นวันหยุดนะครับก็เป็นวันหยุดนะครับก็ยังอยู่ดูแลกันนะครับยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตมาฝากกันตรงนี้ที่ 90.75 และ 104.75 ช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับดูแลกันพร้อมทั้งโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อวันนี้มีให้คุณได้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับการบริการหลังการขายคือปัจจัยสำคัญคือหัวใจสำคัญของโตโยต้าชุมพรกันด้วยนะครับเอาละครับช่วงของเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตก็ยังมีเพลงเพราะๆมาฝากกันเหมือนเดิมครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่

0: ครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาในช่วงนี้นะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมที่อสมทชุมพรจะจัดขึ้นนะครับนั่นก็คือกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับงานนี้ชิงโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นวันที่23ตุลาคมนี้ที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับงานนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณนายกโต้งนายนพอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอบคุณปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทที่ปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานนะครับขอบคุณร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพประสบการณ์กว่า30ปีนะครับเสือการเกษตรสามแยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างทกส.ละแมเสือการเกษตรพะโต๊ะด้วยนะครับขอบคุณธนเลิศอลัยยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงโทรเลยที่0775443666ขอบคุณหลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนนะครับในปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีนะครับขอบคุณจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเรื่องการเกษตรสอบถามโทร0775453411และขอบคุณชมรมชาวหลังสวนกทม.โดยคุณธรงอุจินประธานชมรมชาวหลังสวนกทม.ดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทม.และขอบคุณคุณประสงค์นุรักษ์นะครับที่สนับสนุนกิจกรรมนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนจริงทองปี4ในครั้งนี้ด้วยครับ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: จิ๊กโตยามบ่ายซุปเปอร
5: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโตยามบ่าย

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ดูดูรายการในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายช่วงนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตลาดพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรวันนี้ต้องการผลผลิตดีต้องการผลผลิตมีคุณภาพก็ต้องเลือกปุ๋ยที่ดีและมีคุณภาพเช่นกันนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตลาดพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายที่ร้านสอซับไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณก็มีจำหน่ายปุ๋ยตลาดพระรามเดินดงเช่นกันนะครับวันนี้เลือกปุ๋ยที่ดีและมีคุณภาพกับประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20 ปีเป็นประกันปุ๋ยตราพระรามเดินดงนั่นเองครับ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในช่วงนี้นะครับในช่วงท้ายชั่วโมงกับจิโกยามบ่ายขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมการบริการหลังการขายเป็นเยี่ยมนะครับจักรยานยนต์ที่รูปทรงสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i สกูปปี้ i PCX Giorno และอีกหลายๆรุ่นเป็นเจ้าของกันได้ที่ด้าชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับ

เวลาหมดในชั่วโมงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับเดี๋ยวปิดเบรกด้วยงานเพลงอีกหนึ่งเพลงแล้วพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ารายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนะครับส่วนผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วง5 โมงเย็นช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: สำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีมองยติฝ่ายค้านเขียนไม่เข้าท่าเท่าไรชี้อาจเป็นสาเหตุประธานสภายังไม่ส่งยติให้รัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการรับประทานอาหารร่วมกันกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าเมื่อช่วงเช้าไปวางพวงมาลัยเนื่องในวันนวมินมหาราชเห็นว่าใกล้ทำเนียบรัฐบาลจึงเชิญมารับประทานอาหารร่วมกันไม่มีอะไรพอดีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยป่วยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้เดินทางมาซึ่งในวงรับประทานอาหารไม่ได้คุยอะไรเป็นพิเศษมีการเรียนให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนใช้ได้ข้อมูลมากๆและหากมีการอภิปรายพาดพิงไปถึงหน่วยงานไหนก็ขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้มาชี้แจงส่วนได้ขอความมั่นใจเรื่องเสียงจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องขอพรรคเพื่อไทยเพราะหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมทุกอย่างยืนยันเมื่อถามว่าประธานสภาได้มาประสานแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเห็นว่ามีเวลา1สัปดาห์ในการพิจารณายติส่วนเวลาในการอภิปรายเมื่อวานได้ตอบคำถามไปแล้วทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมาไม่มีปัญหาเมื่อถามว่าภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการขยับเก้าอี้คณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คิดเมื่อถามว่าดูจากยติแล้วเข้าท่าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากที่เขียนก็ไม่เข้าท่าเท่า

0: ไรแต่จะไปบังคับเขาไม่ได้นี่ก็ว่าคงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ประธานสภายังไม่ส่งญัตติให้กับรัฐบาลกทม.ประชุมความปลอดภัยดูแลงานประชุม IMF World Bank 2026พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมเปิดเผยถึงการดูแลความปลอดภัยในระหว่างการประชุมว่ากทม.มีกล้อง CCTV จำนวน 1,300 ตัว21เส้นทางที่ดูแลความเรียบร้อยซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้เข้าร่วมประชุมใช้เดินทางและเฝ้าระวังน้ำท่วมเป็นหลักโดยสำนักระบายน้ำได้มีการคาดการณ์สถานการณ์ฝนว่าจะมีถึง 60% ในช่วงการประชุมแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงในพื้นที่การประชุมอาจจะยังไม่มีความชัดเจนโดยสำนักการระบายน้ำได้เตรียมเครื่องสูบน้ำและพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบไว้รวมถึงการระบายน้ำจากถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนการดูแลความเรียบร้อยโดยรอบสถานที่ประชุมมีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และดูแลความเรียบร้อยซอยก้างปลาหรือซอยย่อยในถนนสุขุมวิทสำนักงานเขตวัฒนาสำนักงานเขตคลองเตยสำนักเทศกิจและสน.ในพื้นที่ส่วนในวันที่15ถึง16ตุลาคมนี้ที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปเรียกร้องที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นเบื้องต้นยังพบว่ามีการขออนุญาตกรุงเทพมหานครแต่กลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะขออนุญาตชุมนุมไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งสน.ลุมพินีได้แจ้งปิดการจราจรในถนนเส้นต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการชุมนุมซึ่งหากกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการใช้พื้นที่ลานคนเมืองก็ยินดีสูบน้ำคลองรังสิตพบฟองสีขาวคราบดำลอยเกลื่อนบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจุดรับน้ำต่อจากประตูระบายน้ำจุลาลงกรณ์เพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกแม่น้ำเจ้าพระยาพบฟองสีขาวและคราบสีดำจำนวนมากลอยอยู่บริเวณผิวน้ำส่วนน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นทำให้ชาวบ้านกังวลอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำเพราะน้ำทะลักเข้ามาในชุมชนที่อยู่ริมคลองสูงเกือบ1เมตรซึ่งอาจจะกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลิกซ่อนเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้อง

0: งโชว
1: ์เติ้นน่าจะฮอดฮิตกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดฮิตกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ครีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
2: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟมคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟมคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟมคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
3: ศาลเจ้าจี้กงของจื้อบ้านก่อแก้วตำบลปากตะโกโดยนายสมพงษ์โคกหอมหรือน้องโจ๊กประธานศาลเจ้าและคณะกรรมการขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาและสมาชิกกินเจทุกท่านร่วมงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้9วัน9คืนที่ต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-691-9864 อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน
4: เอาละครับตอนนี้ขอไปเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
5: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
6: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
5: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
7: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
8: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
6: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077541068ทกส.สาขาหลังสวนเพียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077541371และทกส.ชุมพรโทร077501051สหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077541139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย0649294232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ล
0: ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshy Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดี

0: สั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ tbus.com
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และปอวิวธนาเทพ
3: เสื้อช่วยละแม่อ๋อบางพันประจวบเลยเว่อแต่เดี๋ยวยังอยู่ที่มรกตอยู่นี่ออกไปงานศพนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ปากน้ำลังส่วนใหญ่ตนแล้วก็พี่เอนายฤปนัทอะไรนี่มาถึงลังส่วนแล้วคายวัดไปแล่เรือไม่รอดอ้าวใครกินแต่แล้ว
4: อ้าว
3: ใช่ไว้ๆเอาบัดนี้ได้ยังไม่ให้เดี๋ยวพ่อไม่เหลือรักษาระวังหมอเบิร์ดกับหมอเบาหวานให้เหลือ2คนเดี๋ยวใครบ่นะ
4: นั่นแหละถ้าชอบท่านมาได้ผม
3: ครับ
4: ถ้าชอบพันได้เป็นน้ํามันไปได้เบาหวาน
3: นั่นแหละ
4: เดี๋ยวก็รู้แล้วว่าพอพรือนะพี่น้องครับวันนี้เมื่อได้คุณบ่วิวเกริ่นไว้เมื่อสักครู่เลยครับว่าวันนี้มีการแข่งขันเรือกันที่ตลาดมรกต
3: ครับผม
4: ซึ่งเป็นศึกใหญ่เลยพี่น้องนะทีมเรือถูกขายถูกสั่งกัดในอำเภอหลังส่วนนี้ไปทั้งหมด
3: ครับ
4: แล้วก็ยังมีพี่น้องชาวภูมิเลี้ยงแล้วก็พี่น้องชาวบางมากจังหวัดชุมพรเข้ามารวมแข่งกันกับพวกเรากัน
3: โตๆ
4: นะครับซึ่งในคณะนี้ก็แข่งกันเคี่ยวกันเต็มบิดเลยนะแต่น้ำยังไม่แห้งทีพี่น้องต
3: ่
4: อชาวก็แห้งนะต่อชาวก็รู้แล้วครับว่าใครที่เป็นน้ำตาลนะเพราะว่าในคณะนี้นั้นข้าวรอบสู่รอบ8ลำแล้วแต่เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงนาว่าค่อยมาบอกกันให้ฟังเพราะว่าคุณบ่าวิวเอกสารไว้ในบอรถไม่ได้เอาข้าวมาแม่เอ้ย
3: รออยู่รอเที่ยวตัดเชื้อ
4: โตแล้ว
3: มีเที่ยวตัดเชื้อเพราะว่าเรือนี่มีจำนวน17ลำ
4: ครับ
3: ซึ่งต้องอาศัยนี้คุณเบิร์ดนาผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามาจากท่านอาจารย์อาจารย์เกษมเวียงขนานจ๋าแหลมซ้ายอยู่ประสิทธิ์ประสาทวิชาผ่านผู้ใหญ่หมู่มาให้จัดเรือ17ลำนะครับ
4: นี่ผมเอาสูตรมันจะนู้
3: จานไหนเหรอ
4: จานท่านรองสุวิทย์ชัยนรงค์นะครับนี่เป็น
3: ไม่ใช่ครูโมนเหรอ
4: ไม่ใช่
3: โอ
4: ้
3: แล้วเห็นว่าผู้ใหญ่มู่ว่ามาจะได้จากครูโมน
4: ท่านสุวิทย์ชัยนรงค์เหมือนครูบาอาจารย์ของผมคนนี้นะครับ
3: ครับ
4: ท่านมาก่อนก็จัดเรือในชุมพรบ้างแถวนี้บ้างนะก็ปฏิปัสสาติชามาให้ก็เก็บไว้แล้วและซึ่งอีกคนนึงก็คือนัวพี่น้อย
3: ใครอ่ะ
4: พี่น้อยร้านขนมหวานข้าวต้มด้วยครับท่านก็ทําคูเรือของหลังส้วนนี่ก็เหมือนอาจารย์คนนึงเหมือนกัน
3: ท่านนัทสิทธิ์ของข้าคุณ
4: มันแ
3: หละนั่นเลยเหมือนเพลงเลยหลังๆนี่ไม่พกได้เลยพกฟิวเจอร์บอท
4: ครับ
3: พบกับไอ้เค้าเรียกโฟมบอท
4: นั่นแหละ
3: จะติดกับเชื้อเรือแล้ว
4: เหมือนแหละอาจารย์ทําพื้นโลที่ทํานั้นนะ
3: ครับ
4: ก็พยายามเรียนรู้จากท่านเหล่านี้ครับแล้วก็เอามาปรับใช้กับงานแข่งขันเรือทั่วๆไปที่เกิดขึ้นทุกสนามนี่ก็ได้เข้ามาแลอีกคนนึงนี่คุณไก่น้องบ่าวผมแล้วมาครูไปแลเรือบ่มารู้ไปพักนึงว่างนี้คนมีความรักเพราะนั้นแหละไปในหนังติดกันแล้วคุณไก่ผมกินไอ้กะต้มกล้วยหมานะจ๊ะเห็นไปเป็นโขแล้วว่างนี
3: ้ผมไม่รู้
4: ไปได้ก็ไปเป็นโคไปแล้วเพราะมากินไอ้กาต้มกล้วยหมานักถา
3: ซึ
4: ่งนาติดเป็นโค
3: ครับ
4: นะซึ่งนี้ท่านมาแล่ในหัวถาในวันนี้ที่หัวถาพี่น้องหน้าที่หัวถาเทศบาลเมืองหลังส้วนเงียบเง่าสักทีหนึ่งแต่ว่าลั่งจะต่อเช้าเป็นต้นไปแล้ว
3: ต่อ
4: จะกลับมาคลึกครื้นเหมือนเดิมไม่ต้องตอกอกตอกใจซึ่งท่านไปเห็นป้ายของพี่น้องชาวตำบลฮาดใหญ่ครับขึ้นป้ายใหญ่โตและ
3: ครับ
4: ชาญเฉียติน
3: นั่นแหละ
4: ซึ่งข้างนึงนี่เป็นรูปของท่านพระครูสุพัฒนาโกศลนะครับหรือท่านอาจารย์ธรอดีตเจ้าคณะอำเภอประโตนะเจ้าวัดวัดท่าสำราญซึ่งอีกข้างนี
3: ่เป็นท่านพระครูพีระปัญญาพิวัตรเจ้าคณะตำบลฮาดใหญ
4: ่ครับ
3: หรือว่าเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนะครับแต่และทรงราศีเหมือนกันนะพระไสยู่โข
4: ราศีเหมือนกันเลย
3: ราศีเท้าๆกัน
4: ครับก็พูดถึงท่านอาจารย์ธรหรือพระครูสุพัฒนาโกศลนี่ผมรู้สึกคิดถึงพี่น้องนะ
3: ไปหาตาย
4: ังไม่ต้องไปก่อนแต่ว่าคิดถึงดีพอมกรเนี่ยถ้าท่านตอนท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยครับ
3: ครับ
4: พอเรือฮาดใหญ่มาพันนีพางนะหั่นไปปั๊บจะหันเห็นฐานประจำเลย
3: นั่นแหละ
4: ฐานจะมาหนังคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดิบอย่างดีเลยท่านอาจารย์ทอนนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งพอพูดถึงอาจารย์ทอนก็ต้องพูดนึกถึงแล้ว
3: เคยอ่ะ
4: นั่นก็คือฐานพระครูอดุลวีรวัฒน์นะครับหรือฐานอาจารย์โทวัดแหลมทรายนี่ก็เป็นพระสำคัญอีกรูปหนึ่งเหมือนกัน
3: ครับ
4: นะที่คอยดูแล

0: เอาใจใส่เรื่องเรือวัดแหลมทรายมาเป็นอย่างดีผมตาชายเล่าให้ฟังว่ามอก้อนเนี่ยบอกว่าขุดเรือกันไปวันนี้นะกลางคืนเพราะล่วงมากลางคืนกันโ
1: อดอม
0: ดอมมาเสร็จถึงเอาไฟฉายบองส่งบนทองเรือ
1: นั้น
0: ความวายแล้วถึงต้องในเทมไม่โทแซงเห็นเป็นดำๆทันพอล่วงจะเอาอาจารย์โทจะเอากาช็อกวงทันทีที่ทองเรือถึงข้างชาวบ่อฉังวะ
1: ครับ
0: ดำเนินการทำให้เสมอกันทางลำนั่นแหละความเอาใจใส่ของท่านอาจารย์นะครับ
1: นั่นแหละ
0: นี่พอพูดถึงก็คิดถึงพูดคิดถึงอีวัดแล้ว
1: เจ๊ได้เหรออ
0: าจารย์สุดเลย
1: อ๋อท่านพระครูวีระกิจจาธน
0: วัดป่านาม
1: เทพปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลังชวนตอนนั้น
0: ครับ
1: น่ะ
0: นี่ก็เป็นเกจิเป็นพระสำคัญนี่พี่น้องชาวปากน้ำเคารพนับถือ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญเป็นพระที่ชอบเรือยาวเหมือนกันวันนี้พูดเรื่องพระสาครัตน์นะ
1: นั่นแหละผมไม่มีได้นี
0: ่ขอหันไปเห็นอาจารย์ท้อนถึงซาจิตถึงอ๋อ
1: ครับผม
0: ก็ต้องพูดถึงกับลาวแล้วนะครับซึ่งอาจารย์สุดนี่ชนละเทพเลยชนละเทพนี่เรือรักของท่านเลยครับแมนวาระสุดท้ายนี่ยังสร้างให้เขาแก้เรืออยู่นี
1: ่นั่นแหละ
0: นั่นแหละซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยพระทรงองค์เจ้าทั้งหมดนะครับที่เขารักเรือยาวเนี่ยมีไม่หมาจะแล้วพี่น้องเอ้ยไม่เหมือนมาแต่ก้อนถูกวัด
1: เรือน้อยจะแล้ว
0: นั่นแหละผมก็ยังยากให้ถูกวัดนั่นแหละครับมาสนใจเรื่องเรือแล้ว
1: นั่นแหละ
0: นี่เมื่อวัดเขาเงินนี่อาจารย์รัตน์นี่ก็ยังดูแลนะ
1: ดูแลในนามของเรือปอพิชิตชัย
0: ครับ
1: ถ้าผมพูดถึงวังก้อนถึงแกไปรู้เพิ่งก็นู้นพอหลวงซัก
0: ไงหลวงซักนะ
1: ท่านพระอธิการชูซักกตธรรมโมพอทำท้าฟืนในชาววังก้อพอได้ยิ้มได้ว่าเออมีพระทรงเดชมีจิตมีใจได้รักเรือที่ชอบเรืออยู่ได้ราว3ปี
0: ครับ
1: ไปได้แล้วแม
0: ่ไปแล้วซึ่งเทไม่คาดได้เลยนะนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นอริยทรงพี่น้องเอ้ย
1: ครับ
0: เป็นอริยทรงซึ่งหลวงพ่อท่านมรณภาพไปไม่น้อยกว่า50กว่าปีแล้วนะครับนั่นก็คือพระเทพวงศาจารย
1: ์หรือว่าเจ้าขุนเฒ่า
0: เจ้าขุนเฒ่า
1: ครับ
0: อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
1: นั่นแหละ
0: เจ้าอาวาสวัดคันเงินพระอารามหลวงนะครับ
1: ครับผม
0: หรือที่บางคนเขารู้จักว่าพ่อหลวงจันทร
1: ์ครับ
0: จันทร์โกสโลนะครับอดีตเป็นถึงพระอุปัชฌาย์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและที่สำคัญเป็นอริยทรงที่รักเรือยาวเป็นอย่างหญิงผมเคยอ่านหนังสือเจออยู่แลมนึงนะ
1: เขียนว่า
0: อ่านหนังสือเจออยู่แลมนึงว่าก่อนที่พระเทพวงศาจารย์หรือท่านเจ้าขุนเฒ่าจะมรณภาพผมผูทั้งผองคนพี่น้อง
1: ครับ
0: นะครับก่อนที่จะมรณภาพเนี่ยท่านได้เรียกให้กับคนสนิทไม่กี่คนมั้ยครับเจได้เข้าไปในวันนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านสร้างกับท่านนายอำเภอในขณะนั้นก็คือท่านนายอำเภอพร้อมชูแค่
1: ครับผม
0: มีนายมังคลวรวิสุทธทีสารกุลแล้วก็เคยศึกษาธิการจังหวัดอะไรประมาณแบบนี้ผมจำไม่ได้แต่แล้วนะครับสิ่งที่ท่านพูดก่อนมรณภาพท่านบอกเพียงว่าให้รักษาประเพณีแห่พระแข่งเรือไว้ให้ดีให้ช่วยกันดูแลรักษาแม่ผมพอได้อ่านเจิงทราบว่ารู้สึกตื่นตันพอพูดถึงรู้สึกใจให้พี่น้องเอ้ย
1: ที่เรา
0: เกิดไม่ทันจริงไงผมว่าขุนบ่วิวนี่เกิดไม่ทันแต่พวกเราเนี่ยเคารพนับถือและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าชาวลังส้วนทุกคนนี่เคารพและก็ศรัทธาในพระเทพวงศาจารย
1: ์
0: เป็นอย่างสูงกัน
1: เคารพนับถือทางที่คนลังส้วนก็ดีซึ่งหญิงพวกเรานี่ถือว่าไม่ใช่ติไกลนี่เป็นในโลในล้านต
0: ้
1: องตาล่วงนับถือเป็นตาล่วงเพราะแกก็เริ่มคนเข้าหมวง
0: บ้านเข้าหมวง
1: คนบ้านหวังก้อมูซี่เข้าหมวงตรงนี้
0: ครับ
1: ซึ่งกันถ้าไม่ช่วยกันเราไม่ช่วยกันตาล่วงหวาตายเอง
0: นั่นแหละ
1: ต้องมาช่วยกันแล้ว
0: ซึ่งตอนนั้นต้องช่วยกันซ
1: ึ่
0: งที่สำคัญนะพอล่วงผูตะลอดเลย
1: ครับ
0: วัดขันเงินพายเรือเนี่ยไม่ค่อยได้แชมป
1: ์นั่นแ
0: หละเพราะได้เหรอพอล่วงบอกว่าถ้าได้แชมป์ประจำเหรอใครที่มาแข่ง
1: โตตอง
0: แม่นี่แหละคำผูแต่ละคำไหมครับไม่ได้ว่างแต่ว่าต้องมีชัยชนะซึ่งเหมือนท่านเรือถูกล้ำคิดแต่ชัยชนะดังเพศจบมามีไม่งานเหลือแค่ง
1: ต่อไปเคยมา
0: แปลว่าเรือหนาลำเดียวนี้ประเภทหนึ่งหนาลำหนึ่งซึ่งบริจาคนั้นเนี่ยแต่ละลำแต่ละขายก็ได้เข้ามากันเนี่ยมาเพื่อซื้อทอดมาทำประเพณีดังเพศ
1: ครับ
0: นั่นแหละนี่บอกพูดถึงพระพูดยาวกันเพราะคุณบ่าวิวคิดคุยเรื่องพระอยู่ว่าเนี่ย
1: ชอบผมชอบเรื่องพระ
0: ซึ่งอีรูปไม่พูดถึงไม่ได้แล้วอัน
1: ที่นั่นเหรอ
0: นุ้ยท่านเจ้าคุณวัดหนอกไงครับ
1: อ๋อ
0: หรือพระเทพวชิระ
1: ปฏิพันธ
0: ์ค
1: ือท่านเจ้าคุณดำเนินอัธจารี
0: ครับผม
1: นะ
0: นี่ก็เป็นส่งสำคัญ

0: ันอีรูปนึงไงครับ
1: ครับ
0: คอยบ่เล่าเรื่องราวต่างๆผมรู้สึกเสียใจอยู่ย่างพี่น้องเอ้ยพอพูดถึงเรื่องนี้รู้สึกเสียใจหลาวเลย
1: ว่า
0: วันนั้นเนี่ยผมคุณบ่วิวแล้วก็ตากล้องอีก 2-3 คนนะ
1: ครับ
0: เรามีโอกาสได้ไปถ่ายทําเกี่ยวกับรายการกันได้สักทีผมนึกไม่ออกแล้ว
1: เหลือแค่นี้แหละ
0: เหลือแค่นี้แหละพอไปถึงท่านเจ้าคุณพูดทันทีว่าเบิร์ดก็บอกวิวเนี่ยช่วยนัดอาจารย์ไข่เช็คอาจารย์นารานนท์อาจารย์ประชาแล้วก็ผู้รู้งานแหละแข้งทั้งหมดสักทีได
1: ้ครับ
0: ซึ่งผมท่ามาวันพฤหัสครับท่านก็บอกว่าให้มาเขียนเรื่องเราของหลังส้วนเรือแข่งหลังส้วนบันทึกให้เป็นลายลักษณ์อักษรกันเสียที
1: ให้เป็นเล่มที
0: นั่นแหละซึ่งก็ยังพูดจริงทายไปแล้ววะชาติมันที่อยู่อีกกี่ปี
1: นั่นแหละ
0: พูดไอ้ยาผมไม่นึกพี่น้องเอ้ยว่าวันเวลานั้นจะผ่านไปไม่นานท่านเจ้าคุณท่านก็ถึงแก่มรณภาพเสียแต่เรื่องเราที่ท่านได้ถ่ายทอดนี่ผมยังจดจำไว
1: ้โต
0: ๆวันในอดีตปันพรือมีความเป็นมาประมาณไหนนะนี่ก็เป็นเรื่องเราเหลาข้านกันพี่น้องครับแต่วันนั้นและทั้งมดทั้งเพไม่ว่าจะเป็นพระเทพวงศาจารย์หรือท่านเจ้าคุณดำเนินอัธจารีหรือท่านเจ้าคุณวัดนอกทุกปีพี่น้องนะ
1: ครับ
0: จะนำรูปเมื่อนของท่านแห่ไปในขบวนกันนั่น
1: โตตอง
0: แห่ไปในขบวนงานเรือแข้งนี่แหละ
1: ทางบกนี่แหละ
0: ทางบกซึ่งเมื่อนำรูปรอเจ้าคุณเท้านี่ไม่ต้องท่ามอยู่แล้วและนั้นแห่มาตั้งแต่ปี2505แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: นี่ถ้าว่าผิดหลวงพงษ์ประเจงทักเอง
1: ช่วยบอกกัน
0: นะนั้นแหละสมัยก่อนนี่เขาห้ามกัน
1: เกิดไม่ทันนี่
0: เกิดไม่ทันแต่ผมเห็นภาพไปได้เห็นภาพจากคุณเซนีวัชระท่ายวายเมื่อปี2505เขาห้ามข้ามทางรถไฟพี่น้องเอ้ยสมัยก่อนตันึกแล้วว่ามันธรรมดาแค่ไหนเหรอน่ะถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบ้านเราหลักเรือเพยกตัวอย่างคุณไม่รู้จำได้ไว้แต่ขอเล่าให้ฟังเทตาชาเล่าให้ฟังเรือแม่นางมัดชามาจังหวัดน้ำชาไม่ใช่มีรถ
1: แบมา
0: แบมาแบจังหวัดน้ำชาแต่นึกแล้วที่
1: ครับ
0: แล้วเอามาลงที่ท่าน้ำตรงนี้เรือเสือสมิ่งของวัดดอนวาดห้ามจังหวัดดอนวาด
1: นั่นแหละ
0: มานี
1: ่ว่าที่มาถึง
0: เรือเทพรัตนา
1: ครับ
0: ของพระครูชูเทพ
1: เจ้
0: าอาจารย์รัตน์นี่แหละห้ามจังหวัดเขาแงน
1: ครับ
0: แล้วก็มาลงเทถาใหญ่นู
1: ่นั่นแหละ
0: ซึ่งคิดแล้วว่าในอดีตก็ปล้ำเหมือนแกไงซึ่งคนที่ขายเรือสักลำในคนโบราณคนผู้ตาผู้แก่น้ำตาไหลไปเลย
1: โตตอง
0: มาขายลงไม่พี่น้อง
1: ครับ
0: เขาปล้ำกัน
1: เ
0: ขาปล้ำได้ต้องข้าวปลาตัดไม้
1: ยู่เป็นแรมเดือนไปทำห้างต้องไปคลางยู่ต้องขอดท่อเคยเกลือไปยู่ไม่ใช่คนอยู่เคร่งไปจอดตายโคนทึ่งเลย
0: เหลือโครงเดียว
1: นั่นแหละบอกคนนี้ต้องชายช่างชายได้ฮะลำบากลำบนเมียวก็
0: กลับ
1: นี่แค่ได้รู้ได้สัมผัสเพราะว่ามีโอกาสได้ขึ้นไปหาไหว้ไ
0: งนั่นแหละ
1: ขึ้นไปหาไหว้กันนู่นบนป่าต้นน้ำเทคลองเงินนู่นแหละ
0: ครับ
1: นี่ประกาศไม่ใช่ว่าป่าไม้มาจับนะ
0: อย่าจับป่า
1: อย่าจับเพื่อไหว้มางานเรือแข้ง
0: ไปวันนั้นพี่ตักไปกัน
1: ครับ
0: ไอ้บ่อเนี่ย
1: ก็ได้ป่าจังเขือกไป
0: ป่าจังเขือก
1: นั่นไปจับในนู
0: ่นในแก่เง่า
1: ไม่เพื่อ
0: เพื่อ
1: เดี๋ยวถ้าเราไปในนู่นโหลทันตุ้ยใหญ่ตึงอยู่
0: ครับ
1: พี่นัทพลแดงสีทำ
0: ยู่แ
1: หวนั่นแหละ
0: ซึ่งไม่ต้องหวังเวิร์ด
1: ครับ
0: แกดูแลแกดูแลอย่างดีให้นอนได้หัวขำเลยวะ
1: นั่นแหละ
0: เดี๋ยวมาเล่ากันต่อว่าเหลืองบุกว่าไปตัดว่ายเนี่ยมันผอพรือนะ
1: นั่นแหละ
0: วันนี้รายการนี้เอกสารไม่ได้เอามาจึงมาเล่าเล่าประวัติ
1: รับ
0: เป็นมา
1: จีบยิ่งนี่แต่คืน
0: ลืมมัดเลยพี่น้องเอ้ย
1: ได
0: ้เนี่ยเดี๋ยวมาเล่ากันช่วงที่สอง
1: ครับ
0: ว่าไปตัดว่ายเลยพี่รงพี่รงพรานป้าของประตูผ่าผมไม่พอพรือนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าว่าที่ได้ไหว้แต่ละเส้นแล้วว่าที่เอามาทําไหว้แล้วว่าที่เอาไปใส่บ่อทง
1: นั่นแหละ
0: เรือว่าที่ได้พันพรือ
1: ครับ
0: เอามาเล่าให้ฟังตอนนี้พักฟังเพลงเพลงแล้ว
1: ทําบุญรวมชา
0: ทําบุญรวมชา
1: ข้อนานนักหน้าแล้ว
0: จะเบาเฉย
1: วันนี้ตามไปข้อถึงมรกตโอ้ไม่รอได้ฟังครับเล่ากันนั้น
0: ครับฟังเพลงนี้แล้วก็มาพบกันต่อช่วงที่2ครับ
1: ครับ

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา16:00 น.ถึง18:00 น.

0: ไม่ได้22-31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำลำสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
1: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนุ่มน้ำหลังสวน
2: ครับพบกันต่อช่วงที่สองเลยครับ
3: นี่ช่วงพักผมไปนู่นมาลูก
2: ไปไหนแล้ว
3: ไปมรกตมาไปแล้ว
2: นี่ไปมาแล้วนี
3: ่ไปไปแล้ว
2: แม่เฮ้ย
3: อย่ามาถาม
2: เลยกี่ห้อได้เยอะแค่
3: ไหนฟอร์ซ่า350
2: เจ๊ด้ว
3: ย20ป่ะ
2: แม
3: ่ลูกไปกลับมาพร้อมครูเจมส์กาลาชีปุ๊บ
2: มาพร้อมเลย
3: นั่นแหละมาพร้อมกันเลย
2: อาจารย์เจมส์มาถึงแล้วนะ
3: มาอาจารย์เจมส์มาถึงแล้วมาแลกกับแก้มตอบตอบรับที่บอบบอบ
2: พอแก้มตอบก็บอบสันทีเลย
3: นี่ได้กินกับหัวมันต้มจ้าวัดเข้าเงินหน้าของตายายเอาไปให้วัดเข้าเงินได้กินหัวมันต้มนี่ต้องครอบเอาครอบใจเย
2: ่ครับ
3: ไปเอาไปข้างหนอแต่เดียวเอาไปเอากาสู้จีบัตมาของมรกตไปเจอพี่น้องหลายคนหลายฐานนี่วันนี้นี่ไม่ใช่มีเรือนะที่หลังเทศบาลนะพอเรือไปแข่งกันที่มรกตดูแต่ก็ยังไม่ยอมมาหนังเฝ้าได้แหล่น้ำนั่นเมื่อพอหลุงนู่แกหนังแหลกลงแหล่ผ่านโค้งแหล่ผ่านบ้านนั้นมีความสุขอะ
2: ความสุข
3: มีความสุขนี่มันอยู่ในใจเหลือแต่แล้วพอถึงเวลาไม่อยู่ติดจริงๆอ่ะ
2: ครับ
3: นะครับ
2: ซึ่งนี้เมื่อสักครู่คุณพี่รงไงจานุจะพรานรงพรานรง
3: ฮะ
2: พรานป้า
3: คนที่พาไปเจอช้างนั่น
2: แหละนั่นแหละนะครับทักมาบอกว่าตอนนี้อยู่กับช้างโอ้
3: ครับ
2: อยู่กับช้างไข่นะครับช้างไข่นี่ก็คือนายปัญญาสิทธิฮีทนะครับหรือนายช้างไข่ซึ่งมีชื่อในวงการและท่านอาจารย์ไข่เช็คด้วยท่านอาจารย์กฤษดาพุทธสบันนี้ขนานนามว่าเป็นชื่อในวงการว่าจอมหยุดนายกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าช้างไข่นี่ได้ข่าวว่าทําเรือตั้งแต่อายุ28ปีแล้วครับ
3: ครับ
2: เรียนวิชาถ่ายทอดมานู่นจ้าพอหลวงชบแต่หลังจากนั้นก็ทำเรือมาเป็นรอยล้ำเลยครับ
3: คนแหนี่เคยเห็นยังคนเรือ
2: ไอ้นูจำไม่ได้แล้วเลย
3: อาจารย์เคยเช็คแกแต้งไว้ให้นะ
2: นั่นแหละ
3: วัดทำควันเรือ
2: ว่ามันเพื่อ
3: ซึ่งก็มีบดไว้ครูเรือ
2: ครับ
3: เท้าเทซืบสาบซืบลำดับได้สูงสุดแล้วก็ซืบต่อจากนั้นไม่พบแล้วคนสุดท้ายหรือไม่ใช่คนสุดท้ายเลยคนแหนเริ่มเผื่อนได้ซืบได้ก็คือพอหลวงแดง
2: ครับ
3: วัดบางลำพู
2: นั่นมัน
3: นั่นแหละพอหลวงแดงวัดบางลำพูแล้วก็หมอพายกับช้างมัว
2: ครับ
3: สิทธิ์พอหลวงแดง
2: นั่น
3: ทิ้งแล้วก็ซืบถอกันต่อมาแต่พอพูดถึงพอหลวงแดงมันจะเรียกพูดถึงเรื่องพระต้องนัวเราไม่เคยได้พูดถึงเขาเรียกว่าโคบุญนางลำพู
2: ครับ
3: โคบุญนางลำพูในสมัยนั้นเจ้าวัดนี่พอหลวงจัดเลย
2: ครับ
3: พอหลวงจัดนี่ถือว่าเป็นโคบุญนางลำพูบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนี่เดียววันที่18ตุลาคมครอบครัวทวีสุขไงโดยพี่ไข่รัตติดต่อผ่านผมมาแล้วจะทำพิธีทำขวัญให้นางลำพูแล้วปีนี
2: ้
3: ใครย่าเห็นพ่อหลวงจัดย่าเห็นโลประทานย่าไปไหว้นางลำพูวันที่18ครั้งเย็นไปครับที่วัดบางลำพูนะ
2: นั่นแหละซึ่งนี้เพราะว่าพี่รงแจ้งข้าวมาปันนี้นะว่าช้างโอ้ช้างไข่ปัญญาแล้วก็ทีมงานอยู่นี่ผมว่าทีมงานเพชรชุมพร
3: ครับ
2: ทีมงานเทพธงชัยของอดีตท่านผู้ใหญ่ธงชัยอูโพคนแสงแดดนี่ผมว่าน่าแลหลาวปีนี้บ่ได้ข้าววัดโลโลสานต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่อย่างดีเลย
3: ครูเคยเช็คแต้งไว้พร้อม
2: ครับ
3: ชังไข่ปัญญาโด่งดังอีสาน
2: นั่น
3: ข้าวเขตเพื่อนบ้านเมืองลาวทามาน
2: ั่น
3: นั่นแล้วเอาเท้านั้นขอนะก่อนฉันใช่เนี่ยผมไปวัดอื่น
2: ก็สมเฉยเลยครับสมเฉยเลยว่าจอมหยุดนายกตื่นคิดเอาเอง
3: ฮะ
2: อ
3: ะไร
2: ผมนู่ไปขึ้นไปถึงอะไรก็ต้องนู่วังก้อนไปเอาไหว้กันนั่น
3: คลองเงิน
2: ไม่ใช่
3: ต้องไม่แล้ว
2: คนไม่รบแร่ไปเอาปนปลาสงมานู
3: ่อ๋อห้วยหนามเม่น
2: ห้วยหนามเม่นลุงไรเทียไปเอาไหว้ที่นั้น
3: ไม่จำได้เลย
2: รู้พาไป
3: กับ
2: เป็นนี่เป็นช้างคุดเรืออยู่กับช้างไข่นี่แหละ
3: ครับ
2: ท่านลาวมาแล้วช้างไข่เออนี่ลาวมาแล้ว ว่าฉังไข่ไปในบันพื้มังสมเฉือจริงผมเฉือแล้วจอมหยุดนายกเลยมาต้านนะ
3: ฉังไข่ต่อเช้ามาอ่านให้ฟังที่ฉังพูดเรือ
2: นะเอามาอ่านดีต่อเช้าเอาไว้คุณบอกวิวอ่านให้ชาวบ้านชาวช้องได้ฟัง
3: นั่นแหละ
2: อาจารย์ไข่เช็คประพันธ์มาอย่างนี้แหละ
3: ครับ
2: ซึ่งมาครูพูดไปถึงเรื่องการตัดไว้นะ
3: ครับ
2: เทพพี่รงพาไปตัดพี่น้องนะจริงๆเนี่ยผมอยากเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาถ่ายทอดให้พี่น้องได้ฟังว่า
3: ถูกต้อง
2: ตัดไว้เนี่ยนะข่าวป่าไปตัดไว้ผมไม่ได้ไปถึงขนาดจะตัดไม้ทําเรือมั้ยครับขนาดไปตัดไว้เนี่ย
3: แล้วก็ไปในยุคลั่งสมัยที่ว่าเครถ
2: นั่นเอง
3: ไปแล้วก็เดินข้ามฮีดเดียวไปถึงก่อไว้แล้ว
2: ครับ
3: แต่ว่าเมื่อก่อนนี้ต้องเดินตั้งแต่ข้างหลังไปตั้งแต่สมัยท่อแพ
2: นั่นเอง
3: ว่าที่ไปได้มานี่ไอ้ยาพี่น้องเอ้ยพอดีขึ้นไปถึงครับไปเจอกับลุมคุดเดือนลุมคุดเดือนคุณบ่าวานตามไปกันในวันนั้นนะ
2: ครับ
3: คุณบ่าวานตามไปถึงนี่ถ้ามาหรูได้อ่ะบอกว่าเขามาคุดเดือนบ่าวานเอ้ยนั่นเอง
2: เย้แบบนี
3: ้ลุมลุมเท้ากัดแต่มอเบอร์สามซ่องกัน
2: นั่นเอง
3: นั่นเองคุดเดือนเดือนเข้ากินนักหน้าแต่ว่าเดือนตัวนั้นมีง่วงเดี๋ยวทำท่าไม่ค่อยดีฮักขิงไปโป้งโป้งอยู่กลางๆคุณบ่าวานตามมาหรือเพื่อที่กลับเขาโครงกันแล้ว
2: หน้าตาคลายคลายกัน
3: ครับ
2: ตาเมื่อนเพื่อนได้บอกว่านะ
3: นั่นแน่
2: ซึ่งไม่หงายพี่น้องเอ้ยพาไปตัดไว้นี่ผมไปกับผ่านรงแล้วแหละผ่านรงพาแนะนำอันนี้โทไม่ได้นะตอนนี้รู้วัดผ่านรงครับคุดรามายมาเขาผมกินได้เป็นยาชูกำลัง
3: ลีนชาเอาเคร่ง
2: นี่นี่ลีนผู้มีเดชาเดียวพี่รงนั่นแหละ
3: ครับ
2: คุดมาถึงป๋ออย่างดีส่งอ่ะหนอเบิร์ดเขียวน้องมันมีรสชาติซาซาหนองเขียวเซ็ตเดี๋ยวผีจะบอกว่าตอนเลยผมก็เห็นเขาเป็นพรานป่านี่นะก็ส่งหายผมก็เคี้ยวทันทีครับก็เคี้ยวไปได้สักครู่นึง
3: เพื่อ
2: พี่รงเดินไปหนองเบิดจ่าพึงไม่ใช่ตอนนั้นนี่ตอนนี้เหมือนนั้นป้อมจันเลยเล่า
3: ตัวหัวมันแล้วอ่ะ
2: ป้อมกินแล้วแม่เอ้ยพรานป่าผมพาไปแลแนะนำแต่พิษเปแต่นั้นแหละคนมีความรู้ร
3: ู้
2: จริงไปน้องเอ้ยตอน3แก้วหนองเบิดจ่าโทษนะโทษแซ่บร้อนแซ่บไม้แต่มานั้นผมโทษแล้วแต่ผมไม่บอกผมโทษแล้ว
3: ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องเอ้ย
2: ครับ
3: ได้ลองไปสัมผัสแล้วไหว้เส้นหนึ่งว่าที่มาอยู่ในบ่อทงมาอยู่แต่ให้เรือได้ชิงอันนี้ไม่ใช่นุกต้องไปช่วยรังช่วยเศร้าช่วยมันคว่างดินมั่งอยู่บนปลายไม้มั่งที่สำคัญอย่างน้ำกัน
2: ครับ
3: ซึ่งน้ำไหว้นี่ถ้าพูดไม่ใช่เขี้ยอ๋อ
2: เก
3: ี้ยวมันก็แก้วเลย
2: เกี้ยวถ้อยเลย
3: ครับ
2: เกี้ยวนี่ไม่จะไปรอด
3: ติดเกี้ยวอย่างยอมนี่คิดแล้วถึงเรามนุษย์ที่ยอมไม่ยอมมันช้างมาได้มั้ยแล้วก็ว่าที่ได้มาเอามาเผาลาว
2: เอามาย
3: างไฟบางคนว่าพื้นแค่ต้องเอามาหล่นไฟแล้วไม่แห้งมั้งเถอะถ้าเอามาหล่นไฟแล้วก็ไฟแรงนี้ได้รับเขาเรียกว่าวิชามาจานูคุณจำลองอักษรชื้นได้รับมาจากคุณลุงบุญยมหน้าจ้าบ้านควรแล้วก็หลายๆคนหลายๆฐานเหลือตัดสินในสั่งซ่อนผ่านคุณลุงเล็กบุญเริ่นภูมิสถิตแล้วก็ตกรุ่นมาจนถึงตอนนี้คุณลุงอูโกมิวคุณบุญมีสาเหตุที่ต้องยางเนี่ยไหวมันมีเขาเรียกว่าน้ำมันในเส้นเนอะ
2: หรือย่างมันอะไร
3: ห้ามทิ้งไว้เกินช่องคืนถ้าทิ้งเกินช่องคืนก็อย่างนั้นชุนมด
2: มัน
3: ต้องหมายย่างให้กับนำมันไหว้ออกมาเคลือบกับเส้นไหว้ที่ความเนี่ยวที่คุณยุทธนายหัวยุทธกินไก่อยู่กับคุณบ่าวว่านบอกว่าผมชอบจริงไงคุณเบิร์ดเอาน้ำมันทาเส้นไหว้ไปให้วะ ไปฉายอยู่ด้วยกับน้ำมันไหว้มันเนี่ยวเมื่อน
2: นั่นแหละย่าง
3: เ
2: ล
3: ยครับ
2: นะครับพอเอามาได้แบบนั้นเมื่อที่คุณบ่าววิวหลาวมาเดียวนะ
3: น
2: ั
3: ่นแหละ
2: ล้นเซ็ตตัดให้ได้ขนาดหลังจากนั้นก็บรรจงเย็บผ้าแดงซึ่งผืนผ้าแดงไม่ใช่หนึกหญ้าตัดเท่าไรก็ตัดนั่นไม่ใช่หนึกว่าที่ตัดให้แผ่นเท่านี้ก็เอามันต้องมีกำหนด
3: มีขนาด
2: เท่า
3: ไรเหรอ
2: ซึ่งขนาดของผ้าธงเนี่ยเขาตัดผ้าธงในลักษณะของสามเหลี่ยมชายธง
3: ครับ
2: เขาเลี้ยนะ
3: ครับ
2: สามเหลี่ยมชายธงด้านที่เย็บติดกับไหวมีความยาวอยู่ที่6นิ้ว
3: ครับ
2: นะครับมีความยาวอยู่ที่6นิ้วส่วนยาวของผ้าทั้งงดยาว12นิ้ว
3: นั้น
2: นั่นก็คือความยาวของขนาดผ้าธง
3: ครับ
2: หลังจากตัดผ้าเสร็จคุณตาก็ดำเนินการนะ
3: 12นิ้วแล้ว12นิ้วใครอ่ะ
2: 12นิ้วหมายมันชัด
3: โอ้โหนึกว่า12นิ้วคุณโก้มิ้ว
2: ไม่ใช่
3: แต่12นิ้วคุณโก้มิ้วครึ่งตาเข้ามาแล้ว
2: แต่ละ12นิ้วบอกว่านี่ถึงนะ
3: คร
2: ับตัวใหญ่แต่มือเล็ก
3: ครับ
2: อยู่คล้ายๆตัวไอ้เจ้า
3: ฮะ
2: ตัวใหญ่มือเล็กเล็บคมผูต้องปองก้น
3: แมวแจ้ว
2: ไม่รู้แมวเว้ยได้ยัง พอได้ผ้ามาเสร็จ
3: ครับ
2: คุณตาหรือคุณอัตพลคงนามู่ดำเนินการสกรีนผ้าลวดลายบนผืนทงกันดี
3: นั่นแหละ
2: เพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าผ้าทงผืนนี้ผลิตเหมือปีใน
3: นั่นแหละ
2: ชายก็งานเรือแข้งปีในเหมือเอาไปแคว้นหัวเรือทันจะรู้ทันที
3: โตตอง
2: ซึ่งไม่ได้หงายพี่น้องเอ้ยแต่ละคนได้ขึ้นมาตัดไหว้นี่ผมได้ไป 2-3 คนแล้วแหละไปกับลุงอูทีแม่เอ้ยลาบเลยพาผมเดินขึ้นโหลแหลเดินสุดและลงไปในกลอแล้วก็ขึ้นอีโหลนึงซึ่งผมนึกแลน้ำนักร้อยโหลพาเดินขึ้นไปพลัดอีข้างอ๋อในวงแล้ว
3: ครับ
2: แม่เอ้ยพาไปได้สิทําเหมือนผมเดินป่าชำนาญนั่น
3: มาไอ้แก้วจะไปโตอยู่กัน
2: แก้วลงอ่ะ
3: พาลงอ๋อในวง
2: อ๋อซึ่งนี่ล่าสุดนี้พรานนรงค์ไงพาไปถึงเนี่ยจะพมพูดมาก่อนเสียงชัดว่านี้คุณนรงค์พาพรานนรงค์พาเรียบร้อยแล้วเป็นไงกันได้แล้วก็เรียลีนแข็งแข้งแล้วโทษกับวานไอ้โจแกแล้วไม่รู้ข้างข่าวดำหรือข้างข่าวแม่เกย
3: ว่าผมรู้แล้ว
2: เพื่อ
3: วัดไอ้กาตอนนั้นนั่นเขายกคุยกันสองคน
2: อ
3: เอาไว้หนองเบิร์ดด้วยกินแล้วแข้งนักหน้าใช่ไหมบังเอิญพิษเถเนี่ยเขาชายท่าถึงคุณเบิร์ดกินเรียบร้อย
2: เรียบร้อย
3: ลีนแข้งเลยพูดได
2: ้ใช
3: ่
2: ยุ่งเลย
3: นี่ไม่รู้พอพื้นแต่นั้นพาไปคว้านูที
2: นี่ใครเหรอ
3: ยาตัวนั้น
2: กาใคร
3: ครอบครัวคำแก้แว
2: เพื่อ
3: ปอนถวดไข่กับถวดนานู่นเดี๋ยวฟัง
2: ยา
3: ควายถวดไข่เลยที
2: เดี๋ยวพอพื้นอย่าอย่า
3: ครับ
2: อย่าทําแล้ว
3: ครับ
2: สงสารสงสารให้แกฟังบิดอยู่บายบายซะนี่คุณบ่มีอันตรายอย่างเงี้ยก็คนเฒ่าคนแก่เรียถวดเรียปูเคยอย่าเคยถวดใครแต่ที่ทําทางเพไม่ใช่ว่าสนใจใคร
3: เอ็นดู
2: เอ็นดู
3: ครับผม
2: นี่ฟังทุกวันนะได้ข้าวมานี่ฟังทุกวันวันไหนไม่ได้ฟังกินข้าวไม่ได
3: ้นั่นแหละ
2: สงสารแล้ว
3: นะ
2: ครับแต่รายการนี้เป็นรายการเฉพาะกิจนะพี่น้องนะไม่ได้จัดกันตลอดทั้งปีเดือนนึงก็จัดกันเท่านี้แหละเดือนเดียวก่อนงานเรือแข้ง
3: โตตอง
2: ซึ่งก็อีกอย่างหนึ่งต้องขอขอบคุณเลยครับขอบคุณพี่ณรงค์ปัญญานี่แหละ
3: ครับ
2: พาพวกผมขึ้นไปบนป่าบนเขาแล้วก็แนะนำให้รู้จักในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไงครับ
3: ครับ
2: ทำให้พวกเราเนี่ยพูดง่ายๆว่ามีโอกาสที่ขึ้นเข้าวันนั้นเนี่ยยากมาก
3: โตตอง
2: เพราะว่าหลายๆอย่างนะแต่ว่าได้ไปและได้ไปสัมผัสได้ไปเรียนรู้ต้องขอขอบคุณหน่วยเป็นอย่างสูง
3: ซึ่งทีหลังถ้าที่ชวนไปคุยกับช้างจะดีก่อนนะ
2: ย้ายมานะครับย้ายมาแล้ว
3: เอ้าต้องฟังเพลงที่ส่งเข้ามาจากแฟนรายการแต่เดียวไม่ได้จดไว้ว่าเคย
2: ลุงไข่แย่
3: พี่ลงกัน
2: จำเสียงไม่ได้แล้ว
3: ไม่ได้เลย
2: ลุงไข่
3: ขนมา
2: ลุงไข่นายทายเรือป้านาครับหนาฝนขอข้อมา
3: ข้อเพลง
2: ข่อยนองใต้ต้นโดน
3: ไข่ยา
2: ซึ่งบอกผู้ถึงลุงไข่ผู้ที่ถึงหน้า
3: เอาว่า
2: ลุงไข่เนี่ยได้ข้าวว่าบ่หนาฝนว่าปีนี้หนาฝนบ
3: ่
2: ไม่ใช่ลุงไข่บ่
3: หนาฝนไม่ใช่พี่ไข่จริงนี
2: ่ข้าเรือสวยงามของอำเภอได้เช่ม
3: ครับ
2: ให้ลุงไข่เหลือไข่ก็ได้ในนั้นในคนหนึ่งใช่ไหม
3: ได้
2: พวกมาขอเลยลุงไก่เก็บมาสนใจใครใช่ไหม
3: ครับ
2: สนใจแต่ฝนคนเดียวถ้านาดฝนตกนี่วิ่งออกไปราเลย
3: ครับ
2: คิดซึ้งแล้วก็รักแต่ฝนใช่ไหมน่า
3: เดี๋ยวฟังเพลงนี
2: ้คอยนองใต้ต้นโดน
3: ครับ
2: ครับผม

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ 27-31 ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง 31 ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00-18:00 พลาดไม่ได้ 22-31 ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
2: ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
3: ครับ
4: ครับ
3: ข้าช่วงเทซ้ำ
4: ช่วงสุดท้ายแล้ว
3: คุณเบิร์ดชาฮิตวันนั่งนินทาพร้ายอยู
4: ่ไกลแล้ว
3: มาหวาไป
4: คุณเบิร์ดแล้ว
3: นี่เดี๋ยวพูดเรื่องงานชอบไปเขาอีก
4: ครับ
3: เขาคว้าประยาสัมพันธ์งานแรกก็คือคุณพ่อจะเริ่นพัชยา
4: ครับ
3: น่ะตอนนี้ลุงเริ่นนะเดี๋ยวลงเครื่องเที่ยงไงพี่เคยตัวเล็กๆดำๆมาเนี่ยมาเลยเรือแข่งทุกปีกันไปแต่แล้วทำบุญเทวัดหัววังเฝ้าต่อวันฮัดน่ะคุณพ่อจะเริ่นหรือว่าลุงเริ่นพัชยาโลตาบุญไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วปีนี้งานที่ซ่องก็นวยต้องผูได้ยิดพอดีก็ตามไปเป็นโคศกแล้วก็ไม่ได้ไปตรงอาจารย์เป็นจ้างไปแทนแล้วงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ประภัยวงศ์ซ่าหรือคุณแม่ประภัยกชรักนี่เป็นพี่สาวของท่านพลตำรวจโทวรรณรัตน์กชรักแกอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปัจจุบันนี้เป็นประธานมูลที่ลุ่มน้ำหลังส่วนตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่วัดแหลมทรายอยู่นะครับอยู่ที่ศาลารอ9วัดแหลมทรายทำไปจนถึงคืนวันพุธแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันฮัทที่จะถึงเหมือนกันต้องกราบขออภัยฝ้าเข้าไปถึงฐานพลตำรวจโทวรรณรัตน์กันนะครับถ้าเคยได้รับข้อมูลก็ไปบอกกันว่าต้องขอโทษอย่างสูงแหละผัวผมไม่ทำทันหน้าฐานหน้าประติดงานเรือแข้งในช่องวันกันมืดกลัวว่าของฐานจะเสียการเสียงานเลยมอบครูเป็นจ้างให้ไปแทนนะครับ
4: ครับซึ่งก็ ในขณะนี้เรือที่มรกตแข้งเซตสินเลยพี่น้องหน้าร
3: อบเสร็จแล้ว
4: รอบแร้เซตสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขัดเรือ
3: ครับ
4: เรือ8ลำสุดท้ายแล้วมัน
5: เหมือนมังคุดเลยนะต้องขัด
4: ขัดมาแล้วขัดไส้มาแล้วตอนนี
3: ้
4: โลในปั่นพื้นนะขัดเรียบร้อย
3: นั่นแน่
4: ซึ่ง8ลำสุดท้ายตอนนี้คุณบาวิลมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วว่า
3: ไม่รู้ว่าผิดพลาดเปล่าแต่ต้องพันนี้แหละเพราะแลตามตารางคะแนนนะ
4: ครับ
3: เพราะไม่ได้เถียงก็เคยถ้าปั่นพื้นก็เดี๋ยวคุณบอยว่านช่วยแย่งกันนะคุณบาว่านนะนี่8ลำเทเรือต่อเช้านะครับที่สนามมรกตในวันที่14ตุลาคมในสายก็มีด้วยกันจำนวน4ลำ1คือเรือพระนเรศวรจากตำบลพอแดง
4: ครับ
3: 2เรือวชิรวายุของพี่น้องชาวตำบลวังตะก้อนี่เฉยไม่แย่เรือไม่กันโ
4: อไปมันผ่านเรือแล้ว
3: 3เจ้าแม้ใส่ทอง
4: นั่นมัน
3: ของพี่น้องชาวตำบลท่าพลา
4: วานอนขนองศึก
3: 4เรือเทพชลทีของพี่น้องชาวตำบลบางน้ำจืดน่าในใช่ก็
4: น้องย่าจูด
3: จำนวน
4: ฉูดทุกราย
3: 4ลำ
4: ครับ
3: นะครับท่านพันตำรวจเอกอนันต์อนุตระเวสารัตผมถามแต่ผู้เชื้อกนามพระคุณนึงท่านบอกว่าพันตำรวจเอกกันอย่างวะถึงก็เลยเอาอากาศไทยเต็มหน่วยและเต็มรูปแบบนะครับในใช่ก็ประกอบด้วยกันจำนวน4ลำเช่นเดียวกัน
4: ครับ
3: หน้าลำแรกก็คือแม่นางมัจฉาน
4: านมั่น
3: ของพี่น้องชาววัดวาลุการามตำบลแหลมทรายนะครับลำที่2เรือชนละเทพปากน้ำลังส่วนหน้าลำที่3เทพชลายันบางพราวที่รักนี่ของชลายันเจ้แดงเฮียไก่นายกสั้นนองเน้นหน้าและก็ลำที่4มัดชาหนูของพี่น้องชาวตำบลบ้านควร8ลำด้วยกันในวันพรุ่งนี้นะครับ
4: เดี๋ยวก็รู้เลยพี่น้องหน้าว่า8ลำนี้ใครจะได้ข้าวไปสู่ประเภทชิงชนะเลิศ
3: นั่นแหละ
4: ใครจะมาอยู่ในประเภทชิงก่อซ่อง
3: ครับ
4: ต่อเช้ารู้กัน
3: ก่อซ่องนี่เหลือได้แล้วอ๋อ
4: ก่อซ่องนี่ก็คือเรือที่ไม่สามารถผ่านข้าวสู่รอบ4ลำได้ซึ่งทางตลาดมรกตก็เลยจัดให้แข่งขันเด้จะได้เงินรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านซึ่งต่อเช้าตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปนะครับ
3: ครับ
4: ก็จะเริ่มทำการแข่งขันต่อชาวเหลา
3: ครับผม
4: นะครับจนเสร็จสิ้นต่อชาวหน้าทุกประยันแฟนๆเรือยาวไปแลกกันเหลา
3: ครับ
4: ไปให้กำลังใจกับทีมเรือทั้ง8ทีมกันต
3: อ
4: นนี้ถ้าเป็นน้องก็วิดยับที่พบตัวใหญ่ก็เหลือแล้วมัน
3: ไอ้ยะ
4: นั่นแ
3: หละงูดิ้น
4: ยับไปนะทำยับแปงยังงูดิ้น
3: แล่
4: เลยช้อนช้อน
3: ไล่เหี่ยมีเกล็ด
4: ช้อนเนี่ยแค่พบไปแล้ว
3: ครับ
4: หน้า
3: แค่จ้วนแล้ว
4: แค่จ้วนแล้วซึ่งนี้วันนี้เวลาก็ทำท้าที่มดนะครับ
3: ครับ
4: แต่ว่าพี่ตั๊กยังไม่ทำมือ
3: ได้ไ
4: หมขอหน่อยน้อยแกที่บอกว่าได้แล้วแหละแต่ว่า
3: ขอบคุณแหละที่ยังมาฟังรายการ
4: ขอบคุณครับ
3: แคบมาจากมรกตไม่ได้มีอะไรเลยวันนี้ขอบคุณพี่ตั๊กนะครับแม้กระทั่งยุทธราชการก็โทรบังคับให้มาน่า
4: คุณเข้าใจพี่เต้น
3: เพื่อ
4: เต็มใจมาเลย
3: เต็มใจมา
4: เต็มใจมา
3: ใช่
4: เพราะว่างานทั้งคางเลย
3: เรียนมดถือว่า
4: ทำต่อ
3: จีบมาจำ
4: จีบมาทำงาน
3: มีเพลงสุดท้าย
4: เพลงสุดท้าย
3: จาวเศร้าตายตอนข้าม
4: จาวเศร้าตายตอนข้ามครับ
3: คุณขอเองว่านี่
4: ผมขอเองเพลงนี
3: ้นั่นแหละชอบร้อง
4: ย่าหมอไพ่ใคร
3: เพลง
4: ในใจแล้วไม่ยอมหมอ
3: จังว่าทิศน้องเพลงแล้วผมสงสารแปลบไอ้เทมันขึ้นละน้ำตาผีพลัด
4: เห็นน้องถูกมัดตายข้าม
3: ฟังเทปว่าได้อย่าร้อง
4: เองดีพี่น้องนั่นแหละฟังเพลงนี้แหละพบกันไม่ต่อเช้า
3: ครับ
4: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเอกนิติชุดไทยเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเชื่อมเศรษฐกิจโลกแบ่งขั้วในการเสวนาระดับสูงหัวข้อ Building Resilience in a Fragmented World ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยกล่าวว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นกำลังเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงและส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจได้แก่การค้าการเงินและการลงทุนโลกที่แบ่งขั้วส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆไม่เท่ากันโดยประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางจึงควรมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเพื่อลดช่องว่างดังกล่าวพร้อมเสนอให้อาเซียนเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนตลอดจนขยายความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคการสร้างความไว้วางใจต้องเกิดขึ้นทั้งระหว่างประเทศและภายในสังคมของแต่ละประเทศโดยยกตัวอย่างการนำผ้าทอพื้นถิ่น37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งแผงดูดซับเสียงภายในห้องประชุมเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในเวทีระดับโลกสะท้อนว่าการสร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่ต้องเชื่อมโยงถึงประชาชนและชุมชนด้วยเพราะความไว้วางใจที่เข้มแข็งทั้งในระดับโลกและระดับสังคมคือรากฐานสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในโลกที่แบ่งขั้วไทยถูก EU ปลดล็อกทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์มีการเสวนานำแนวทางทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเช่นเทคโนโลยีแบรนด์และองค์ความรู้มาใช้สนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนของภาคธุรกิจนายแอนเดรียดิคาโลรองผู้อำนวยการบริหารสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปกล่าวว่าผลการศึกษาพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสหภาพยุโรปเผชิญช่องว่างทางการเงินสูงถึง 365,000 ล้านยูโรต่อปีขณะที่การนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้สนับสนุนการจัดหาเงินทุนมีศักยภาพเพิ่มเงินทุนให้ธุรกิจได้สูงถึง 120,000 ล้านยูโรต่อปีแต่ปัจจุบันระบบการเงินยังไม่สามารถนำมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประกอบการพิจารณาให้เงินทุนได้อย่างเต็มที่ขณะที่นางกิริดาเก่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญของประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะ SME และสตาร์ทอัพที่สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาไม่เพียงเพื่อคุ้มครองนวัตกรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและขยายธุรกิจในอนาคตสำหรับอุปสรรคสำคัญของไทยคือผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกทรัพย์สินเหล่านี้ในบัญชีขณะที่ภาคธนาคารและตลาดทุนยังขาดระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือทำให้สถาบันการเงินและนักลงทุนไม่มั่นใจในการประเมินมูลค่าและความเสี่ยงอนุทินตรวจโรงครัวภูมิใจไทยประกอบอาหารช่วยคนน้ำท่วมเป็นวันที่15ทักทายไรเดอร์ขอบคุณช่วยส่งอาหารก่อนนั่งจกข้าวเหนียวกินส้มตำไก่ทอดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยที่ยังช่วยทำอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นวันที่15ติดต่อกันโดยมีโรงครัวฮาลาลและโรงครัวเจเพิ่มเติมโดยเมื่อเดินทางถึงนายอนุทินได้ทักทายพูดคุยกับไรเดอร์ที่มารอส่งอาหารพร้อมสอบถามถึงขั้นตอนที่ประชาชนกดสั่งอาหารให้กับไรเดอร์มารับว่าทำอย่างไรพร้อมขอบคุณที่ช่วยกันส่งอาหารให้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากนั้นนายอรุทินได้เดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อยของการประกอบอาหารในโรงครัวและทักทายสอบถามพ่อครัวแม่ครัวที่กำลังประกอบอาหารไก่ทอดและตักผัดกะเพราไก่ใส่ถุงเตรียมแพ็คใส่กล่องก่อนจะเดินมานั่งรับประทานอาหารทั้งส้มตำข้าวเหนียวและไก่ทอดอย่างอร่อย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขา กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เอาละครับตอนนี้ขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
6: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
7: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
6: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
8: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
9: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้น

0: โขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร0775812644
1: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนผึ้งปั๊มเชลไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร0775453416ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
0: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร0818955850
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงจิกโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับมาอยู่ดูแลกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับที่โกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับผมโอ๋นันทวัฒน์ดูแลกันต่อจากรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเพราะๆที่ยังนำมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับพร้อมทั้งเรื่องราวดีๆของผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้ด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆที่สถานีวิทยุอสมทชุมพรของเราจะจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้นะครับกับการเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทเลยทีเดียวนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราจะไปชิงชนะเลิศกันวันที่23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมของเรานะครับขอบคุณสสส.ด้วยเครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาลีรัตนะนะครับอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดนะครับขอบคุณนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED และงานพิมพ์อิงเจ็ตสิกสติกเกอร์นะครับรวมไปถึงศูนย์ถ่ายเอกสารที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับวันนี้ติดต่อสอบถามโทร0775812264ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์ที่นิวัฒน์ปรินติ้งนั่นเองนะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมของเราในครั้งนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้กันครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้จะมาเตือนภัยจากทางจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการประกาศเตือนภัยเรื่องของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักนะครับก็บอกว่าตั้งแต่วันที่14ถึง15ตุลาคมที่จะถึงนี้จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมและลมกระโชกแรงนะครับโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจจะทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับลมแปรปรวนนะครับความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนตกสะสมเอาไว้ด้วยส่วนพี่น้องชาวเรือชาวประมงเนี่ยนะครับทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะครับนี่คือประกาศจากทางจังหวัดชุมพรนะครับในระหว่างวันที่14-15ตุลาคมนี้อาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษในช่วงนี้ด้วยครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัตปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
2: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Radio Networkอสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM 2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ยังอยู่ดูแลกันนะครับจะมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับช่วงนี้ต้องพูดถึงกิจกรรมที่อสมทชุมพรจะจัดขึ้นนะครับนั่นก็คือกิจกรรมเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศกันในวันที่23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นมีการอบรมฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีการประกวดการแข่งขันกันที่ตลาดมรกตสแควร์งานนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้นะครับขอบคุณศาลจังหวัดหลังสวนพร้อมบริการประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาทางกฎหมายโทรฟรีที่0775410068ขอบคุณทกส.สาขาหลังสวนและสำนักงานทกส.จังหวัดชุมพรเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรปรึกษาสินเชื่อเพื่อการเกษตรโทร0775413711และ0775010051นะครับขอบคุณสากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภครับสมัครสมาชิกฟรีปีละ2ครั้งนะครับรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงสนใจสมัครสมาชิกโทร0775411139ขอบคุณร้านเจ๊เอียดตลาดอวยชัย2อำเภอหลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสูตรสำเร็จรูปสูตรเด็ดจัดจ้านนะครับโทรศัพท์0649294232ขอบคุณพลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจนะครับรวมไปถึงขอบคุณครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะหลักร้อยทะเลขอไปนะครับบริการหมูกระทะหลักร้อยวิวหลักล้านอร่อยริมคลองธรรมชาติหิวใจสุดๆนะครับเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จองโต๊ะที่0909703895ขอบคุณลุงต้อจัดเต็มนะครับหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพขาล่องใต้ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนโทรศัพท์0836926540ขอบคุณห้องอาหารคุณสาลายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่เปิดบริการจุดชาร์จรถ EV ที่คุณสาลายเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับรวมไปถึงขอบคุณแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินว่องไววานิชตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีโทรศัพท์0815361153และขอบคุณเฟรชชี่ทีบาร์จากสาลายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมที่ดีโดยคุณทัพพลธรรมภักดีสั่งซื้อออนไลน์ที่ www.tbath.com หรือ ID Line 0875944194นะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมของเราด้วยครับ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาหมดนะครับช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับเราเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: Kitchen Shop is right. Kitchen Shop is right. Kitchen Shop is right. ไม่สไตล์ซ่าเข้ากับทีสไตล์ทัฟทีลองเลย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้รางวัลทุกวันของคุณชเวสคราฟโซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันชเวสคราฟโซดาคราฟความเฟรชให้คนมีเทส
4: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MPort News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
2: ครับพบกันช่วงเย็นวันอังคารนะ
3: ค่ะ
2: วันนี้เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9วันนี้ท่านนายกก็นำคณะรัฐมนตรีไป
3: วางพวงมาลาค่ะ
2: วางพวงมาลา
3: ถวายพวงมาลา
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ที
3: ่ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
2: ก็ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อนะวันนี
3: ้ดีแล้วค่ะใส่ชุดขาวขนาดนั้นไม่ควรที่จะต้องตอบคำถามอะไรที
2: ่ครับ
3: ก็ควรจะเว้นบางสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะในวาระแบบนี้ไม่ควรที่จะใส่ชุดขาวแล้วก็พูดทุกเรื่องอะไรอย่างนั้นแบบนั้นนะคะ
2: ก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ8:30 นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
3: ค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายกพร้อมคณะรัฐมนตรีก็วางพวงมาลาเนื่องในวันนะนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569
3: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนี่เสร็จสิ้นพิธีนายกปฏิเสธให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมหรือเรื่องการเยียวยาอะไรต่างๆนะฮะแล้วนายกก็พูดสั้นๆว่านัดรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยรับประทานอาหารร่วมกันแต่ปฏิเสธตอบคำถามว่าจะมีการหารือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่จากนั้นนายกก็ได้เดินทางกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลทันที
3: ค่ะ
2: นะก็ทานร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ตึกไทยคู่ฟ้าผู้ที่เข้าร่วมรับประทานอาหารด้วยก็จะมีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคุณประเสริฐจันทระรวงทองคุณนิกรโสมกลางคุณวัชรพลขาวขำอันนี้เป็นน้ำที่ช่วยเกษตรและสหกรณ์นะนางสาวปิยรัตติยะภัยรัตน์น้ำที่ช่วยเกษตรและสหกรณ์ก็คงขาดสองคนนะครับก็
3: ค
2: ือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน
3: ์คุณเอกทิติก็ไปเหรอคะ
2: ไม่เขารับนายกเขาเลี้ยงเฉพาะทานข้าวเฉพาะกับรัฐมนตรีในสายของพรรคเพื่อไทย
3: พรรคเพื่อไทยโอเค
2: เฉพาะของพรรคเพื่อไทยของนายกเขาเข้าใจว่าจะมีนายกแล้วก็คุณพลาดอนนะมีนายกกับคุณพลาดอนส่วนรัฐมนตรีเพื่อไทยก็เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปก็ขาดคุณสุริยะ รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็คุณจุลพันธ์เห็นว่าติดภารกิจก็เลยไม่ได้ไปร่วมรับประทานอาหารไม่ได้แจ้งว่าเห็นการรับประทานอาหารเรื่องอะไรนะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะคุยกันเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
3: คงจะคุยกันว่าทำไมถึงไม่อภิปรายพวกคุณทำไมมันยังไงมันถึงโดนพวกผมหมดเลย18คน พวกคุณบอกพวกคุณไปทำยังไงพวกคุณมีดีอะไรมันมีแอบมาคุยกับคุณหรือเปล่าหรือพวกคุณไปเสนออะไรหรือเปล่าและจากนี้จะอยู่กันยังไงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีร่วมกันทำไมพวกคุณบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่โดนซักคนเดียวพวกผมกี่คนโดนหมดเลยแล้วคุณเห็นไหมที่เขียนถึงผมมาแต่ละคำอ่ะอ่านดูแล้วจริงไม่ต้องอภิปรายก็ได้นะถ้าด่ากันซะขนาดนั้น
2: ครับ
3: ไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้เขียนแค่นี้ก็เจ็บแล้วเป็นไปได้ไหมที่นายกจะพูดแบบนี้ค
2: ่ะกลัวเดี๋ยวคนจะหาว่านายกขี้ระแวงอะไร
3: เปล่าไม่ได้มีอะไรระแวงเลยแค่ถามไม่ถามได้ยังไงพี่ไพศาลคะเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลด้วยกันของเขา18คนโดนหมดเลยอันนี้ไม่โดนสักคนเดียวแม้ทั้งคุณสุริยะอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2: ์
3: ปกติกระทรวงเกษตรต้องโดนบ้างถูกไหมคะไม่โดนเลย
2: หรือว่านายกจะถามคุณยศชนันแล้วก็คณะรัฐมนตรีเพื่อไทยว่าหลังอภิปรายเนี่ย
3: จะอยู่
2: ทางคุณธรรมนัสเขาอยากจะขอเข้าร่วมมากเลยเดี๋ยวหลังอภิปรายเนี่ยอยากจะหาลือเรื่องนี้ด้วยดีไหม
3: ก็ได้คุณเชนก็คงตั้งคำก็ตอบแล้วก็ได้ครับเพราะสัดส่วนของท่าน18คนท่านจะลดลงมาเท่าไหร
2: ่
3: ของผมมาอยู่แค่นี้ก็ลดตามสัดส่วน
2: ไม่ได้บอกว่ายังไงจะได้รู้ว่าอภิปรายเนี่ยควรจะต้องให้มันดูเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยยังไง
3: คืออย่างนี้ถ้าถามแบบนี้เราจะไปพูดว่ายังไงเพราะยังไงเราก็ต้องขอเป็นรัฐบาลถูกไหมคะเราจะบอกว่าไม่ได้อะคะบอกก็ได้ก็เป็นสัดส่วนกันไปเพราะเข้ามาตั้ง50กว่าคนท่านก็ต้องลดของท่านผมก็ลดของผมก็อยู่กันแบบนั้นค
2: ่
3: ะ
2: แต่นี่เราก็คาดเดาไปนะจริงๆแล้วก็อาจจะเรียกว่าทานข้าวแล้วก็ถามแค่เรื่องเดียวอะเอ๊ะทำไมท่านทักษิณต้องไปยื่นถอนประโทษกรรม
3: ก็ตอบไปเพราะว่า ยังคิดว่าอายุ75ยังเล่นการเมืองได
2: ้ไม่ก็เห็นทนายบอกว่าจะได้วางมือแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยความสบายใจไม่ต้องมี
3: เกี่ยวอะไรอะคะ
2: ไม่มีมนทินไง ไม่ได้มีมนทินติดตัวอะ
3: มันอย่างนี้นะคะพี่ไพศาลคุณบัญญัติชาติมนตรีให้เหตุผลว่าการยื่นมอบอำนาจให้ทนายไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรร
2: ม
3: และพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุข2568คุณบัญญัติอธิบายเหตุผลว่าการยื่นครั้งนี้ก็คือต้องการล้างมลทินท่านต้องการทำให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อประชาชนและประเทศชาติและเป็นเรื่องที่ล้วนเกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการยื่นครั้งนี้ท่านต้องการล้างมลทินเรื่องที่กล่าวหาท่านและท่านได้รับโทษคือก็มีคนติงว่าคุณวินยัตก็ยังใช้คำว่ากล่าวหาอยู่นั่นแหละทั้งที่คุณทักษิณน่ะสารภาพไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะพี่ไพศาล
2: ก็นั่นไงถึงได้ศาลถึงได้ปราณีรวมคดีให้รวมความผิดให
3: ้คุณทักษิณยอมรับสารภาพต่อศาลว่าคอร์รัปชันจริงใน3คดีและศาลลงโทษจำคุก8ปีแล้วคุณทักษิณก็ไปทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษในฎีกาก็ยอมรับสารภาพว่าคอร์รัปชันจริงแล้วยังจะใช้คำว่ากล่าวหานี่ก็ตลกเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าต้องการกำหนดให้การกระทำเนี่ยเป็นเสมือนว่าไม่เป็นความผิดอีกต่อไปถือเสมือนว่าไม่เคยทำผิดมาก่อนและคืนสิทธิเดิมให้ยกเว้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือบำนาญตามกฎหมายกำหนดแต่ประวัติการกระทำผิดทางอาญาจะไม่ถูกล้างเว้นแต่เรื่องทางวินัยซึ่ง เขาดูกันหมดแล้วว่าคุณทักษิณรับโทษไปหมดแล้วไม่มีโทษอะไรเหลือที่ต้องขอรับนิรโทษกรรมอีกค่ะส่วนเรื่องมาตรา112เนี่ย
2: ครับ
3: เขาห้ามนิรโทษกรรมนะคะพี่ไพศาล
2: ก็ทั้งหมดก็ไปอยู่ที่คณะกรรมการนะฮะซึ่งมีคุณประพันธ์คุณอะไรนินประพันธ์ประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานนะก็หลายคนก็เห็นว่าไม่น่าจะเข้าข่ายไม่น่าจะเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิ์จากไอ้พรบนิรโทษฉบับนี
3: ้ก็คือพรบสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยนะคะเขาจะรับล้างมลทินให้กับข้าราชการที่ต้องโทษหรือถูกลงโทษทางวินัยค่ะก็ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วตกลงว่าต้องการ
2: ก็ไม่ก็คงมีสิทธิ์ยื่นนะครับมีสิทธิ์ยื่นแล้วก็ส่วนว่ายื่นไปแล้วคณะกรรมการก็จะว่าอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอดูคณะกรรมการเขาอีกทีหนึ่งเพียงแต่ว่าในขณะนี้ผมก็เห็นมีหลายท่านโดยอย่างท่านวัดติงสมิธเนี่ยท่านก็แยะแจงมาเป็นข้อนะว่าไม่น่าจะเข้าข่ายที่จะได้รับนิรโทษกรรมในเรื่องอะไรยังไงบ้างเหตุผลหนึ่งก็อย่างที่คุณอันได้สรุปไปว่าผู้ร้องเองอย่างคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ให้การยอมรับสารภาพในสิ่งที่ได้กระทำความผิดไปแล้ว
3: ค่ะ
2: แล้วก็ทำยื่นเรื่องขออภัยลดโทษด้วยนะก่อนที่จะอภัยลดโทษเนี่ยก็จะต้องยอมรับในความผิดก่อนใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ถึงจะไปขออภัยลดโทษ
3: สารภาพอะไรก็เต็มที่ไปแล้ว
2: ครับแต่อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่

0: ที่ยังไม่รู้ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเพิ่งจะอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นแต่ก็ทำให้ผู้คนเขาก็เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์กันไปมากมายพอสมควรเพราะว่าโดยเบื้องต้นไม่มีใครคิดเลยว่าคุณทักษิณจะยื่นนะคิดว่าคุณทักษิณไม่น่าจะอยู่ในข่ายแต่ว่าพอยื่นแล้วเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจว่าไม่รู้ว่าคุณทักษิณเขาคิดอ่านอะไรยังไงนะเขาคือจะหวังว่าฟลุกหวังฟุกฟุกอะไรเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่นะคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วจะไปหวังอะไรฟุกฟุกไม่น่าจะใช่
1: ก็ไม่มีอะไร
0: ก็
1: แ
0: เ
1: น
0: ล
1: ่น
0: ย
1: อนนะคะ
0: ก็เลยทำให้การเมืองก็เลยยิ่งมองกันในช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะรัฐบาลก็กำลังจะถูกอภิปรายไม่วางใจแล้วก็เล็งกันเฉพาะภูมิใจไทยพรรคเดียวซะด้วย
1: จริงๆคุณทักษิณก็ทำอะไรที่เรานึกไม่ถึงมาเสมอเลยนะคะตอนเอาคุณเศรษฐามาเป็นนายกเราก็นึกไม่ถึงตอนคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกเราก็นึกไม่ถึงนะพี่วิศาลตอนคุณยิ่งลักษณ์เราก็นึกไม่ถึงนะเอาข้อจริงอ่ะนึกไปถึงแต่คุณยิ่งลักษณ์นึกไปถึงมาคุณเศรษฐาแล้วก็นึกไปถึงเรื่องคุณอุ๊งอิ๊งด้วย
0: ครับ
1: ฮะแต่มันก็เกิดขึ้นเอาวันนี้เมื่อตอน 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกพระบรมชนกาธิเบศรนะคะที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะนะคะก็ได้เห็นทั้งเรียกว่าสามพระองค์ค่ะนะคะได้เสด็จพร้อมกันค่ะ
0: ครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกๆ
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะเจอเลยค่ะตอนนี้สังคมเขาสนใจอะไรกันคะโดยดราม่าเนี่ย
0: วันนี้เนี่ยผมว่าเรื่องที่ดูแล้วเขาซัดกันนัวเนียมากเลยก็คือสิงคลองหลอดกับสิงคลองหลอดด้วยกันเนี่ยนะอดีตปลัดมหาดไทยปลัดมหาดไทยโยงไปถึงรัฐมนตรีอย่างคุณอนุทินโยงไปถึงข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยอะไรก็ออกมาซัดกันอีลุงตุงตะลุมบอลกันแบบเลือดพล่านเลยนะเนี่ยผมดูเอาคุณอันสิทธิ์ปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันนะเห็นสื่อบอกว่าลากไส้คืนอันสิทธิ์โตสุทธิพงศ์มหาดไทยยุคก่อนหน้าอายกว่าปัจจุบันที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์

0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสุทธิพงษ์ชุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงมหาดไทยถึงขั้นว่าอายที่เป็นข้าราชการบำนาญของกระทรวงมหาดไทยโดยบอกว่าตั้งแต่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าคุณอนันต์นะเขาบอกว่าที่คุณสุทธิพงษ์เนี่ยวิจารณ์ว่ารู้สึกอายเนี่ยที่เป็นข้าราชการบำนาญมหาดไทยเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ตนขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าทุกอย่างดีเราได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดและรวดเร็วตนว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้ตนพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องถิ่นการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆตนเป็นคนเข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้สั่งให้สอบข้อเท็จจริงและกระทรวงดำเนินการเสร็จใน7วันรวมถึงยังมีหน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการด้วยในส่วนของเราได้สอบข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงร้ายแรงและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดแล้วถือว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการเต็มที่แล้วถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายก็ต้องถามว่าน่าอายตรงไหนเพราะเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วและอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยหลายท่านได้โทรมาชื่นชมและให้กำลังใจกับตนที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้แก้ปัญหาทุกอย่างรวดเร็วที่สุด ผู้สื่อข่าวบอกกรณีบอกว่าอดีตปลัดกระทรวงโทรมาให้กำลังใจนั้นนายสุทธิพงษ์โทรมาด้วยหรือไม่ปลัดมหาดไทยชี้แจงว่าตนเห็นว่าท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อยังไม่ได้คุยกันแล้วมาถามว่านายอนุทินว่าอย่างไรบ้างที่อดีตปลัดมหาดไทยมาวิจารณ์เช่นนี้นายอนันต์บอกว่าท่านให้กำลังใจและเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยยุคที่ตนเป็นปลัดตั้งใจทำงานในหน้าที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่องเร็วที่สุดสิ่งสำคัญเราต้องดูแลข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกกรมตนต้องยืนหยัดและให้ขวัญกำลังใจทุกคนถือเป็นหน้าที่ของตนส่วนที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยโดนอภิปรายด้วยได้เตรียมข้อมูลไว้อย่างไรบ้างหากเรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงเรามีข้อมูลหลักฐานในการดำเนินการถูกต้องไว้ชี้แจงอยู่แล้วปราดันสิกว่างานนะครับ
1: เมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วเนี่ย Facebook ของกระทรวงมหาดไทย PR ซึ่งเป็นท่านผู้ชมดูซึ่งเป็นเฟซประชาสัมพันธ์ทางการของกระทรวงมหาดไทยเขาถ้าเกิดมาก็ไม่คิดจะได้พบได้เห็นอะไรแบบนี้ที่ผู้ใหญ่ระดับนี้เขาเล่นกันขึ้นสีน้ำเงินและตัวอักษรแล้วก็มีลายน้ำเป็นสิ่งของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยย้อนวันวานเมื่อ30กันยายน67ก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสุขฟังคำให้สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยใต้ภาพแต่ก็ไม่เจ๋งจริงนะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: คือ
0: พูดรีบลบหรือว่าไง
1: ไม่เจ๋งจริงก็คือว่าในข่าวอื่นเนี่ยเปิดให้คอมเมนต์ข่าวนี้ไม่เปิดให้คอมเมนต์มีคนเข้ามากดไลค์ทั้งหมด 2.1K มากที่สุดเพราะว่าในข่าวอื่นของกระทรวงเนี่ยมีคนเข้ามา100 กว่าคนเองเนี่ยขนาดมีภาพรัฐมนตรีมีภาพนายกอะไรแต่ไม่อย่างมากก็100 กว่าเมื่อวานนี้มหาดไทยร่วมประชุม UNSCR XCOM ที่เจนีวาเมื่อวานนี้นะมีปรากฏไลฟ์อยู่68 คนไม่มีคอมเมนต์สักนิดเดียว1ยังไม่มีเลยแล้วก็แชร์ไป9อะไรอีกอ่ะคุณเจเศรษฐ์คุณอนุทินมอบให้นายเจเศรษฐ์ลงพื้นที่ติดตามอุทกภัยที่เมืองการที่ท่าม่วงเมื่อ23 ชั่วโมงที่ผ่านมามีคนมากดไลฟ์ในขณะท่านรัฐมนตรีล้อหล่อนะมากดไลฟ์กัน105แชร์9คอมเมนต์16เดี๋ยวคอมเมนต์ต้องมีบอกว่าหล่อมากเดี๋ยวก็ดูนะขอดูก่อนเลิฟยูว่าแล้วคอมเมนต์เลิฟยูคอมเมนต์ว่าแนวหลังพร้อมสนับสนุนแฮปปี้แฮปปี้ทำงานนะคะพี่เจส่งพลังบวกให้ยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยงานดีรักๆเลิฟๆอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะที่ไปจานคอมเมนต์ก็แค่10 16 กดไลค์105แต่ปรากฏว่าพอด่าอดีตปลัดกดไลค์ไป 2,001 แชร์757แต่ถ้าใช่ดีคุณควรจะเปิดให้มีคอมเมนต์ด้วยถูกป่ะคะเปิดให้มีคอมเมนต์ด้วยมันจะได้รู้ว่าคน 2.1k เนี่ยไม่ใช่หน้าม้าไม่ใช่ IO แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถสาธยายความดีงามของปัจจุบันได้ดีเลยถูกป่ะคะมันไม่มีคอมเมนต์ไม่หนุกเลยค่ะแต่เรียนตามตรงนะดิฉันเองไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะคะพี่ไพ
0: ศาลเหตุมาจากที่ว่าวันนี้เนี่ยทางอดีตปลัดคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญไปให้สัมภาษณ์ใช่ไหมให้สัมภาษณ์เยอะเลยให้สัมภาษณ์ยาวเลย
1: วันนี้เหรอคะ
0: เพราะว่าใช่วันนี้เลยแต่งชุดขาวให้สัมภาษณ์เลย
1: จริงเป็นจริงอันนี้ก็น่ากลัวมากไม่ควรเลยดิฉันยังว่านายกก็ทำถูกเลยนะวันนี้ที่ไม่ให้สัมภาษณ์แต่งชุดขาวใส่ปลอกแขนด้วย
0: วันนี้คุณสุทธิพงษ์เนี่ยแต่งชุดขาวเลยคงไปงานพิธีด้วยแหละ
1: ใช่ค่ะงานพิธี
0: นะฮะคือก่อนหน้านี้โพสต์ใน Facebook ก็เน้นไปที่เรื่องกรณีนายอำเภอบ้านสร้างเป็นหลักเพราะว่าเขาบอกรู้จักนายอำเภอคนนี้ดีอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าจะมีพฤติกรรม
1: เดี๋ยวอ่านเต็มๆให้ก่อนก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องสงสัยวันนี้นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9เลยถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าสมัยที่ผมเป็นปลัดนะก็มีการจัดสอบแล้วก็มีการร้องเรียนก็มีการตรวจสอบผมรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดแล้วก็ต้องชวนแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่จากที่ดูตามข่าวก็มีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีเกินกับตำแหน่งที่บดีก็ไปประหลัดแล้วพี่ถูกไหมฮะประหลัดที่ไ
0: หนถามว่าหรืออาจจะไปไกลกว่าประหลัดอะไรเงี้ยนะ
1: ประหลัดรองประหลัดเอาว่าข้าราชการก็แล้วกันสูงกว่าที่บดีก็ต้องรองประหลัดแล้วก็ประหลัดถูกไหมฮะเมื่อถามว่าในสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือไม่คุณสุทธิพงษ์ยอมรับว่ามีแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุอะไรและยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งก็จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าจะเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยอันนี้น่าจะย้อนไปถึงสุโขทัยนะฮะถ้าประวัติศาสตร์ชาติไทยเพราะว่ามีผู้ทุจริตสอบเกือบหมื่นคนถือเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันทั่วและยังจับได้คาหนังคาเขาผมก็ได้แต่วิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยก็ยังไม่มีอะไรที่ดูหยาบคายนะนอกจากคำที่จี๊ดสุดก็คือบอกว่ามันสูงกว่าอธิบดี
0: แล้วแม่แล้วบอกตนเองอาย
1: ที่คืออายคืออายมันไม่ได้อะไรหรอกพี่อายก็เรื่องของคุณคนอื่นเขาไม่ได้เดือดร้อนแต่ที่เขาเดือดร้อนคือมันดูข่าวแหละผมว่ามันโยงสูงกว่าตำแหน่งอธิบดีดีกันว่าดิฉันว่าคนที่สวนแกน่ะละไม่สวนตรงนี
0: ้
1: ละไว้ไม่สวนตรงนี
0: ้
1: ไปหยิบเรื่องหน้าอายแต่จริงเรื่องอายอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกคุณอายคนอื่นเขาไม่อายเรื่องของคุณถูกป่ะคะแต่ไอเดียคนอื่นเขาเดือดร้อนคุณเล่นมาพูดว่ามันสูงกว่าตำแหน่งที่บดีส่วนไอเรื่องจะกราบไหว้ดวงวิญญาณอะไรดิฉันว่าคนก็อาจจะไม่อะไรอะค่ะนะคะที่หนักจริงๆเอาเป็นว่าที่หนักโดยกฎหมายก็แล้วกันไอ้เรื่องที่ว่าหนักที่สุดในประวัติศาสตร์มันไม่เท่าไหร่หรอกเพราะมันก็หนักจริงๆในประวัติศาสตร์เราก็ไม่เคยเห็นนะใส่ชุดข้าราชการไปแก้ข้อสอบอะแต่ไอ้ที่หนักที่สุดในคำพูดของเขาอะคือสูงกว่าตำแหน่งอธิบดีค่ะพี่ไพศาลอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์บอกว่าต้องทำความดีอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่ไม่ชอบต้องนึกเสมอว่าเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนหน้าที่ของตนเองก็ทำให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ดีจนเกินไปส่วนเรื่องการเมืองตนไม่ฝากหรอกไม่รู้จะฝากไปทำไมถ้าทั้งหมดเนี่ยพี่เพียงดิฉันว่าหนักสุดคือ
0: เรื่องนี้นะ

0: ไอ้เรื่องที่ว่าน
1: ายอำเภอบ้านสร้าง
0: ไอ้
1: เรื่
0: เ
1: อ
0: ร
1: ง
0: ื่
1: ออ ะ
0: ง
1: ไร
0: ไอ้ไม่ค่ะในแบบในที่จะให้สัมภาษณ์แบบเนี้ย
1: อืม
0: ไอ้ที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทุจริตกันหมื่นคนไอ้เรื่องที่กราบไหว้ดวงวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราชก็

0: สื่อก็ถามนายกเรื่องคุณสุทธิพงษ์ชุมเจริญให้สัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยแล้วบอกว่าอายที่เคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงนี้นายกบอกว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูท่านว่าข้าราชการประจำว่าลูกน้องเก่าไม่ได้ว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปและไปดำเนินการแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าท่านทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับทางการเมืองอ๋อนี่ผมว่าที่เขาตบเท้ากันโต้นี่น่าจะเป็นเพราะนายกส่งสัญญาณลักษณะนี
1: ้ก็นายกบอกไม่เกี่ยวกับผมเจ้านายเขาว่าคุณเขาพูดถึงกระทรวงมหาดไทย
0: เขาว่า
1: ไม่ได้พูดถึงนักการเมือง
0: ลูกน้องเก่าพูดถึงลูกว่าลูกน้องเก่าเมื่อถามว่าจะต้องกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่หลังอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกก็บอกว่าก็ต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันถ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยหลังจากท่านผ่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นหรือแย่ลงเห็นไหมอันนี้คุณอันสิทธิ์ก็ยังได้ออกมาซัดอย่างที่เราอ่านมาตอนต้นเอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องกันอยู่แล้ว
1: อันนี้ใครพูดอะคะ
0: คุณอนุทิน
1: อ๋ออ
0: ืม
1: รุ่นพี่รุ่นน้องจบรัชจุฬาด้วยกันนะครู
0: น่าจะรุ่นพี่รุ่นน้องกันมากกว่า
1: แต่ว่าห่างกันหลายปีไม่ทันเห็นกันแล้วค่ะเพราะคนหนึ่งเกษียณไป2ปีอีกคนอีกตั้ง5ปีกว่าจะเกษียณไม่ทันกัน
0: ดูเว้นตอนรวมตอนรวม
1: ห่างกันตั้ง7ปี
0: ครับ
1: ไม่ทันกันแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ก็ปลัดอันสิทธิ์ก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีของคุณสุทธิพงษ์ก็ด้วยล่ะ
1: แต่อย่าไปเถียงกันเลยว่าตอนอยู่คนนั้นดีตอนไปคนนั้นดีกว่ามันต้องถามประชาชนค่ะมาพูดกันเองไม่ได้หรอกค่ะถามประชาชน
0: อันนี้ผมว่าที่ข้าราชการมหาดไทยเขาออกมาแล้วก็พีองพีอาร์ออกมากันเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพราะนายกให้สัมภาษณ์นี่แหละ
1: แต่มันไม่เกิดประโยชน์อะมันประชาชนเขามีความรู้ความคิดกันมันดีขึ้นจริงไหมจริงอะไรต่อเบี้ยอะไรเรียกว่ามันเป็นเรื่องต้องถามประชาชนบ้างอ่ะ
0: น่าจะนายกคงเคืองอ่ะที่พูดว่าสูงกว่าอธิบดี
1: ก็เคืองกันทุกคนแหละแต่ว่าไม่กล้าสวนตรงเพราะว่าไอ้ที่มีผลจริงคือคำนั้นไอ้เรื่องอายไอ้เรื่องไหว้วอนวิงวอนกราบไหว้อะไรไม่มีใครเขาอะไรหรอกไอ้ตรงที่บอกว่าสูงกว่าอธิบดีนั่นแหละที่โกรธแต่ไม่กล้าสวนด้วย
0: เมื่อวาน
1: กลัวที่ไหนอ่ะทรัพย์สินหมื่นล้านต้องกลัวอะไรอ่ะคะบัญชีทรัพย์สินหมื่นล้าน
0: บริษัทแต่บริษัทของภรรยาขายไปแล้วนะ
1: ขายแล้วก็ได้เงินนะคะจะต้องไปกลัวอะไร
0: ใช
1: ่ยิ่งขายยิ่งสบายถือเงินสด
0: ไม่ได้เป็นทรัพย์สิน
1: ไม่ต้องเดือดร้อนกับสัมปทานเลยจบแล้ว
0: ในรูปของหุ้นมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่แล้วเพราะว่าเห็นว่าขายไปแล้วรับเป็นส่วนอื่นไปหมดแล้วครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับคุยกัน

0: ต่อนะครับคุณอัน
1: คุ
0: ค
1: ณ
0: ร
1: น
0: ั
1: ิ
0: บ
1: รัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ถึงอดีตปลัดนี่แหละที่พวกเขาเดือดกันหมดเนี่ยบอกว่าถ้าเราตั้งใจทำงานให้ประชาชนร่วมกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีมีปิยวาจาจริงๆและเป็นกัลยาณมิตรกันช่วยเหลือแนะนำกันไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีอะไรต้องอายแต่ถ้าวันนี้เราทำงานไปและสร้างศัตรูไปติคนนั้นอยู่เรื่อยแบบนั้นตนไม่ทำตนไม่กล้าทำอย่างนั้นตนรู้ว่าในสังคมมีผู้รู้จำนวนมากในการแนะนำงานการสอนงานเกิดขึ้นได้แต่จะมีศิลปะอย่างไรให้เพื่อนร่วมงานฟังหรือเอาไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงประโยชน์สำคัญที่สุดก็คือการลงมือทำคือการให้ตนไปไล่ติใครตนขอลงมือทำดีกว่าเมื่อถามว่าการที่อดีตผู้ใหญ่พูดแบบนี้คนในกระทรวงมหาดไทยควรรับฟังมากกว่าออกมาตอบโต้แบบปิงปองหรือไม่คุณนิรัตน์บอกว่าผมจะรับฟังเฉพาะคำแนะนำที่

คลองรังสิตก่อนจะสูบน้ำลงเจ้าพระยานะปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับภาวะน้ำมีออกซิเจนละลายต่ำทำให้จุลินทรีย์บางกลุ่มย่อยสลายซากพืชซากสัตว์และสิ่งปฏิกูลในสภาพไร้ออกซิเจนจนเกิดสารประกอบที่มีกลิ่นเหม็นและอาจทำให้น้ำมีสีดำอย่างไรก็ตามต้องตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงสำหรับน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีดำอาจเกิดจากสารประกอบซัลไฟด์ของโลหะเช่นเหล็กซัลไฟด์ซึ่งเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำและมีสารประกอบกัมมันถันและมีกลิ่นคล้ายไข่เน่าอาจมาจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์บางประเภทโดยจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนส่วน

0: องสีขาวที่ลอยเป็นกลุ่มหนาอาจเกิดจากสารอินทรีย์และสารลดแรงตึงผิวเช่นสบู่หรือผงซักฟอกที่สะสมอยู่ในน้ำเมื่อกระแสน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำหรือมีการสูบน้ำจะทำให้อากาศแทรกตัวและเกิดฟองขึ้นได้ขณะที่ก๊าซจากกระบวนการย่อยสลายอาจมีส่วนทำให้เกิดฟองแต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าฟองสีขาวทั้งหมดเกิดจากก๊าซมีเทนหรือคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียวทั้งนี้การตรวจสอบสาเหตุควรเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำหรือ EDO ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์เช่น BOD และ COD รวมถึงตรวจหาสารปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องเพื่อแยกให้ได้ว่าเกิดจากน้ำเน่าเป็นน้ำเน่าเสียตามธรรมชาติน้ำเน่าเสียชุมชนหรือแหล่งมลพิษอื่นนะฮะและประชาชนก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่มีสีผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นโดยตรงรวมถึงไม่ควรลงไปในบริเวณที่มีฟองหรือมีกลิ่นคล้ายไข่เน่าอย่างรุนแรงเนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระดับสูงเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากพบอาการแสบตาเวียนศีรษะหรือหายใจลำบากก็ควรรีบออกจากพื้นที่และขอความช่วยเหลือทันทีแต่ว่าเข้าใจว่าคงไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจมาว่าอะไรก็มีแต่สูบทิ้งเจ้าพยาไปนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันสภาพอย่างเงี้ยมันทำให้หลายๆแหล่งน้ำที่เจอน้ำท่วมแบบนี้ทำปลาในกระชังที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะโอ้ตายกันแบบเสียหายกันแบบ
1: หมดเนื้อหมดตัวค่ะ
0: เป็นบ่อ
1: ก็ลงทุนกันเป็นล้าน
0: ใช่
1: ก็ลงทุนกันเป็นล้านที่สุด
0: เป็นปลาส่วนใหญ่เป็นปลาเศรษฐกิจ
1: ปลาตัวใหญ่ก็มี
0: ปลาปลาเนี่ยไอ้อะไรสีชมพูอ่ะ
1: ปลานิล
0: ปลาทับทิมปลาทับทิมอะไรนะ
1: ปลาทับทิมปลาบึกก็มี
0: ปลาบึกปลาบึกนี่ปีบ่อใหญ่ๆที่แบบโอ้โหเขาเลี้ยงเอาไว้7-8 ปีแล้ว
1: ใช่ค่ะปลาบึกก็มี
0: ราคาคือถ้าจับมาขายก็ได้ราคาแล้วล่ะ
1: ปลาบึกเนี่ยนะพวกเราเนี่ยเข้าใจผิดกันตลอดนะเอาไปแม่น้ำโขงกินปลาบงปลาบึกอะไรเลี้ยงอยู่ฟาร์มสุพรรณทั้งนั้นเลยค่ะพี่ไพศาลเคยไปเที่ยวตลาดปลาน้ำจืดที่จังหวัดอ่างทองไหมคะ
0: ยังไม่เคยไปฮะแต่ว่าที่ดำเนินที่ราชบุรีบ้านผมอ่ะเขาก็ขุดบ่อแล้วก็เลี้ยงปลาบึกกันเต็มไปหมดอ่ะแต่ต้องลึกนะต้องลึกเขาบอกต้องลงไปอย่างน้อย20 เมตรเพราะปลาพวกนี้มันจะอยู่ในน้ำเย็นที่ลึก
1: ค่ะน่าจะชื่อตลาดสุวพันธ์หรือยังไงอ่ะเดี๋ยวเคยไปทำข่าวโอ้หลังจากไปแล้วยังได้กล้ากลับมากินอีกเลยค่ะดิ้นก็เลยเห็นว่าคือเขาอยู่ที่อ่างทองเนี่ยทำไมเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าจะฟาร์มจากสุพรรณมาก็มาลงตรงนั้นแล้วก็ขึ้นอีสานเนี่ยฮะ
0: คร
1: ับ ขึ้นอีสานกระจายขายอยู่ตรงนั้นเวลาเขาเอาปลาบึกมาส่งเนี่ยเขาที่ดิ้นเห็นกับตาคือเขาเอานอนมาในซาเล้งตัวมันใหญ่เท่าเด็กอะ
0: ตัวใหญ่มาก30-40 โลอ่ะ
1: ตัวใหญ่เท่าเด็กนอนเรียงกันเต็มไปหมดเลยอ่ะเหมือนกินสัตว์ใหญ่อย่างนั้นนะคะ
0: อ
1: ย่างนั้นเลยอันนี้วันนั้นแต่ถึงเข้าใจแล้วพี่ก็ถามว่าส่งไปไหนอ๋อส่งไปนู่นน่ะแถวแม่น้ำร้านอาหารริมแม่น้ำโขงส่งจากฟาร์มแถวสุพรรณไปหมดนะคะ
0: ครับ
1: ก
0: ็มีเขาบางบ่อเนี่ยเขาเลี้ยงแล้วเขาจะมีคนมาประมูลทั้งบ่อเลยนะเหมาไปเลย600,000,000 นึงอะไรเงี้ยเรียกว่าไม่รู้เลยว่าใต้น้ำเนี่ยมีปลาบึกมากน้อยแค่ไหนได้แต่ว่าฟังข้อมูลจากเจ้าของบ่อว่าน่าจะมีประมาณเท่าไหร่แล้วก็ให้ราคาประมูลแข่งกันนะเสร็จแล้วคนที่ประมูลได้เนี่ยเขาก็จะไปขายให้กับพวกมือแห่ถ้ามากันแบบเขาดูขนาดบ่อแล้วเนี่ยสามารถลงได้20 แผลเขากำหนดเลยว่าเขาคิดแหแล้วเท่าไหร่กี่หมื่นอะไรเงี้ยนะมาแล้วก็เวียงแหกันโอ้ยปลาบึกตัวใหญ่ๆไปเนี่ยคนได้5 ตัว 10 ตัวคุ้มไง
1: ให้แหได้เหรอคะ
0: ใช่แหเอาปลาบงปลาบึกขึ้นเต็มไปหมด
1: มันหนักแล้วมันอยู่ลึกอะแล้วใช้ดึงขึ้นมาแล้วแหนไม่ขาด
0: เขาจะมีวิธีเขาสาวมันผมดูในคล
1: ิ
0: ป
1: นะอ๋อนึกออกละเหมือนกับปลาทะเลสาวอะไรใหญ่ๆ
0: โอ้ยไอแหเขาพวกเราเนี่ยเขาเป็นเซียนอ่ะเขามีฝีมือ
1: ใ

0: ค่ะ
1: ก็ก็เนี่ยไอ้มันจะมีพวกคนเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยเยอะไม่ได้ปลาแม่น้ำโขงแล้วล่ะครับอ้าวนี่ว่าในเรื่องไอ้มลภาวะที่มันเกิดขึ้นกับน้ำท่วมรอบนี้ด้วยนะฮะ
0: ต้องไปอีกรอบไหมคะ
1: เบรกสักครู่ฮะเดี๋ยวเบรกสักครู่เราจะกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: ที่8:45 นครับคุยต่อนะครับ
3: ค่ะดิฉันก็เพลินเหมือนกันนะคะดูเวทีรุ่นเวทีนี้ดูข่าวจากที่เวทีของการประชุม IMF กับ World Bank เนี่ยค่ะที่เวสานก็มีความคิดมีความเห็นมีได้ความรู้อย่างเรื่อง AI อ่ะนั่งดูเรื่อง AI เพลินมากเลยนะคะว่าตกลงแล้วว่า AI จะถล่มโลกแล้วเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงลูกหลานเราจะอยู่ยังไงก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะว่าเราควรจะปรับตัวยังไงในการที่จะอยู่ในโลกต่อไปเนี่ยค่ะวันนี้อ่ะถ้าพอที่ฉันจะสรุปมานะคะในการเสวนา IMF World Bankบนเวที Small AI More and Better Jobs เมื่อ AI กระทบงานนั่นเท่ากับว่า AI กำลังกระทบคนและกระทบเศรษฐกิจของประเทศมีการพูดถึงอย่างนี้ค่ะบอกว่าอีก15ปีโลกจะมีหนุ่มสาวอายุครบ18ปีประมาณ 1,200 ล้านคนแล้วก็ภารกิจRJ Banga President ของ World Bank Group เนี่ยบอกว่าภารกิจทั้งหมดของธนาคารโลกตอนนี้ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างงานเพราะว่าตัวเลขสำคัญจะเห็นในอนาคตอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยคนหนุ่มสาว 1,200 คนที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเขาก็จะต้องมีงานทำงานไม่ได้หมายถึงแค่การทำงานให้กับบริษัทใหญ่บริษัทเล็กหรือเป็นผู้ประกอบการแต่หมายถึงการทำงานอย่างมีผลิตภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมรวมถึงการมีความหวังต่ออนาคตและการมีศักดิ์ศรีในชีวิตจากการมีรายได้เลี้ยงตัวเองและเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคมประเทศตลาดเกิดใหม่การพูดคุยเรื่อง AI ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่แต่สิ่งสำคัญคือการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มผลิตภาพไม่ว่าจะเป็นการยกระดับการทำงานการศึกษาระบบสาธารณสุขหรือว่าแม้แต่ภาคเกษตรกรรมค่ะมีการThermalซันบุกรทะกรนัมนะคะประธานของสิงคโปร์เนี่ยบอกว่า AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเรายังอยู่ในยุคแรกของการเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ช็อคที่เกิดขึ้นฉับพลันไม่ใช่การแพร่ระบาดแต่เป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่โดยสิ้นเชิงค่ะและ AI อ่ะมันจะทำให้เศรษฐกิจโตแบบ K-shape นะคะก็คือคนส่วนหนึ่งก็คือโตอีกคนส่วนนึงก็คือตายไปเลยค่ะพี่ไพศาลที่จะกระทบคือแรงงานระดับลากในภาคการผลิตบางส่วนย้ายไปทำงานในภาคบริการงานรับจ้างผ่านแพลตฟอร์มนะฮะก็คือการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจรูปตัวเคและตลาดแรงงานรูปตัวเคเนี่ยในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัตโนมัติลอกแรกคนได้รับผลกระทบก็คือแรงงานระดับล่างแต่ในตอนนี้ที่ต้องกังวลคือกลุ่มใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของตลาดแรงงานแล้วก็มีการพูดกันอย่างกว้างขวางค่ะเรียนอยากจะให้เข้าไปดูคือความเห็นเนี่ยมีจากหลายคนด้วยนะคะพี่ไพศาลว่าสุดท้ายเราจะอยู่กันยังไงกับภาวะ AI ในขณะนี้ค่ะ
2: ครับวันนี้มีเวทีการประชุมของ World Bank IMF ที่ IMF เขาเอานักเศรษฐศาสตร์ของเขามาขึ้นเวทีแถลงตัวเลขเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศสำคัญสำคัญโดยเฉพาะของไทยด้วยนะว่าเขาประเมินเศรษฐกิจทั้งหลายเหล่านี้อย่างไรโดย IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกปีนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะจากเดิมที่เคยคาดการไว้ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ยจากที่เคยคาดการไว้ 3.0 ป ับเพิ่มขึ้นเป็นปรับเพิ่มคาดการขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.1 แต่ก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากหนี้สินที่พุ่งสูงรวมถึงการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับกระแสการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ผมว่าเข้าใจว่าพวก data center พวกอะไรพวกนี้ที่ต้องกู้เงินมาสร้างกันอุตลุดเนี่ยแหละนอกจากนี้รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจฉบับล่าสุดของ IMF ก็คาดการว่าปีหน้าเนี่ย2027เศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.4% เพิ่มขึ้นจากปีนี้ที่ล่าสุดปรับจาก 3.0 เป็น 3.1 แต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่าอัตราการขยายตัวเมื่อปีที่แล้วซึ่งโตได้ 3.5 ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย IMF มองว่าจะเติบโตปีนี้ได้ 2.3 รวมทั้งปีหน้าก็จะอยู่ที่ 2.3 เท่ากันนะฮะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วมีแนวโน้มขยายตัว 2.1 ในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 2.0 จากปีที่แล้วก่อนจะชะลอเหลือ 1.9 ในปีหน้าการคาดการณ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเกือบ 41% ในปีนี้โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ราคา96เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 4.7% ในปี2026คือปีนี้ก่อนจะลดลงเหลือ 4.1 ในปีหน้าและนอกจากนี้ IMF ยังประเมินว่าการขนส่งน้ำมันและก๊าซผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาดำเนินการได้ภายในเดือนมีนาคมปีหน้าและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเริ่มชะลอลงจากระดับที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
3: ค่ะ
2: นะฮะนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ยังระบุว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI จะช่วยชดเชยผลกระทบจากราคาน้ำมันและก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากแต่กระแสดังกล่าวจะมาพร้อมความเสี่ยงหลายด้านโดยเฉพาะการกระจุกตัวของผลประโยชน์ในบางประเทศรายงานระบุว่าสหรัฐและจีนจะมีสัดส่วนรวมกันมากกว่า 75%ของความต้องการนำเข้าสุทธิทั่วโลกสำหรับชิปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ AI สะท้อนให้เห็นว่าประเทศต่างๆได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีนี้ไม่เท่าเทียมกันซิวาน่าเทนเลโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IMF บอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศโดยรายงานระบุได้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกกำลังกระจุกตัวมากขึ้นโดยมีเพียง32ประเทศที่สร้างการเติบโตคิดเป็น 95% ของเศรษฐกิจโลกเทียบกับ54ประเทศในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือมันยิ่งลดลงนะจำนวนประเทศที่มันจะเติบโตได้ดีๆจากเดิมเคย54ตอนนี้เนี่ยประเมินว่าจะเหลือแค่32ที่จะคิดเป็น 95% ของเศรษฐกิจโลกและไอเว็บเองที่บายว่าเศรษฐกิจโลกไม่ได้เพียงชะลอตัวหรือเร่งตัวขึ้นเท่านั้นแต่การเติบโตกำลังเปลี่ยนไปกระจุกตัวในประเทศต่างๆตามระดับผลกระทบของภาวะชะงักงันของอุปทานที่เกิดจากสงครามและความแข็งแกร่งของอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI นะฮะทั้งนี้ไอเว็บยังมองว่าผลกระทบของ AI ต่อตลาดแรงงานก็เป็นอีกประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้โดยกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคริสตาลีน่ากอเกียว่าเนี่ยก็บอกว่าผลกระทบจาก AI เปรียบเสมือนคลื่นยักษ์ที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาแต่ยังคงเป็นคลื่นยักษ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กอเกียว่ายังระบุว่า IMF ประเมินว่าในระยะยาวงานทั่วโลกประมาณ 40% จะได้รับผลกระทบจาก AI ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการปรับลดบทบาทหน้าที่หรือการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีพร้อมระบุว่าผลกระทบบางส่วนเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วด้วย
3: ดิฟยากริตินักเศรษฐศาสตร์อาวุโสฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกของ IMF บอกว่าเทคโนโลยี AI เปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนสำคัญของการเข้าถึงองค์ความรู้แม้ว่าศักยภาพของ AI จะสร้างความตื่นเต้นอย่างมากแต่ก็มาพร้อมกับความกังวลต่อความมั่นคงในอาชีพการงานข้อมูลนี้น่าสนใจมาก จากการวิเคราะห์ข้อมูลการรับสมัครงานหลายล้านรายการในเอเชียพบว่าความต้องการจ้างงานในตำแหน่ง AI สามารถเข้าไปทำงานทดแทนได้ดีค่ะก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าไปเรียนโคดดิ้งเขียนโค้ดใช่ไหมคะพี่ไพศาล
2: ครับ
3: ปรากฏว่างานหนึ่งที่ AI เข้าไปแทนได้คืองานเขียนโค้ดค่ะงานเข
2: ีย
3: นโค้ดปรับตัวลดลงราว 10% เริ่มเห็นสัญญาณชะลอการจ้างชัดเจนตั้งแต่ปี 24 ถึง 25 หลังจาก ChatGPT เปิดตัวในปี 2022 อีก 2 ปีเห็นเลยนะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่า AI จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากการตอบคำถามง่ายๆภายในเวลาไม่กี่วินาทีขยับไปสู่การแก้ไขบั๊กในระบบภายใน1ชั่วโมงและสามารถฝึกฝนโมเดล Machine Learning ทั้งระบบได้ภายใน1วันแต่สถานการณ์การจ้างงานมนุษย์กลับไม่ได้ย่ำแย่ลงตามลำดับความเก่งของ AI ที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนายจ้างเริ่มเปลี่ยนมุมมองในการคัดเลือกแรงงานโดยยังคงต้องการมนุษย์เข้าทำงานและหาผู้ที่มีทักษะด้าน AI เข้ามาเสริมประสิทธิภาพงานเช่นต้องการคนที่เขียนคำสั่งเชิงลึกหรือการนำ AI เข้าไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในองค์กรค่ะแต่ทีนี้ความท้าทายเชิงโครงสร้างมันแตกต่างกันของประเทศในเอเชียผลกระทบ AI แตกต่างกันในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจประชากรและแรงงานทำให้ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาต่างมีโจทย์สำคัญที่ต้องเร่งรับมือแตกต่างกันประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยสัดส่วนแรงงานในภาคที่ได้ผลกระทบจาก AI สูงกว่าแต่เผอิญว่าประเทศเหล่านี้เขามีปัญหาโครงสร้างประชากรสูงวัยและวัยแรงงานไม่มีผู้ AI เลยเข้าไปช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ดีอ่ะไม่มีคนอยู่แล้วเพราะนั้นมี AI ดีเลยคนเขาไม่ได้ว่างงาน AI มาช่วยทำงานแต่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในประเทศภาคเกษตรกรรมพวกนี้ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก AI น้อยกว่าในระยะแรกแต่อย่างไรก็ตามประเทศกลุ่มนี้มีประชากรวัยเยาว์จำนวนมากจึงจำเป็นต้องสร้างงานใหม่ถึง150ล้านตำแหน่งในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งตำแหน่งงานใหม่เหล่านี้ยังอยู่ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ AI เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นนี่เขาฉายภาพให้เห็นถึงปัญหาจากนี้ไปรัฐมนตรีดีเอค่ะคุณชัยชนกค่ะต้องไปทำงานนะคะคือการสร้างงานใหม่จะสามารถสร้างงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไรท่ามกลางโครงสร้างการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป2คือคุณชัยชนกคนเดียวก็ไม่ได้หรอกต้องเป็นวาระของชาติชาติการปรับระบบการศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรเพื่อเตรียมพร้อมให้เยาวชนพร้อมทำงานร่วมกับ AI ค่ะเราก็ยังเถียงกันอยู่เรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเรื่องการที่จะย้ายอุเทนถวายถ้าจะย้ายอุเทนถวายก็ย้ายช่างกลปทุมวันด้วยสิ
2: ครับก็ยังเรื่องจุ๋มจิ๋มเหล่านี้ก็ยังติดอยู่เลยด้วยซ้ำไปนะ
3: ตกลงอุเทนเนี่ยให้เขา
2: เมีเวลาคิด
3: ให้เขาเรียนเขาเป็นสายช่างต้องลงเวิร์กช็อปและให้เขาเรียนออนไลน์จะอยู่กันยังไงเนี่ย
2: ครับ
3: 3ส่งเสริมการเปลี่ยนสายงานการสนับสนุนให้ย้ายแรงงานย้ายสายแรงงานและพัฒนาทักษะใหม่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดทั้งนี้หากในอนาคต AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็วถึงขั้นระดับสูงอาจนำไปสู่คำถามเชิงนโยบายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเช่นการกำหนดทิศทางให้ AI พัฒนาไปในลักษณะที่เป็นมิตรต่อแรงงานหรือการทบทวนกรอบความคิดเรื่องการทำงานเพื่อหารายได้ดิฉันก็บางทีเราก็ที่ก็ฟังคนที่เขาอยู่ในวงการบางทีเขาบอกว่าการจะทำอะไรอ่ะมันต้องตั้งคำถามว่าปัญหามันคืออะไรและมีไอเดียเพื่อแก้ปัญหาอะไรอย่างบางทีดิฉันก็คิดว่าดิฉันมีปัญหาแอร์ซื้อมา7วันแล้วก็เสียช่างมาคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวช่างจะมาอีกนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรวันหนึ่งก็รอช่างมาซ่อมแอร์นี่ก็อยากให้ AI มาแก้ปัญหานี้ให้ฉันหน่อยพี่พิชานบางอย่างเนี่ยมันก็นี่คือปัญหาไงคะเดียวก็อยากให้ได้ AI มาแก้น่ะ
2: เพราะว่าช่างเป็นมนุษย์มา 2-3 ชุดแล้วก็ยังแก้ไม่จบ
3: วันนึงไม่ต้องทำมาหากินเลยให้นั่งดูแอร์ว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะกระพริบไฟกี่ทีมก็ไม่ไหวนะชีวิตเรา
2: ครับ เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encode News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: Import Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อครับ
2: ค่ะ
1: เนี่ยโลกยุค AI นะเกิดเหตุแฮกเกอร์โจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ต่อระบบตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยแห่งในฝรั่งเศสเหตุเกิดเมื่อ12ตุลาคม2569โดยปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อาหารเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้บางแห่งด้วยลักษณะการโจมตีเนี่ยแฮกเกอร์เจาะระบบควบคุมตู้เย็นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วเร่งความร้อนขึ้นไปถึง50องศาเซลเซียสนานราว6ชั่วโมงในช่วงกลางคืนหลังจากที่ห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นปิดทำการแล้วกว่าจะมารู้อีกทีก็รุ่งเช้าฮะจนอาหารเสียหายทั้งหมดและต้องนำไปทิ้งเพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพทั้งนี้ห้างและเครือที่ได้รับผลกระทบเท่าที่มีการแจ้งนะครับกลุ่มบริษัทค้าปลีกเลอมองเควทาลีรวมถึงอินเตอร์มักเช่โดนไปราว150สาขาห้างคาฟูได้รับผลกระทบ80สาขาห้างโมโนไพรส์นะได้รับผลกระทบประมาณ 5% หรือ490สาขาและนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าห้างใหญ่ๆอื่นๆเช่น E Leclerc Cooperative U ก็โดนด้วยเช่นกันความเสียหายเนี่ยเชื่อว่ามูลค่าน่าจะอาจจะสูงถึงหลาย10ล้านยูโรเขาบอกช่องโหว่ของระบบมีการตรวจพบว่าอุปกรณ์ควบคุมระบบทำความเย็นที่ผลิตโดยบริษัทแดนฟอร์สใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็เฟิร์มแวร์ที่ล้าสมัยซึ่งมีช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีเจาะเข้ามาได้บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นบริษัทเดนมาร์กและอ้างว่าได้แจ้งลูกค้าไปแล้วว่าให้อัปเกรดเนี่ยแต่ไม่มีใครยอมเสียตังค์อัปเกรดผลกระทบวงกว้างไม่ได้เกิดแค่เขาบอกเชื่อว่าไม่ได้เกิดขึ้นแค่ฝรั่งเศสประเทศเดียวนะแต่มีรายงานว่ากระทบไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปเช่นสเปนโปรตุเกสโปแลนด์เยอรมนีเบลเยียมรวมถึงมีเหตุการณ์คล้ายกันในร้านค้าของกองทัพสหรัฐด้วยร้านค้าของกองทัพสหรัฐในยุโรปครับ
2: ค่ะเอายังมีกองทัพสหรัฐอยู่ในยุโรปด้วย
1: มีในเยอรมันนี่ยังมีอยู่หลายส่วนหลายเมืองนะ
2: การโจมตีครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอาหารเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบจัดเก็บและกระจายอาหารในยุโรปซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคคือรุนแรงมากนะคะทำให้คนฝรั่งเศสอดกินชีสกินเนยเนี่ยค่ะ
1: ถึงขั้นตกนรกเลยนะ
2: อ๋อมันเหมือนกับที่คนอินเดียประท้วงเรื่องหอมแดงราคาแพงไงฮะ
1: อ
2: ินเดียถ้าไม่มีหอมแดงไม่รู้จะทำอะไรกินเลยนะฮะ
1: อาหาร
2: พวกฝรั่งเศสก็เหมือนกันนะฮะ
1: ชีสกับไว
2: น์ไม่มีกระมังแบไม่มีชีสกินตายเอาไม่เชื่อถามคุณสมประสงค์ดูคุณสมประสงค์วันนี้ฟังรายการเราหรือเปล่าคนฝรั่งเศสไม่มีชีสทานนี่อาการจะหนักขนาดไหนต้องให้คุณผสมผสมเล่าค่ะ
1: ครับย้อนกลับไปนิดนึงเรื่อง IMF วันนี้ที่แถลงเขาแถลงเรื่องเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาศึกษานอกจากเศรษฐกิจโลกแล้วเขาคาดการประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยในรายงานที่วันนี้แถลงอย่างเป็นทางการเนี่ยIMF คาดการว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวได้ 2.1% และจะขยับดีขึ้นเป็น 2.2% ในปี2570คือปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 2.1% นะและจะลดลงเหลือ 1.7% ในปี2570โดยมองว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านสภาวะเงินฝืดไปแล้วและนอกจากนี้ IMF ยังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งถือว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยได้รับอานิสงส์จากการลงทุนในสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานด้าน AIตัวเลขการค้าในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เติบโตสูงถึง 29% นะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่บอกว่าขยายตัวปีนี้ได้ 2.1 เนี่ยถือว่าเป็นอัตราโตต่ำสุดใน6ประเทศชั้นนำของทางกลุ่มอาเซียนนะก็คือประมาณ6ประเทศเมื่อเทียบกับทั้ง6ประเทศก็คือเทียบกับเวียดนามเทียบกับมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เนี่ยพวกเหล่านี้ไทยโตต่ำไม่ไปเทียบกับสปลาวไม่ไปเทียบกับเมียนมา
2: เราเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF เมื่อปี2534ก็คือเมื่อ35ปีที่แล้ว35ปีแล้วปี2534เศรษฐกิจเราเป็นยังไงคะพี่ไพศาล
1: น่าจะโตประมาณสักมันหลังยุคนาชาติอาจจะได้อาจจะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ยัง10กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะ
2: ถ้าเอาตัวเลขเป๊ะๆที่เรียนดูจาก Facebook ของคุณกรจติกาวณิชที่โพสต์ไว้ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยบอกว่าตอนปี2534ผมเป็นคนหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจการเงินและยังจำบรรยากาศได้ดีเศรษฐกิจไทยโตราว 8% หลังจากที่โต2หลักมา3ปีติดกันค่ะพี่ไพศาล3เท่าไหร่31 32 33เนี่ยเราโต3หลักเลยเอ้ย2
1: สมัยปลายพลเอกเปรมต่อด้วยนาชาติเสร็จแล้วมีการรัฐประหารปี 34
2: ก็ลงมาเหลือ8เพราะว่าตอนที่เราจัดประชุม IMF เนี่ยคุณอนันต์ไปยนชุนเป็นนายกตอนนั้นคือหลังยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: แล้วตั้งคุณอนันต์เป็นนายกใช่
2: เศรษฐกิจไทยโตราว 8% หลังจากโตเลข2หลักมา3ปีติดคนไทยที่เรียนและทำงานอยู่ต่างประเทศในตอนนั้นล้วนอยากกลับบ้านกันเพราะเชื่อว่าโอกาสอยู่ที่นี่บางส่วนก็เป็นโอกาสจริงบางส่วนก็เป็นแค่ความเชื่อแต่ไอ้ความเชื่อนั่นเองที่ทำให้คนกล้าลงทุนกล้าเสี่ยงนักเศรษฐศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า animal spirit ค่ะโลกก็มองเราแบบเดียวกันไทยได้อันดับความน่าเชื่อถือระดับ A ซึ่งสูงกว่าปัจจุบัน2ขั้นทุกวันที่เราได้ B ลบใช่ไหมคะก็มันต้อง A ลบก่อนสินะเราได้ B บวก
1: triple B บวก
2: ค่ะคิดดูว่าเมื่อตอนปี 3-4 เราได้สูงกว่าตรงเนี้ย2ขั้น
1: เราได้รู้สึกจะได้ A ลบใช่ไหม A ลบหรืออะไรเนี่ย
2: ค่ะการได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นนะถือเป็นรางวัลของความสำเร็จเป็นการเปิดตัวกับนักลงทุนโลกแต่แม้ทุกอย่างดูดีแต่ความจริงแล้วในปี2534เรามีความเปราะบางที่ถูกมองข้ามค่ะตอนนั้นเราขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 7.7% ของ GDP หนี้ต่างประเทศเราเพิ่มจาก 28,000 ล้านดอลลาร์เป็นเกือบ 38,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีเดียวค่ะที่ไพศาล1ปีอ่ะนี่ต่างประเทศเราเพิ่มมา 10,000 ล้านดอลลาร์ค่าเงินบาทถูกตรึงไว้เพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้สึกมันปลอดภัยดิไม่ต้องเล่นค่าเงินกู้เงินนอกได้โดยไม่รู้สึกว่าเสี่ยง2ปัจจัยนี้ทำให้หลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพ IMF ในปี 3-4 พอปี 40เราต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศค่ะ
1: คือมันโตมันมีการเติบโตสูงจริงอะแต่ว่ามันเป็นลักษณะหลายเซกเตอร์เป็นฟองสบู่
2: ใช่เราซื้อขายที่กันแบบสนุกมากในตอนนั้น
1: ใช่
2: แล้วก็กู้เงินต่างชาติมาเล่นกัน
1: ครับ
2: คุณกรพูดต่อนะคะว่าถ้าเทียบเมื่อ35ปีแล้วกับปีนี้บรรยากาศมันต่างกันมากค่ะปีนี้ต่างชาติมาไทยด้วยความตื่นตาตื่นใจในความสำเร็จเดี๋ยวก่อนครั้งนั้นเข้ามาด้วยความตื่นตาตื่นใจในความสำเร็จทางเศรษฐกิจของเราแต่วันนี้เราถูกตั้งคำถามเรื่องเป็น Sigman of Asia เพราะเศรษฐกิจโตช้ากว่าทุกประเทศในอาเซียน กลายเป็นสังคมสูงวัยที่ประชากรในวัยทำงานลดลงหนี้ครัวเรือนของเราเป็นลำดับต้นๆในโลกและมีความเปราะบางที่มองไม่เห็นเช่นการลงทุนที่ต้องดูให้ครบครึ่งแรกของปีนี้มีคำขอการส่งเสริมการลงทุน 1.47 ล้านเพิ่มขึ้นถึง 37% แต่ล้วนแล้วแต่คือ Data Center และ AI ค่ะยินดีกับการลงทุนนี้แต่โครงการที่อนุมัติแล้ว 1.31 ล้านล้านสร้างงานให้คนไทยอย่างมากแค่ 82,000 ตำแหน่งส่วนอุปกรณ์จำนวนมากนำเข้านั่นก็คือว่าไอ้ตัวเลข 1.31 ล้านล้านเนี่ยมันเหลือเงินในประเทศแค่เท่าไหร่เองไอ้ที่เรียกว่าลงทุนคือนำเข้าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อะไรมานั่นแหละและปีนี้ทั้งการลงทุนทั้งการส่งออกของเราพึ่งกระแส AI ของโลกกระแสเดียวถ้ากระแสนั้นสะดุดเราจะสะดุดสองขาพร้อมกันค่ะพี่ไพศาลนอกจากนั้นความเปราะบางที่เห็นก็คือระดับดอกเบี้ยต่ำที่ทำให้หนี้เนี่ยมันดูเบาดอกเบี้ยนโยบาย 1% ทำให้ทั้งรัฐยังแบกหนี้ไหวแต่ดอกเบี้ยไม่ได้ต่ำตลอดไม่ได้ต่ำตลอดไปปี 3-4 ค่าเงินที่นิ่งทำให้เรารู้สึกปลอดภัยวันนี้ดอกเบี้ยต่ำกำลังทำหน้าที่เดียวกันแต่เรายังมีปัญหางบประมาณที่ขาดดุลต่อเนื่องเพราะรายจ่ายโตไม่หยุดแต่รายได้โตไม่ทันเรื่องที่คุณกรบอกว่าห่วงที่สุดไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขไหนเลยแต่มันคือ animal spirit ที่หายไปความรู้สึกว่าโอกาสอยู่ที่นี่ที่เคยดึงคนไทยกลับบ้านเมื่อ35ปีก่อนวันนี้ไม่เห็นสิ่งนั้นในทางกลับกันเยาวชนไทยที่เรียนจบสูงๆกลับไปหางานที่ต่างประเทศความเสี่ยงปี 3-4 คือเราล้มแรงวันนี้ความเสี่ยงคือค่อยๆถอยโดยไม่มีวันไหนที่สัญญาณเตือนดังแบบนี้แก้ไขยากกว่าค่ะเพราะว่าไม่มีวิกฤตมาบังคับให้เราต้องลงมือแทบจะทั่วโลกจะได้เห็นประเทศที่มีเสรีภาพซึ่งเป็นความจริงแต่หวังว่าจะใช้สัปดาห์นี้ถามตัวเองด้วยคำถามในปี 3-4 เราไม่ได้ถามว่าหากเรายังเดินต่อไปแบบนี้ในอีก5ปีเราจะเป็นอย่างไรคะพี่ไพศาล
1: ครับIMF เขายังนอกจากประเมินเศรษฐกิจไทยแล้วเขายังมองด้วยว่าปีนี้ไทยจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยนะเป
2: ็
1: นปีแรกในรอบอย่างน้อย4ปีนับตั้งแต่ปี2565โดย IMF ประเมินว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยในปีนี้จะพลิกกลับมาขาดดุลราว 7,430 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 1.2% ของ GDP สาเหตุก็คือการนำเข้าสินค้าทุนและโครงสร้างพื้นฐานสูงมีการเร่งนำเข้าสินค้าเพื่อใช้สร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์มี AI ขณะเดียวกันต้นทุนพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยราคาพลังงานและต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสถานการณ์ในตะวันออกกลางขณะที่ดุลการค้าของไทยก็อ่อนแอลงมีการนำการนำเข้าขยายตัวสูงกว่าการส่งออกในบางช่วงและแม้ว่าการส่งออกฮาร์ดแวร์และสินค้าไอทีบางส่วนจะเติบโตได้ดีก็ตามแต่ในภาพรวมเนี่ยไทยปีนี้การค้าขาดดุลเพราะฉะนั้นก็เป็นจึงเป็นปีที่ไทยเนี่ยจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแต่สถานการณ์ในอนาคต IMF มองว่าไทยจะกลับมาเกินดุลอีกครั้งในปีหน้า2570ก็คือจะเกินดุลกลับมาเกินดุลอีกประมาณ 1.4% ของ GDP นะเพราะว่าไอ้เรื่องของการนำเข้าสินค้าทุนและโครงสร้างพื้นฐานหรือ Data Center เนี่ยมันจะเริ่มลดลงแล้วแล้วก็น้ำมันเนี่ยเขาจะถ้าเป็นไปตามที่คาดการเนี่ยต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับลดลงได
2: ้
1: ก็เลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยน่าจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าติดลบได้แค่ปีเดียว
2: ค่ะ
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ยังโอเคนะครับ
2: เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะซ้ำเติมประเทศอะไรนะพี่วิสารอยากให้ดีเท่านั้นนาน
1: ครับ
2: ค่ะ น่ากลัว
1: เดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับคุณอันครับ
2: ค่ะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี AI ในประเด็นที่ฉันกดไปที่ไทย PBS Science Tech นี่ฉันเห็นเขาเพิ่งโพสต์เป็นคนไทยที่ทำงานในบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกดร.แสนเสริญทองมีคนไทยในบริษัท Amazon ที่อยู่ซีแอตเทิลที่สาขาการเขาพาดหัวว่าไงไหมคะเลือกคนก่อนเลือกอย่างอื่นนี่คือข้อคิดในการทำงานบิ๊กเทคเลือกคนที่จะทำงานด้วยก่อนค่ะ
1: ครับ
2: เลือกคนที่จะทำงานด้วยก่อนที่จะเลือกอย่างอื่นในขณะที่เทคโนโลยีหรือความเจริญอะไรต่อมีอะไรคนก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการทำงานประสบความสำเร็จอยู่ดีอะค่ะ
1: ครับวันนี้ผู้ว่าวิชัยรัตนากรก็ได้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะโดยคุณวิชัย
2: มีคุณวิชัยรัตนากรมีคุณเอกนิตินิติธันประภาสมีคุณสุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์สุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์ค่ะพี่ไพศาลที่เคยเป็นอาจารย์ที่เศรษฐศาสตร์จุฬาและที่ตอนนี้มาเป็นประธานของเซ็นทรัลน่ะมาดูธุรกิจครอบครัวนะคะเวทีที่เห็นก็ถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็มีต่างชาติอีกคนหนึ่งมั้งคะค่ะ
1: ครับก็คุณวิชัยก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณ 2.3ซึ่งก็สอดคล้องกับกรอบประมาณการของเฮ้าส์ต่างๆนะสำนักต่างๆที่อยู่ที่ต่ำสุดก็2สูงสุดก็คือที่แบงค์ชาติเขาของเราประเมินเนี่ยคือ 2.3 IMF ก็ให้ 2.1 โดยขณะนี้ยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจเติบโตได้ในระดับดังกล่าวและยังไม่ได้ปรับประมาณการตัวเลขเพิ่มเติมส่วนตราเงินเฟ้อก็จะอยู่ที่ 2.2% ถือว่ามีเสถียรภาพที่ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีแม้จะมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาแต่เศรษฐกิจไทยยังมีโมเมนตัมจากการส่งออกที่ดีการลงทุนจากต่างประเทศและกระแส AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งมีโอกาสช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตและรักษาโมเมนตัมต่อไปได้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วบอกว่าสำหรับปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ตามคาดที่ 2.3 ในปีนี้คาดว่าการส่งออกน่าจะเติบโตประมาณ 17-18% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีส่วนสนับสนุนการเติบโตโดยส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI และอีกส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งคาดว่าการลงทุนจะเติบโตประมาณ 13% ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตประมาณ 2.3% ในปีนี้และยังเชื่อว่าเศรษฐกิจมีโมเมนตัมที่ดีและสามารถเติบโตต่อเนื่องได
2: ้นะ
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญของเศรษฐกิจไทยก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การเติบโต GDP ลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ 5% และ 3-4% ในอดีตลงมาเหลือประมาณ 2% กว่าในปัจจุบันนอกจากนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ยังมีตัวเลขที่เรียกว่า GDP เต็มศักยภาพหรือ potential GDP ซึ่งหมายถึงระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประเทศสามารถทำได้เมื่อใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพโดยปัจจุบัน GDP เต็มศักยภาพของไทยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2.7% ถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะสาเหตุสำคัญก็มาจากปัญหาเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งด้านการลงทุนการลงทุนที่อยู่ระดับต่ำต่อเนื่องหลายสิบปีผลิตภาพที่ต่ำความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมเดิม การเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ทำให้กำลังแรงงานลดลงปัญหาระบบการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนและหนี้รัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงโดยหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่ประมาณ 86-87% ของ GDP ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกแล้วปัญหาเชิงโครงสร้างจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขร่วมกันไม่สามารถแก้ได้ด้วยการออกโครงการเดียวหรือกดปุ่มเพียงครั้งเดียวแล้วจบแม้นโยบายการเงินจะมีบทบาทแต่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันเพราะจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ดีขึ้นด้วยแต่นั้นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญต่อไปคือการร่วมกันแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างโดยทุกหน่วยงานต้องเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะ
2: แล้วเศรษฐกิจอย่างงี้อย่างนี้แล้วเราจะแก้พวกขยะพิษในประเทศได้ไงอย่างนี้สิเพราะว่าขยะพิษในประเทศไทยมันก็เป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจหรือเปล่าคะเราต้องการโรงงานและแบบโรงงานอะไรก็ได้ขยะพิษ
1: อ
2: ะไรก็ได
1: ้อย่างนี้คือถ้าเราดูเฉพาะเม็ดเงินการลงทุนที่เข้ามาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าคุณภาพของไอ้
2: ของเงิน
1: ที่เอามาลงทุนน่ะเป็นโรงงานเป็น data center data center ก็ยังมีข้อถกเถียงนะว่ามันมีไอ้สิ่งที่น่าจะเป็นบวกเนี่ยมันคงมีล่ะแต่ไอ้ด้านผลกระทบที่เป็นลบเนี่ยมันก็มีคนพูดถึงเยอะ
2: คือวงเงินล้านหนึ่งล้านนะมันออกไปนอกประเทศอ่ะประมาณ 700,000 ล้าน
1: อ
2: ีก 300,000 ล้านคือค่าที่ดินกับค่าก่อสร้างซึ่งก็เป็นบริษัทจีนบริษัทอะไรมาสร้างอีกนั่นแหละล้านเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอ่ะประมาณ 20% และจ้างงานน้อยมาก
1: ครับก็กินน้ำกินไฟ
2: ขายแผ่นดินกันไป
1: ก็เหมือนโรงงานมาตั้งเนี่ยแล้วก็เป็นโรงงานจากจีนที่เขาเป็นโรงงานรีไซเคิลเพราะว่าจีนเขา
2: ไม่เอาแล้ว
1: รัฐบาลเขาเข้มงวดในเรื่องของมลพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นพวกกากอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องหาแหล่งที่จะมาทำลายมากรบแล้วยิ่งโรงงานเนี่ยไปตรวจล่าสุดเนี่ยทำแบบโอ้โหแย่มากเลยนะคือมันเอาไอ้พวกไออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะเอามาแยกก่อนนะแยกเสร็จเรียบร้อยพอไม่มีราคาแล้ว
2: มันบด
1: จนละเอียดนะแล้วมันไปขายโดยมันอ้างว่าเป็นปุ๋ย
2: ชั่วร้ายมาก
1: แล้วยังมีคนเชื่อเลยนะ
2: มันแย่ตั้งแต่ตอนที่ยอมไม่เอาเข้ามาแล้วค่ะพี่ไพศาลเอาเข้ามาได้ยังไง
1: ใช
2: ่กรมอะไรอะคะ
1: อันนี้ก็กรมศุลเนี่ยเหรอ
2: เอาเข้ามาได้ยังไง
1: มันก็คงจะไม่รู้ว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือว่ามันมีการลักลอบยังไงก็ต้องไปตรวจดูเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมบอก
2: คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่ากรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่ปราจีนพบความผิดปกติจริงและผมประสานรัฐมนตรีอุตสาหกรรมซึ่งก็กำชับรองปลัดอุตสาหกรรมไปตรวจและปิดโรงงานแต่ในส่วนของมหาดไทยอ่ะตอนนี้พบข้อมูลความเชื่อมโยงกับต่างชาติและคนไทยซึ่งพิสูจน์แล้วว่าน่าจะเป็นนอมินีโดยมีคนไทยนามสกุลเดียวกัน2นามสกุลถือหุ้นไขว้กัน2บริษัทความผิดปกติคือ1ในบริษัทนั้นเคยจดทะเบียน5ล้านแต่ขณะนี้เพิ่มเป็น100ล้านอีกบริษัทจดทะเบียน300ล้านมีทรัพย์สินกว่า570ล้านทั้ง2บริษัทใช้บริษัทตรวจบัญชีผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันตอนนี้กำลังประสานไปที่ปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินและการถือครองที่ดินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่หากตรวจสอบว่าผิดกฎหมายเราจะบังคับจำหน่ายต่อไปค่ะแล้ว
1: เห็นบอกว่าเป็น2ตระกูลดังไม่รู
2: ้2ตระกูล
1: 2ตระกูลดังของปาจีนไม่รู้อะไรยังไง
2: แล้วจะจบยังไงคือเข้ามาแบบนี้มันต้องเส้นใหญ่พอสมควรคือคนจีนเวลามาเนี่ยเขาไม่มายุ่งกับไอ้ชาวบ้านแถวนั้นค่ะเขาเจาะไปที่หัวแล้วหัวรับเคลียร์ให
1: ้
2: เขาไม่มาทำ CSR ตามโรงเรียนตามอบต.บจ.เขาไม่ยุ่งเหรอคะ
1: ในพื้นที่เขาก็เนี่ยก็มีในส่วนคนเข้ามาประสานในท้องถิ่นนะฮะ
2: เขาไปเวลาจีนมาเขาจะจับที่ตัวใหญ่เลยแต่ถ้ามีใครไปโวยเขาก็เปิดท้ายและหยิบเหมาไถให้ค่ะพี่ไพศาล เขาจะมีเหมาไถติดไปที่ท้ายรถห่อกล่องผ้าแพรอย่างดีเขาจะหยิบให้ให้มันจบกันไป
1: เหมาไถหรือไถเหมา
2: เหมาไถฮะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: เคยเห็นกับตาแล้ว
1: ครับ
2: หยิบให้เลยฮะจบกันไป
1: ครับ
2: อย่ามายุ่ง
1: ฮะเหนื่อยนะอย่างนี้ดูอย่างนี้แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าต้องรื้อโครงสร้างพื้นฐาน
2: คือบางทีมันก็เหนื่อยนะเรามานั่งอ่านข่าวว่าแบบเอไออย่างงู้นอย่างนี้จะสร้างงานอย่างงู้นอย่างนี้ประเทศที่ยังหากินกับการทำแบบเป็นกองขยะแบบนี้มันจะไปไหนอะพี่ไพศาล
1: ต้องก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะ
2: ใช่ค่ะ
1: พื้นที่อินเซียระยองปราจีนฉะเชิงเทราเนี่ยโอ้โหเป้าหมายเลย
2: จะฝันไปถึงนู่นถึงนี่ยังปล่อยให้คนเอาขยะมารีไซเคิลและประเทศเราอุดมสมบูรณ์ทั้งปราจีนทั้งระยองพื้นที่เราดีๆทั้งนั้นฉะเชิงเทราอย่างเงี้ยอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ได้กินเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งทำอะไรได้ทุกอย่างปล่อยเข้ามาตั้งโรงงานกำจัดขยะได้ยังไงค่ะ
1: ครับ
2: น่าเศร้าแล้วมันทำไมสุดซอยมานานแล้วมันทำไมยังมีอยู่อะคะ
1: ไม่รู้ไปสุดซอยไหนอะดิ
2: ฮะตอนนั้นมันมีสุดซอยแล้วทำไม
1: ไปได้ไม่กี่ซอยไปได้ไม่กี่ซอยแล้วก็พ้นจากหน้าที่ไปก
2: ็มันต้องจบไปแล้วสิฮะ
1: ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะท็อปกันเนี่ยตอนนี้ยกจากสุดซอยของคุณเอกนัทก็เป็นท็อปกันของลูกท็อปเขาละ
2: อันนี้บันเทิงที่ประไตยโดยแท้จริงคือถ้าเวลาผ่านไปแล้วมันก็ยังอยู่เนี่ยมันแสดงว่ามันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรถูกไหมฮะถ้ามันได้เรื่องได้ราวมันไม่มีไอ้ข่าวแบบนี้ให้เราอ่านแล้ว
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็มีข่าวอยู่ว่ายกเลิกไอ้อะไรนะไอ้ใบอนุญาตกันไปให้ปิดโรงงานก็ฟังมาปิดตรงนี้เขาก็ไปเปิดตรงนู้นต่อ
2: เราไม่ดูวิธีการหรอกค่ะเราดูผลที่มันออกมา
1: ดูว่าให้มันมีทางออกในเรื่องของเจ้าหน้าที่เขานะ
2: ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่ายังน้ำมันท่วมและยังบีอย่างนี้แล้วก็เห็นกันเยอะแสดงว่าที่ผ่านมาคือไม่ได้เรื่องถ้าได้เรื่องเนี่ยมันไม่มีเรื่องแบบนี้ค่ะค่ะ
1: ครับ
2: ตามนั้นหมดแรงจะมองอนาคต
1: ครับ
2: ปัจจุบันยังอยู่กับกองขยะอยู่เลย
1: อืม

0: แล้วก็จะมีคนทําหนังเดนเฮงก็ไม่ได้ตามว่าสุดท้ายเขาก็ทําหนังมาสําเร็จจริงๆหนังเรื่อง The Coast รถขนฝัน The Coast of Dreams หยิบยกเอาเรื่องราวชีวิตจริงสุดทรงพลังของจางสกลเกลี้ยงประเสริฐยอดโค้ชระดับตำนานอะไรเงี้ยแล้วก็มาถ่ายทอดในการที่ก็ปั้นหมอนทองวิทยาจนผงาดในกีฬาเจ็ดสีจนดังระเบิดระเบ้อเดี๋ยวมาทราบจากการที่มีเด็กแถวๆนี้ไปดูที่เดอะมอลล์บางกะปิด้วยไหนก็ไม่รู้เขาบอกแถวนี้ไม่เข้าต้องไปดูเดอะมอลล์บางกะปิแล้วเขาก็พูดว่ามันแย่มาก
1: คุณภาพคุณภาพหนังใช
0: ่ไห
1: ม
0: ใช่ค่ะทั้งโรงมีอยู่7คนแถมมี2คนที่ดูได้10นาทีแล้วก็เดิน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครโลกทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่7-Elevenใกล้บ้านคุณ
3: 19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิศนะครับใครที่เพิ่งรับสัญญาเรามานะครับก็อีก10อันดับข่าวเดี๋ยวไล่เรียงกันไปข่าวใหญ่ข่าวใกล้ๆตัวแถวนี้แหละนะฮะทักทายคุณผู้ฟังนะครับใน LTM FM 95ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเรา2จอครับพี่กวยจัดแรงไปแล้วน้องจามอนครับผมโอ้โหเนี่ยบิ้วหน่อยบิ้วหน่อย
4: เธอจะวิ่งไปไหนเนี่ยเธอจะวิ่งไปไหนคนเขาก็ฟังเราเยอะอยู่แล้วว
3: ันนี้80กว่าท่านพี่80กว่าท่าน
4: เออน้องโด่งนี่เหมือนกันจะบิ้วเหมือนจะชนกันเป็นลบอะไรอย่างนั้นน่ะ
3: แกพี่ชิสนุพงศ์เพราะว่าแกบอกแกจะไปนอนแล้ว
4: ใครนะ
3: พี่ชิสนุพงศ์ฮะแกบอกว่านอนก่อนนะครับเดี๋ยวตื่น2-3เลยบิ้วให้แกนอนไม่หลับ
4: ยังอุตส่าห์เข้ามาอย่างดังนั้นโด่งก็เลยบิ้วเลยว่าเข้ามาแล้วออกไม่ได้วงการนี้เข้ามาแล้วออกไม่ได้นะ
3: พี่เกษมบอกว่ารับฟังอยู่ที่ชะอวดฝนตก
4: โอ้
3: ชะอวดนะฝนตกใช่ไหมพี
4: ่ตอนนี้ลงใต้แล้วไงจะเริ่มลงใต้แล้วเริ่มขยับตั้งแต่เพชรบุรีชุมพรประจวบนู่นลงไปนู่นอะลงไป
3: เออใช่ครับผม
4: ตอนนี้เขาก็มีตั้งกองบัญชาการเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมที่ทักตายแล้วไม่ใช่หรือ
3: พี่ทิวาบอกสะเดาสงขลาก็ตกเย็นสบาย
4: โอ้ยฉาอิฉาอุ้ยกรุงเทพร้อนมาก
3: เนาะคือถ้าไม่ได้ต้องออกไปกรีดยางไม่ได้ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่อย่างเงี้ยตกมาก็สบายหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าบรรดาพี่ๆกรีดยางก็บอกโอ้โหหยุดได้แล้ว
4: หยุดได้แล้วเลยเหรอ
3: ครับผม
4: หยุดได้แล้วไม่ไหวแล้ว
3: ไม่ไหวแล้ว
4: ตกไม
3: ่
4: ไหวแล้ว
3: ครับผมมาลุยกันต่ออีก10อันดับครับพี่กวย
4: ค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ครับพาไปดูเรื่องราวนะฮะเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวก่อนนะควายเอ้ยโทษทีหมีควาย
4: นี่เธออยู่ๆเธอจะพูดควายไม่ได้นะมันมีที่มาที่ไปนะโด
3: หมีควายอายุยืนที่สุดในไทย
4: มีควายเดี๋ยวก่อนมีควาย
3: สิ้นลมลงแล้ว
4: อายุเท่าไหร่อ่ะ
3: อายุเขาบอกว่ามันเปิดมันอยู่มาตั้งแต่วันที่พาต้าปิ่นเก้าเปิดคือปี27อายุก็42
4: ที่กรุงเทพ
3: 42ปีพี
4: ่โอ้อยู่ตั้งแต่พี่เข้ากรุงเทพ
3: โอ้ก็สวน

0: สัตว์พาต้านะครับบอกว่าเป็นหนึ่งในสัตว์สายพันธุ์แปลกนะครับที่พาต้าเรามีก็คือเจ้าหมีควายไวน่ารักเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรับมา1คู่ผู้คนก็ให้ความสนใจนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็เลี้ยงมันไว้หลายสายพันธุ์นะครับเนี่ยอยู่กันมา40กว่าปีนะถือว่าเป็นปู่กับย่าหมีควายของสวนสัตว์พาต้าเลยครับอายุยืนมากที่สุดในไทยแล้วสำหรับเจ้าหมีควายชื่อเนี่ยเขาเรียกกันไอ้ดำเงากับไอ้ดำด้านสองตัว
1: แล้วตายกี่ตัว
0: ตายไปหนึ่งแล้วในที่สุดดำเงานะฮะอ่อนแรงลงเริ่มไม่กินอาหารตั้งแต่เมื่อวานนี้หายใจหอบเหนื่อยแล้วก็ในที่สุดวันนี้ก็จากไปครับพี่เจ้าดำเงานะก็ถือเป็นตำนาน
1: หมีควายใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ดำเงาลาก่อนเนี่ยเขาอะไรอำลามันอยู่นะครับ
1: อายุสัตว์กับอายุเรามันจะไม่เท่ากันใช่ไหมดงอายุ42นี่ถือว่าเขาน่าจะถึงเป็นร้อยไหม
0: เนาะ
1: น่าจะถึงเป็นร้อยนะรู้สึกว่าเท่าที่พี่เคยอ่านว่าเลขหน้ามาเนี่ย
0: ถือว่าอยู่มันนานอายุไขมากสุดๆแล้วครับผม
1: โอ
0: ้เอาไปเกิดในภพภ
1: ูมิที่ดีเขาคงไม่อยากเป็นหมีควายอีกแล้ว
0: ไม่อยากแล้วใช่ไหม
1: เนี่ยพูดถึงเวลาคำว่าหมีควายเนี่ยเฮ้ยมีคำเป็นคำด่าเหมือนกันเนาะเวลาคนด่า
0: หมีควาย
1: อีอ้วนอีอ้วนมันมีควายอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่แต่พูดถึงไปเกิดเป็นอะไรตอนเด็กๆผมเรียนหนังสือนะครูที่โรงเรียนเหมือนหลอกด่านะทุกคนอยากเรียนหนังสือไหมวันนี้เด็กแน่นอนทุกคนก็ตอบไม่อยากเรียนครับไม่อยากเรียน
1: อยากจะเล่น
0: ครูบอกอ๋อถ้าไม่อยากเรียนไปเกิดเป็นหมา
1: เออ
0: แล้วทุกคนเงียบเลยทุกคนเรียนก็ได้ครับครูเรียนก็ได้ดูครูนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9มาดูเรื่องผลจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะคะโรงเรียนเนี่ยก็ท่วมเยอะเหมือนกันได้รับประสบภัยน้ำท่วมนะมีถึง828แห่งนะคะตอนนี้ก็ทางรัฐบาลก็ได้มีการส่งงบประมาณไปช่วยเหลือแล้วนะคะ668แห่งเพื่อไปให้ไปซ่อมไปฟื้นฟูแล้วก็คืนโรงเรียนห้องเรียนให้กับเด็กไทยนะคะช่วงนี้ดีนะดงเผอิญไปช่วงปิดเทอมเนาะต้องปิดเทอมพอดีเลยเขาบอกว่าทางโฆษกนะคะต้องทางรองโฆษกรัฐบาลนะคะคุณร้อยเอกพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรบอกว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนในสังกัดสปท.ถูกน้ำท่วม828แห่งนะคะใน29จังหวัดสปท.ก็จัดงบประมาณไปให้แล้วนะคะในแห่งละ 35,000 บาทนะคะเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายแล้วก็สนับสนุนให้โรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เหมาะสมนะคะก็ให้ฟื้นฟูให้กลับมาเดี๋ยวก็เปิดเทอมแหละนะคะแล้วในเรื่องของสถานที่เนี่ยก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าน้ำท่วมแล้วเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเหมือนเดิมไหมต้องตรวจสอบดีๆนะแล้วก็ไปดูในเรื่องของสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยนะคะซึ่งหลังจากให้ไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้ายังมีอะไรต้องขอมาก็รัฐบาลจะได้จัดสรรให้ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของสภาพจิตใจของนักเรียนแล้วก็ครูเนี่ยต้องเผชิญกับน้ำท่วมเองเนี่ยนะคะทางด้านของสปท.เองก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในเรื่องฟื้นฟูอาคารแล้วก็จัดกิจกรรมเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะคะเชื่อว่านอกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยพวกครูบุคลากรทางการศึกษาบ้านเขาก็ต้องอยู่ละแวกนั้นแหละเขาก็ต้องท่วมเหมือนกันเนาะโน่งนะ
0: ครับครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของด้านการศึกษาค่ะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: พาไปมุกดาหารนิดนึงนะครับมีนะ เด็กอายุ16ขอความช่วยเหลือนะครับโดยการส่งพิกัดมาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
1: เก่งเนาะ
0: เก่งก็ไปคบหาหนุ่มรุ่นพี่อายุ36 ตัวเอง16คบผู้ชาย36ทีนี้ผู้ชายเนี่ยก็หึงหวงจับขังไว้ไม่ยอมให้กลับบ้านจับขังไว้แม้ว่าจะขอร้องนะครับว่าขอกลับไปหาครอบครัวนะฝ่ายชายก็ไม่ยอมนะครับก็ฝ่ายชายเนี่ยพามาอยู่ที่บ้านนะครับในพื้นที่มุกดาหารนะฮะแต่ทีนี้พอคบกันแล้วเนี่ยไลน์เริ่มออก นะฮะก็เริ่มตบตีทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็เลยบอกโอ้ยไม่เอาแล้วไม่คบแล้วตอนจีบกันไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับพอคบกันไปก็ใช้ความรุนแรงก็จะกลับบ้านนะฮะโอ้ปรากฏว่าฝ่ายชายไม่ยอมนะฮะเธอก็เลยขอความช่วยเหลือไปที่ครอบครัวก็คงจะส่งข้อความไปแหละนะครับนะครอบครัวก็เลยไปประสานกับตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารนะครับโอ้ท่านผู้กำกับนะฮะพอทราบเรื่องนะครับพันตำรวจเอกประยุทธ์เรือนทองคำรีบสั่งการนะครับให้นำกำลังไปช่วยน้องคนนี้ออกจากพื้นที่มาได้อย่างปลอดภัยนะแล้วก็ประสานพม.มาดูแลละ
1: เนี่ยบางทีแล้วบางทีเราคบหากันอ่ะคนเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาก็ห่วงว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยจะแบบมันก็พูดยากเน
0: า
1: ะ
0: ดี
1: น้องเก่งมากเลยด้งเน
0: า
1: ะ
0: น้องก็รอดมาได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับ
1: ค่ะก็นี่แหละคบหาใครเป็นแฟนก็ดูดีๆด้วย
0: ผมบอกหน้านี่บวมมีบาดแผลนะโดนซ้อมอ่ะครับ
1: โอ้หึงหวงใช่ไหม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7ที่พาไปดูปฏิบัติการนี้ด้งโอ้โหปฏิบัติการพี่นึกถึงมิกกล้องนะว่าหายไปไหนหายไปเลยมาแล้วพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะคะขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ใช่ไหม
0: คร
1: ับ วันนี้ก็เป็นรองผู้ในการศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ด้วยนะวันนี้ก็ไปเปิดปฏิบัติการ anti scam matrix ใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะดูเหมือนชื่อนะ
0: ดูชื่อหนังนะ
1: anti scam matrix นะคะเพื่อจะรื้อเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติไปค้นถึง27จุดใน11จังหวัดทั่วประเทศยึดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า500ล้านบาทค่ะโดยบิ๊กก้องนะคะพลตำรวจโทเจริญภพบอกว่าการดูแลศูนย์ ACSC ที่ว่าศูนย์ปราบปรามการช่อโกงทางออนไลน์เนี่ยบอกว่าเมื่อดูแลศูนย์นี้มาตลอด1ปีเนี่ยเพราะว่าสถิติความเสียหายต่อวันลดลงจากเดิมประมาณ100ล้านบาทเหลือประมาณ30กว่าล้านบาทแต่ว่าในช่วงเดือน2เดือนเนี่ยตัวเลขเนี่ยแม้จะดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่ามีคดีเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องเลยเมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่2ก็เลยยกระดับการทำงานไปร่วมมือกับทางหน่วยงานต่างประเทศนะซึ่งก็มีต่างประเทศที่เชื่อมั่นแล้วก็แววหวังใจในการทำงานของตำรวจไทยมากขึ้นว่ามีความโปร่งใสแล้วก็แชร์ข้อมูลร่วมกันนะคะก็เขาเลยก็เลยบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยนี่แหละค่ะมีการเปิดปฏิบัติการตรวจคน21จุดใน11จังหวัดเนี่ยก็มีกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีนครปฐมชลบุรีกาฬสินธุ์นราธิวาสระนองนะคะจับผู้ต้องหาได้39คนนะคะในจำนวน39คนเนี่ยเป็นคนไทย30คนคนจีน8คนพม่าเมียนมา1คนนะคะอันนี้ก็มีความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินค่ะตรวจยึดทรัพย์สินในหลายรายการเลยทั้งอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็คือเป็นบ้านแหละ8หลังมูลค่ากว่า330ล้านบาทมีโฉนดที่ดินห้องชุดย่านพระราม9มูลค่ากว่า90ล้านบาทบ้านพักหรูๆย่านกรุงเทพกรีฑาอันนี้เคยเหมือนเมื่อก่อนนี่เคยได้ยินเนาะว่ามีคนไปซื้อแถวกรุงเทพกรีฑาเยอะนะดงเนาะมูลค่า60ล้านบาทมีรถยนต์หรู10คันเงินสดเงินตราต่างประเทศกว่า 4.2 ล้านบาททรัพย์สินดิจิทัลด้วยนะก็โอ้โหรวมๆแล้วเนี่ยมีกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรู500กว่าล้านบาทนะคะตอนนี้ศาลก็ทั้งเจ้าที่ตำรวจก็ขอศาลออกหมายจับทั้งหมดอีกมีอีกนะอีก71คนเป็นคนไทย41คนชาวจีน21คนเมียนมาหรือว่าพม่าได้3คนลาว5คนผู้ถือสัญชาติวานูอาตูอีก1คนตอนนี้จับกุมมาแล้วได้39คนก็ยังเหลืออีกเท่าไหร่22คนยังหนีอยู่ต่างประเทศแล้วก็ถูกคุมขังในเรือนจำจากคดีอื่นอีก6คนแล้วก็ยังหลบหนีอยู่ในไทยอีก4คนนะคะนี่วันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่คิดว่าคือเรื่องนี้มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรด้งไล่จับตามจับคนทำมันก็ทำคนจับมันก็จับเนาะ
0: ครับ
1: ไม่รู้มันไม่สามารถจะเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่า ให้มันหมดไปมันยากเหรอมันเงินนะเงินมันหอมหวาน
0: ครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: เอามาดูศึกไรเดอร์กับลูกค้ากันบ้างนะครับลูกค้าเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตามไปตบบ้องหูไรเดอร์ถึงบ้านเลยพี่นะฮะ
1: ตามไปตบเลยเหรอ
0: คือเขามีเรื่องระหองระแหงกันมาเนี่ยพักนึงแล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยนะครับคุณชัยอายุ33ปีนะอยู่ที่ระยองนะเป็นอาชีพไรเดอร์นะครับส่งของนะฮะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาเอาของชิ้นเนี้ยนะครับกำลังจะไปส่งให้ลูกค้านะพอไปถึงบ้านตามที่อยู่เนี่ยก็โทรศัพท์ลูกค้าครับของมาส่งครับลูกค้าบอกอ๋อน้องวันนี้พอดีพี่ออกมาบ้านอีกหลังนึงอ่ะอยู่เลยมาอีก 2-3 ซอยอ่ะเอามาส่งให้พี่หน่อยเนี่ยอีกนิดเดียวเองนะฮะทีนี้ไรเดอร์เขาบอกว่าไม่ได้ครับพี่มันเป็นการข้ามเขตเดี๋ยวไรเดอร์ที่อยู่เขตนู้นเขาจะต่อว่าผมไปไม่ได้
1: ไปไม่ได้
0: ต้องให้พนักงานที่อยู่เขตนั้นเป็นคนส่ง
1: ค่ะ
0: โอ้เท่านั้นแหละนี่แหละปัญหามันก็เลยเริ่มจากตรงนี้เท่านั้นเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะพี่ที่สั่งของเนี่ยนะครับก็ขับรถมาหาถึงบ้านเลยมาพูดจาข่มขู่นะฮะบอกเดี๋ยวจะรายงานในแอปมึงระวังตัวไว้มึงจะขับโน่นขับนี่ไม่ได้อีกเลยโน่นนี่นั่นนี่นะฮะจ้ะตอนนั้นก็มีเรื่องแคบมีปากเสียงกันจนกระทั่งล่าสุดนะช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยครับมีพัสดุตกค้างแล้วก็พัสดุตีกลับทำให้ลูกค้าก็ไม่พอใจพี่คนที่สองเนี่ยมึงอีกแล้วใช่ไหม ประมาณว่าของมันตีกลับเนี่ย
1: ไอ้ด้งเนี่ยมันชอบทำเสียงให้มันดูแบบเขามีเรื่องกัน
0: คนมันมีเรื่องอะมันก็ต้องอารมณ์โทรม
1: า
0: ของในระบบมันตีกลับเองอีกแล้วใช่ไหมอีกแล้วใช่ไหมทำไมไม่ทำมันตีกลับได้ยังไงนี่นั่นนะฮะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนส่งของชิ้นนี้กับพี่แล้วนะพี่ต้องไปถามแอดมินดูว่าทำไมตีกลับแล้วคนที่ไปส่งเนี่ยเขาตีกลับเพราะน้ำท่วมไปไม่ได้ของไม่มาหรือยังไงไม่เกี่ยวกับผมปรากฏว่าพี่เจ้าของคนที่สั่งของเนี่ยไม่เชื่อครับขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนะครับนั่นแหละตบเข้าที่บ้องหูขวานะจนหูบวมตอนนี้ปวดมากเขาบอกเขาเลยไปแจ้งความไปแล้วครับที่สภ.เมืองระยองแล้วก็เอาใบตรวจร่างกายของโรงพยาบาลเนี่ยครับมาให้ตำรวจแล้วนะฮะพี่ชายบอกขอให้เคารพหน้าที่การทำงานบ้างตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยตัวเองเหมือนกันทีนี้พี่คนนี้สั่งของอะไรแล้วเกิดแบบว่ามันมีปัญหาเนี่ยยังไงเขากลายเป็นจำเลยทันทีทางที่เคยให้ดูแล้วว่าไลน์ที่โทรมาเบอร์ที่โทรมาแจ้งเนี่ยไม่ใช่เบอร์เขาแต่พี่ที่สั่งของเขาก็ไม่เชื่อประมาณนั้นเขาบอกว่ามันก็เป็นไปได้ว่ามันเกิดจากระบบคาดเคลื่อนหรือยังไงก็ตามอ่ะนะแต่ไม่ควรจะมาทำร้ายร่างกายกันครับผม
1: ใช่ใ
2: ช่มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวๆว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
1: อ้าวอันดับ5นะคะจะบอกคุณผู้ฟังว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีแถลงข่าวที่น่าสนใจมากมาก
0: ๆๆๆอะไรพี่อยากฟังเลยอยากไปเลย
1: ใช่สำหรับพี่อยากฟังมากๆด้วยในเวลา 11:00 น.นะคะพรุ่งนี้เนี่ยทางสตง.คือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะมีการแถลงเรื่องของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS นะคะค่ะวันพรุ่งนี้ 11:00 น. อันนี้นะคะก็ขอบอกก่อนว่าเรื่องราวเนี่ยก็คงจะทราบกันนะคะว่าคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเขามีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS นะคะประเด็นที่เขาตรวจสอบก็คือเขาพบว่าในการใช้จ่ายเงินช่วงปีงบประมาณ 2,565-68 นะคะไปพบว่ามีการใช้จ่ายในการบริหารการจัดการเงินวินัยการเงินการคลังเนี่ยนะคะมีข้อบกพร่องก็คือไปจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงมีการจ้างผลิตรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือวิธีพิเศษซึ่งไม่เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560นะคะแล้วก็มีการจ่ายค่าตอบแทนแล้วก็ค่าตัวพิธีกรมีการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญโดยที่ยังไม่มีระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์รองรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะสตง.ก็เลยมีคำสั่งนะคะให้มีการชดใช้ความเสียหายมีหนังสือถึงประธานกรรมการนโยบายให้ดำเนินการทางวินัยแล้วก็เรียกให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันชดใช้ความเสียหายวงเงินเยอะนะพี่รง 85.22 ล้านบาท
0: mm-hmm.
1: แล้วก็ยังมีกระแสข่าวถึงการขยายผลเพิ่มเติมยอดความเสียหายอาจจะสูงกว่านี้ด้วยนะคะโดยทางสตง.ส่งหนังสือมาแล้วก็บอกว่ามีเวลา60วันนะจะต้องทำให้เสร็จภายใน120วันด้วยนะคะกำหนดให้เริ่มดำเนินการภายใน60วันแล้วก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันสำหรับชื่อผู้บริหารระดับสูงนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็มีคนปัจจุบันก็คือคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ซึ่งเพิ่งจะได้รับการเขาเรียกว่าตอนนั้นมีการสอบมีการแข่งขันกันหลายคนแล้วก็ยังมีอดีตผู้บริการอีกหนึ่งคนก็คือรองศาสตราจารย์วิลาสินีพิพิธกุลนะคะแล้วก็มีผู้บริหารแล้วก็พนักงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนเลยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าท่าทีของฝั่งไทย PBS เนี่ยก็บอกว่ายังไม่เห็นมีหนังสือมาเป็นทางการเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังกันค่ะด้ง 11:00 น.
0: อ
1: ๋
0: อครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อันดับ4นะครับปกติแล้วถ้าเรา ถ้าเราไร้ที่พึ่งพี่เราไม่มีที่นอนเราไม่มีข้าวกินเนี่ยคนไทยแล้วก็ไปไหนดีกว่าไปวัด
11: เข้าโรงเรียนไปวัดระดับแรกเนี่ย
0: ไปวัดก็มีกินมีที่นอนนะฮะปรากฏว่
11: าอย่างน้อยเวลาคนเขาไปใส่บาตรให้พระเขากินเหลืออยู่แล้ว
0: ใช่ท่านก็เหลือก็เนี่ยแบ่งญาติโยมเนาะบางทียังไม่ทันกินหรอกก็ได้ของมาเยอะๆก็แบ่งเลยแจกเลยนะครับแต่ที่อุดรมีดราม่านะครับว่าเอ๊วัดเนี่ยไปไล่ยูทูบเบอร์คนอินเดียที่มากางเต็นท์นอนอยู่ในวัดเนี่ย
11: ไ
0: ล่ไม่ให้อยู่เขาแค่มาขอที่นอนอ่ะวัดตั้งกว้างลานวัดอ่ะเขามากางเต็นท์อ่ะทำไมไล่เขาล่ะเออแล้วปรากฏว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาก็ซัดเลยครับนี่ฮะประสบการณ์แย่ๆครั้งแรกในวัดไทยเออบอกอยู่อินเดียไม่เคยเจอกางเต็นท์พักค้างคืนอยู่ในวัดจู่ๆโดนตำรวจมาขอให้ออกจากพื้นที่นะครับก็เลยทำให้ล่าสุดนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงนะครับที่อุดรธานีต้องออกมาชี้แจงครับว่าวัดน่ะมีระเบียบปฏิบัติชัดเจนประตูวัดปิด3ทุ่มผู้ที่จะมาค้างคืนภายในวัดต้องแจ้งต้องขออนุญาตไม่ใช่วัดแบบพื้นที่ห่างไกลที่อยู่จะมาก็มาจะไปก็ไปนะครับนี่วัดก็เลยออกมาชี้แจงนะว่าเราก็มีระเบียบของเราแบบนี้ท่านมาท่านก็ต้องปฏิบัติตามหลักนะฮะเห็นว่าวันที่ไล่เนี่ยก็ยื้อกันอยู่ต้องเป็นชั่วโมงนะสุดท้ายต้องตามตำรวจมาถึงจะยอมไปนะสำหรับเขาก็อยากได้คอนเทนต์แหละพี่เอาพูดตรงๆใช่ไหมเขาก็ยื้อเป็นชั่วโมงพอตำรวจมาเนี่ยมันก็ได้คอนเทนต์เขาก็ไปแต่ตอนไปเนี่ยเขาบอกว่าวัดไม่มีน้ำใจมีน้ำใจเน
12: ี่
0: ยขอไปมีน้ำใจแต่ว่าต้องขอกันสักนิดนึงนะครับ
12: มหานครรอบทิศอันดับ3
11: มาดูเรื่องนี้กันดีกว่าดงเวลาพอไหม
0: ได้อยู่พี่ได้อยู
11: ่เรื่องราวของความขัดแย้งความตอบโต้กันระหว่างอดีตปลัดมหาดไทยแล้วก็ปลัดมหาดไทยแล้วก็ยังมีบรรดาอธิบดีแล้วก็มีรัฐมนตรีด้วยเรื่องของเรื่องคือปลัดเก่งคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญเนี่ยวันนี้ก็พูดวิจารณ์อายมากแล้วไปบอกใครว่าเป็นข้าราชการบำนาญของมหาดไทยเนี่ยอายเหลือเกินกับข่าวทุจริตที่เกิดขึ้นน่ะนะแล้วก็อยากให้ผู้บริหารแล้วก็ข้าราชการเนี่ยอย่ากลัวกับหน้าที่ไม่ชอบทำนะแล้วนอกจากเรื่องท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องน้ำท่วมอีกการย้ายข้าราชการเนี่ยตั้งเกิดในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมเนี่ยสั่งย้ายอำเภอต่างๆเนี่ยนะนี่ก็โดนเอามาวิจารณ์เสร็จนะมาดูประหลัดป๊อปบ้านนะคะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยก็เลยบอกว่าแล้วยุคก่อนหน้านี้ล่ะน่าอายกว่าได้ซ้ำไหม
0: โอ
11: ้ปัญหาการทุจริตสอบในอดีตเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมีการทำอะไรเลยผมเนี่ยแหละมาตั้งกรรมการสอบ7วันรู้ผลเลยแล้วก็บอกว่าถ้ามีคำแนะนำอะไรดีๆเนี่ยควรจะบอกกล่าวกันโดยตรงไม่ใช่เอาไปพูดออกสื่อเพื่อสร้างความเสียหายให้กับองค์กรนี่นะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีอธิบดีป้ายแดงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะผู้ว่าแซมเบ้ไงฮะผู้ว่าเชียงใหม่ก่อนแล้วก็มาเป็นอธิบดีปกครองแล้วก็ถูกไปภูเก็ตแล้วก็ถูกกลับมาเป็นรองปลัดแล้วตัวนี้ก็ขึ้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองเอ้ยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาพอนะคะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็บอกว่าไม่ได้ให้ราคาเลยกับคำพูดของเนี่ยคุณสุทธิพงศ์ปราดเก่งเนี่ยอดีตปลัดมหาดไทยเนี่ยเป็นคำพูดที่สร้างความขัดแย้งวัฒนธรรมมหาดไทยที่บรรพบุรุษสอนมาเนี่ยคือการให้กำลังใจช่วยเหลือกันไม่ใช่การด่าหรือว่าสร้างทุกข์ให้กับใครแล้วโด่งรู้ไหมล่าสุดเนี่ยเพจ Facebook ของกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเลยนะคะมีโพสต์ออกมาเลยบอกว่าย้อนไปถึงวันเกษียณอายุราชการของอดีตปลัดคนเนี้ยว่าวันที่30ปลัดเก่งนั่นแหละ30กันยา2567ไม่มีใครไปส่งและหลังจากนั้นเนี่ยกระทรวงเองเนี่ยก็มีแต่ความสงบสุข
0: โอ้โหปกติกระทรวงนี่เขารุ่นพี่รุ่นน้องเขาต้องนับถือกันป่ะพี
11: ่ใช่แต่มันมีโอ้โหเรื่องนี้พี่ตามม
0: า
11: เช็คข่าวมาหมดแล้วมันมีเบื้องโอ้ยแต่ละคนมีความอะไรคุณอนุทินพูดบ้างนะคะคุณอนุทินก็บอกที่ประหลัดเก่งอดีตประหลัดจะพูดเนี่ยก็ถือว่ามองว่าเป็นผู้ใหญ่สั่งสอนลูกน้องเก่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมือง ถ้าในข้ารายการรับฟังไว้ก็ปรับปรุงถ้าถูกต้องเนี่ยอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแล้วก็ให้คนให้บริษัทคนปัจจุบันชี้แจงความเข้าใจนะคะแต่ก็พูดเหมือนกันนะว่าใช้คำว่าอนุโมทนาสาธุอะไรประมาณเนี้ยคือคุณนรทินก็โดนคนแรกเลยนะที่ตอนย้ายตอนในอำเภอบ้านสร้างส่วนคุณคนนี้เสร็จแรงคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยออกมาบอกว่าแล้วยุคท่านล่ะยุคท่านล่ะทำอะไรบ้างมีเรื่องไม่โปร่งใสอยู่เยอะแยะโครงการถังขยะเปียก
0: โ
11: ลกร้อน
0: พรุ่งนี้มาเล่าต่อหมดเวลาแล้ว
11: เอ้าเหรอเรื่องนี้มันน่าเลยพี่ไปเช็คข่าวมาเรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันจ้ะ
0: ครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
13: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
16: ท้องเสียปวดท้อง
17: แน่นท้อง
16: มองหาย
18: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
19: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
20: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้านกนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชดารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศโดยทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศโดยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งยังทรงคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์รวมถึงนวัตกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการและพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคต โดยเชิญบทเพลงพระชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกลองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินด้วย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
6: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
5: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
6: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนจ้ะคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านเลยนะครับทางไลฟ์สดนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะก็เข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับยาวๆเลยวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะขอเพลงได้นะครับทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดด้วยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆกันหน่อยนะครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ดาวมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นด้วยนะวัยรุ่นป่วนเมืองนี่พี่พัดสวัสดีพี่พัดด้วยนี่ฮะก็ทักทายพี่ๆทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะที่รับชมทางไลฟ์สดด้วยแล้วก็ทาง FM ด้วยนะครับในช่วงนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะจบไปแล้วกับ3ผลงานเพลงเลยผลงานเพลงแรกครับของบอสธีรพงศ์เองนะครับผลงานเพลงตีสามนี่เป็นไงล่ะของดีเจเองนะแล้วก็ผลงานเพลงเต้ยสังลานะฮะของทีเล็กนะฮะแล้วก็ผลงานเพลงที่จบไปล่าสุดนะฮะบอยอินนี่ของพี่ก้องห้วยไร่นะเพราะทุกเพลงเลยนะสามผลงานเพลงนะที่จบลงไปนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะจ๊ะที่อยากจะโทรเข้ามานะโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงก็ได้ครับที่4689400นะฮะเพราะว่าช่วงหน้านี้หนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับหรือว่าจะขอเพลงทางไลฟ์สดก็ได้นะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับในช่วงนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยเนาะในช่วงของ2ทุ่มนะฮะตอนนี้2ทุ่ม22นาทีนะฮะทักทายพี่ๆกันหน่อยพี่บุญเรือนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะแล้วก็พี่หนูเพียรนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแอดมินด้วยนะแอดมินนี่รับชมทั้งสองทางเลยนะทางไลฟ์ด้วยนะพี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับแล้วก็พี่สุภวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะพี่พัดบอกว่าเมื่อตอนบ่ายไม่เห็นคุณดาวหรือว่าคุณดาวไม่ค่อยได้ดูเม้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวรอฟังเพลงยาวๆนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะจากอุบลราชธานีนะครับฝนตกบ่นอครับอุบลนี่อากาศเป็นในนอทางอีสานบ้านเฮาพี่น้องฝนก็สิตกมื้อนี้ก็คึมๆอยู่ครับทางสมุทรปราการนะครับแต่ว่าบ่ทันตกพี่พัดบอกว่าตี3ขอตั้งแต่เมื่อคืนจะงอนแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนนี้เวลาไม่เหลือจริงๆนะพี่พัดนะโอ้ถ้าเวลาเหลือนี่ผมเปิดให้ฟังละเปิดให้ฟังเลยนะครับจริงๆ DJ เปิดให้ฟังทุกเพลงนะฮะถ้าเวลาเหลือนะครับก็ขอมาได้เลยนะครับหรือว่าจะบางผลงานเพลงอาจจะซ้ำนะฮะผมไม่สามารถเปิดให้ฟังได้เนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวัสดีพี่เอด้วยนะครับพี่เอมาแล้วนะครับพี่เอเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ดาวขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านครับอยู่กันยาวๆครับเหมือนเดิมวันนี้จนถึง4ทุ่มนะจ๊ะขอเพลงได้นะครับส่ง SMS มาขอเพลงกันนะครับที่4689400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้ครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดรับสายหน้าใหม่นะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์022481366นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับ022481366นะขอบพระคุณพี่พัดด้วยนะคนรูปหล่อนี่หาตัวยากไม่ยากเลยนะฮะจันทร์อังคารนี่เจอกันแน่นอนพี่พัดจันทร์อังคารเจอกันแน่นอนนะกับคนหล่อๆอย่างดีเจนะโอ้ยลอยจริงๆเลยวันนี้นะครับอย่าลืมครับช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับช่วงนี้ครับพี่น้องครับล่อสายจากน้อยนะครับฟังผลงานเพลงมวลๆนะฮะจากบุ๊กสุปการนะครับฟิชเชอริงกับเม็กอภิสิทธิ์นะฮะผลงานเพลงนี้ต้องบอกว่ามาแรงมากนะฮะตอกย้ำความรู้สึกนะฮะสำหรับคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักกันหน่อยในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้จ้ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มหน้ามนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีสายหน้าใหม่กันหน่อยนะครับผมโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องมอสหนุ่มน้ำมนต์คนหน้าฟอดจ้ะ
1: สวัสดีพี่นกครับผมโอ้พี่นกสบายดีนะ
2: สบายดีจ้า
1: โอ้ยไม่ได้คุยกับพี่นกน่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะพี่นกเน
2: า
1: ะ
2: อาจารย
1: ์พี่นกครับวันนี้อ๋อพี่นกกินข้าวเรียบร้อยเนาะวันนี
2: ้เรียบร้อยแล้วจ้า
1: พร้อมเข้านอนเลย
2: โอเคจ้า
1: โอ้เดี๋ยวฟังเพลงก่อนนะค่อยเข้านอนพี่นกวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับหน้าใหม่วันนี้
2: เล่าบอกเคยจ
1: ้
2: ะ
1: โอ้โหเล่าบอกเคยของม่อนวรวิทย์ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ
1: ้
2: ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่นกครับ
2: ให้กับพี่หนุ่มน้องแป้จ้ะแล้วก็พี่สุวัฒน์อ่างทองแล้วก็พี่วันลิสาแล้วก็พี่เล็กโพประจักษ์จ้ะแล้วก็พี่มนัสนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่นันลีบลำปางจ้ะแล้วก็พิเศษให้น้องมอสเลยแล้วก็น้องเมย์หลักใหม่ด้วย
1: โอ้โหขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวยังไงหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี่นกครับครับผมมีนกดูแลสุขภาพด้วยนะคร
2: ับ
1: ผมครับขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีจ้า
2: สว
1: ั
2: สดีจ้า
1: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่นกนะฮะสุพรรณบุรีนะโอ้โหขอเพลงเข้ามาเหล่าบ่เคยพี่น้องผลงานเพลงจากม่อนวรวิทย์นะฮะโอ้เพลงนี้ก็ตอกย้ำความรู้สึกเหมือนกันเอ้วันนี้แปลกเนาะมีแต่เพลงเศร้าเนาะที่ขอเข้ามาเนี่ยเพลงอกหักนี่เยอะเฉลือเกินนะครับจากพี่นกนะสายน้ำใหม่ของเรานะครับพิเศษให้พี่หนุ่มน้องแต้นะครับแล้วก็พี่วันวิสาด้วยแล้วก็โอ้โหทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับแล้วก็รวมทั้งหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับหลังไมค์ด้วยนะครับน้องเมย์ของเรานะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายน้ำใหม่กันเลยครับเราบอกเคย

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เร็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:41นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับยาวๆกันเลยเนาะวันนี้ฟังเพลงกันจนถึง4 ทุ่มเดี๋ยวทักทายพี่ๆกันหน่อยนะครับสวัสดีพี่ๆกันหน่อยที่เข้ามารับชมรับฟังนะทางไลฟ์สดของ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะจ๊ะแล้วก็แม่น้อมนี่แม่น้อมมาแล้วพี่ลัสมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พันธุนีด้วยนะฮะพี่พันธุนีเมื่อกี้พี่พัดบอกว่าบอกกล้าบอกครูนี่เป็นไงล่ะ น้องอนัทบอกว่าพี่เอิ้นขวัญใช่แล้วนะครับโอ้โหเพราะมากจริงๆกับเพลงเนี้ยเพราะมากบอกเลยนี่ครับสมัยผมยังเป็นหนุ่มน้อยนี่โอ้โหสนานพันไว้กันเลยสวัสดีคุณพี่พรุ่งนี้ฉันจะรักเธอด้วยนะครับโอ้โหชื่อเฟซแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าของจริงซะเหลือเกินสวัสดีครับขอเพลงเรือทักปะเรือทักรักเธอนะครับของปงลังสะออนหน่อยครับถ้าไม่ได้เปิดก็ไปเปิดช่วงของพี่ดีเจลูกตาลนะฮะเดี๋ยวถ้าเวลายังเหลือนะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะสวัสดีพี่บุญยงด้วยนะครับพี่บุญยงบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเมย์นี่น่าจะข้างหลังเลยน่าจะหลังไมค์ของเรานะฮะแล้วก็พี่วันนีด้วยนะครับสวัสดีพี่วันนีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะนะครับฟังยาวๆเลยวันนี้พี่ลำพึงมาแล้วพี่ดาบอกว่าอยากเป็นแฟนอ้ายนี่แฟนใครแหละทีเนี้ยต้องระบุคนด้วยนะคุณยายมาแล้วคุณยายบอกว่าอยากเป็น FC นะครับคุณยายพอเพียง FC ใคร FC DJ ใช่ไหมฮะคุณยายน่าจะใช่แหละพี่ดาวบอกว่าขอเพลงของไอ้มนแคนด้วยเพลงอย่างเนาะฟังล่ำฟังลังฟังล่ำทุยๆขออภัยฮะขออภัยด้วยเมื่อกี้ลิ้นพันนะครับพี่ศรีวิไลสวัสดีครับพี่ศรีวิไลมาแล้วนะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับก็ส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับที่4689400นะครับเพลงไหนที่หนุ่มหน้ามนเปิดให้ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับตามใจเขาเรียกว่าดีเจใจดีใจดีสุดๆเลยนะครับขอเพลงมาได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะฮะเอาละครับช่วงนี้20:44นะฮะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิน
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
8: หอม
6: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
8: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ยำยำจีโนโมโตะ
11: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
12: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม20:47ฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผมทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ต้องบอกว่าข่าวดีเลยนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับและผู้ประกอบการรายย่อยฮะต้องมาฟังทางนี้เลยนะฮะวันนี้ครับธนาคารออมสินชวนคนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาแห่ง X นกกระซิบครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนเงินหมุนเวียนนะฮะในการประกอบอาชีพครับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะฮะและที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักประกันออมสินเข้าใจปั๊มอีกแล้วนะฮะไม่ต้องใช้หลักประกันเลยนะครับต้องบอกว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบแฟตเรทนะครับ 0.75% ต่อเดือนครับหรือactive นะฮะ rate 16.20 ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงนะต้องบอกว่าเป็นต่อปีก็ขออภัยครับต่อปีก็ประมาณ 16.20% นะฮะก็ถือว่าไม่ได้สูงมากเนาะก็กับยอดเขาเรียกว่าวงเงินเท่านี้ต้องบอกว่าเป็นเงินก้อนเล็กที่จะเขาเรียกว่าจัดสรรให้ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่มีธุรกิจรายย่อยต้องแบบนี้ต้องเรียกว่าแบบนี้นั่นแหละนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านี่ครับผมที่เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสฮะและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนครับย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ฮะจากธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยครับได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นครับมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้เติบโตนะครับก็ยังไงฝากพ่อค้าแม่ค้านะครับที่สนใจเนาะสำหรับสินเชื่อออมสิน QR มหาแห่ง X นกกระซิบนะครับผมลงทะเบียนรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ครับและตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาแห่งได้เลยนะฮะอย่าช้านะครับช้าไม่ได้นะต้องรีบละต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับทีนี้ครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆนะที่ออมสินเขาอยากจะมอบให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการอาชีพที่มีแบบเขาเรียกว่าธุรกิจเล็กๆอยากจะไปต่อยอดนะก็สามารถสมัครได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
3: เพื่อชีวิตฮิปเป็ดหัวใจ
2: และครับช่วงนี้ก็ท้ายชั่วโมงเลยครับ20:51นะในช่วงของท้ายๆกับพวกเรานะก็ช่วงนี้ก็ฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆจนถึง4ทุ่มกันเลยนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 1 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลก IMF เผย35ปีที่ผ่านมาไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดขณะที่เอกนิติเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานไทยสนับสนุนทุนมนุษย์เพื่อการแข่งขันรอบใหม่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงบทบาทนำของไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกโดยหนึ่งในเวทีเสวนาของวันนี้คือ IMF APD Thailand Special Seminar Bangkok 1991-2026นายเคนจิโอกามูระรองกรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวเปิดงานเสวนาว่าเมื่อ35ปีที่แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี1991ครั้งนั้นไทยมีรายได้ต่อหัวประชากรต่ำกว่า 1,800 เหรียญสหรัฐมีคนจนประมาณ 50% ของประชากรทั้งหมดในสมัยนั้นขณะที่ปัจจุบันไทยมีรายได้ต่อหัวประชากรสูงถึง 8,000 ถึง 9,000 เหรียญสหรัฐต่อปีอัตราความยากจนเหลือไม่ถึง 5% นอกจากนี้มูลค่าตลาดหุ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและสาเหตุที่ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการผลิตการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เพราะไทยมีสถาบันที่เข้มแข็งกรอบการคลังที่เชื่อถือได้การเปิดกว้างเพื่อรับการลงทุนที่แข็งแกร่งและทุนมนุษย์ที่ไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนขณะที่นายเอกนิติกล่าวว่าไทยเติบโตมาจากประเทศเกษตรกรรมสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตหลังการประชุม IMF World Bank ครั้งแรกไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องจนมีรายได้รายรับต่อหัวประชากรสูงขึ้นและกำลังเป็นเสือตัวใหม่ของเอเชียแต่ในปี1997เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือที่รู้จักกันในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งแต่ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองมากกว่านี้ถึง3เท่าเวทีนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่ที่เคยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534จนถึงปี2569พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทยานและพร้อมรับมือกับอุตสาหกรรมยุคใหม่เอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เลี้ยงต้อนรับน้องเน่เน่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำณทำเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินไทยที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขันระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมด้วยบิดานายณรงค์อำลอยรวมทั้งทีมงานและผู้จัดงานท้องถิ่นในโอกาสเดินทางเยือนสิงคโปร์เพื่อแสดงเป็นวงเปิดให้แก่วงร็อกระดับโลก Avenged Sevenfold ในค่ำวันที่13ตุลาคมที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ได้แสดงความยินดีและชื่นชมเนเน่รอยัลในโอกาสที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขัน AGT 21ซึ่งสะท้อนถึงพรสวรรค์ความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์อันโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับและสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวไทยทั่วโลกพร้อมทั้งส่งกำลังใจสำหรับการแสดงเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ในสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเวทีดนตรีระดับสากลทั้งนี้น้องเนเน่ยังมีกำหนดการร่วมแสดงในฐานะแขกรับเชิญพิเศษในงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกกว่า400คนที่เดินทางมาร่วมการประชุม IMF World Bank ที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้สำนักงานสลากแจ้งเลื่อนการออกรางวัลงวดวันที่16ธันวาคมเป็นวันที่17ธันวาคม2569สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักในงวดวันที่16ธันวาคม2569เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่17ธันวาคม2569เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคนร้ายไล่แทงผู้คนในซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีใต้เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดแทงผู้คนภายในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนส่วนใหญ่เป็นพนักงานร้านค้าและลูกค้าที่มากินข้าวกลางวัน ดยมีหญิงสาวอายุ20ปีเศษรายหนึ่งถูกแทงเข้าที่หน้าอกและหัวไหล่จนอยู่ในสภาวะหัวใจหยุดเต้นเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ60ปีถูกพลเมืองดีควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมาก่อนส่งตัวให้ตำรวจเบื้องต้นพบว่าชายคนดังกล่าวใช้เชือกมัดมีดไว้กับมือทั้งสองข้างก่อนไล่แทงคนและพบว่าสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ก่อนก่อเหตุด้วยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล Sเหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21นาฬิกา9นาทีนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่นะครับอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขออนุญาตสวัสดีสายน้ำใหม่กันหน่อยช่วงนี้จ้ะโลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเฮีย
3: สวัสดีครับพี่อนันต์ครับผม
4: ครับสวัสดีครับผมสบายดีไหมจ๊ะ
3: สบายดีครับพี่อนันต์สบายดีนะ
4: สบายดีครับ
3: โคราชเป็นไงบ้างฮะมีฝนไหมจ๊ะ
4: ฝนโอ้ฝนมีน้อยครับผม
3: มีน้อย
4: เอาอยู่แต่ว่าตกน้อยจ้ะ
3: อากาศดีไหมพี่ตอนนี้พี่ที่โคราช
4: ครับอากาศดีครับเย็นครับผมครับ
3: เย็นพอดีเลยวันนี้พี่อนันต์โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้
4: วันนี้ผม

0: ขอเพลงหมดดวงฤทัยของลิโออาทิตย์ครับ
1: หมดดวงฤทัยของลิโอนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
0: ่ก็พิเศษให้ผู้จัดการเมย์หลังไมค์แล้วก็อสมทโคราชนครราชสีมาแล้วก็ผู้จัดการแป้งแล้วก็ดีเจฟิวลมอสมทโคราช
1: ครับ
0: แล้วก็จะแล้วก็ FC 95และผู้ทันผู้รับฟังทุกท่านทุกคนครับ
1: ได้เลยครับพี่อนันต์ก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่อนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้มั้ยครับ
0: ได้จ้ะตามพี่ก็แล้วกัน
1: ได้เลยครับผมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยราอะฮ่า
0: และไอ้อัยราอะฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอะฮ่า
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอะฮ่า
1: ขอบคุณมากๆครับพี่นันเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะครับ
0: ครับประสบโชคดีครับ
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: อะไรครับสายหน้าไม้จากพี่อนันต์นะครับโทรเข้ามาจากโคราชคนแถวบ้านผมเลยนะแต่ผมคนชัยภูมินะก็ใกล้ๆกันขอเพลงเข้ามาครับบทดวงหมดดวงฤทัยนะครับของน้องลีโอนะฮะอาทิตย์นะฮะก็พิเศษให้ผู้จัดการเมย์ด้วยแล้วก็ผู้จัดการแป้งครับแล้วก็ดีเจด้วยแล้วก็FC ของที่FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะครับแล้วก็FM จากอสมทที่โคราชด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้เพราะๆกันเลยครับในช่วงของผลิตเพลงฮิตเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้กันเลยครับ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากพี่หญิงทิติการนะครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: แล้วครับในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

อ่ะละโอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงใหม่เลยนะฮะจากพี่หญิงทิติการนะครับสำหรับผลงานเพลงเมรีนะฮะสังกัดอิสระนะครับคำร้องทำนองวรพลมูลเสนาครับเรียบเรียง M. นาโนนนั่นเองนะครับเป็น

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทอง

0: องย้ำตราธงทอง
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: และครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานนี่ครับผมขอขอบคุณ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกกันเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับเอาละครับผมท้ายชั่วโมงที่2นี้นะฮะขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากพี่ไก่พนิพพานะครับผมขออนุญาตส่งผลงานเพลงนี้นะครับให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครถูกต้องค่ะปิ้งปองปิ้งปองก็สวัสดีทักทายนะคะนี่ฮะเวลาดี4ทุ่มนะคะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟัง4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลย2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับดีเจลูกตันชนทิชาค่ะนะวันนี้ดึกละก็เลยแบบว่าเอ้านะฟังเพลงสนุกสนุกกันหน่อยนะคะจะได้แบบว่าเรียกพลังเรียกพลังไหมจะนอนแล้วเอ้าเออให้มันรู้สึกแบบสดชื่นก่อนนอนนิดนึงนะคะ3งานเพลงวันนี้ที่ตะลึงมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะเป็นเพลงจากอุ้ยสาวๆเซ็กซี่ทั้งนั้นเลยอ่ะเออนะเริ่มต้นมากับร่างทองนะคะงานจาก2สาวนะคะร้องเพลงก็เพราะเต้นก็เก่งด้วยนะน้องกิ๊กแล้วก็น้องมัตซีนะคะจากวง New Country นะแล้วก็ต่อที่ลำไยไหทองคำนะคะโหลดต่ำแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนะนักร้องนางงามเออต้องบอกงี้นะน้องแองเจลิก้าสยามนะคะกับนัวเออต้องแบบนัวต้องมีรอเรือกันด้วยจะนัวไม่ได้นัวอย่านะคะ3งานเพลงสนุกๆนะคะจัดให้คุณผู้ฟังในช่วงฮิตมาราธอนนะคะวันนี้นะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันช่วยกันนะคะส่งกำลังใจให้กันนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเพิ่มเติมเข้ามาได้จริงๆเพลงเนี่ยมันมีเยอะมากคุณผู้ฟังจริงๆบางครั้งก็เอ้ยเพลงนี้ที่เราเคยชอบไม่ได้เปิดนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยบางทีคุณผู้ฟังก็อาจจะนึกขึ้นได้บางทีหนูนึกขึ้นได้บ้างนะคะเราก็มาแชร์กันได้ตรงนี้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะนะเอาล่ะนะคะตอนนี้โอ้โหหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยใครที่บอกว่าโทรยากจังเลยนะโทรไม่ค่อยติดโทรไม่ค่อยทันเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ลองดูคุณผู้ฟังนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481336066นะคะ022481366นะคะวันนี้สายหน้าไมค์สายแรกนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มเนี่ยจะเป็นใครนะคะรออยู่นะจ๊ะรออยู่วันนี้น้องเมเมวันนี้ไม่ใช่แป้งๆนะเป็นเมเมนะคะรอรับสายอยู่นะจ๊ะแล้วก็อีกหลายๆช่องทางด้วยนะคะตัวนี้ที่รับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยทาง Facebook Live ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95เผื่อว่าใครที่ผ่านเข้ามาเหมือนเลื่อนฟีดเนาะนะคะเลื่อนฟีดแล้วก็เจอว่าอุ๊ยนี่เพื่อนใน Facebook เราแชร์ด้วยเอ๊ะรายการอะไรเนี่ยเฮ้ยดีเจก็หน้าตาดีด้วยอะ อะไรอย่างนี้ถือเป็นพรหมลิขิตนะถือเป็นเดสตินีแล้วกันนะคะที่ทำให้เราได้เจอกันก็แวะเข้ามาซะหน่อยแวะเข้ามาดูหน่อยเอ้ยรายการดีนะเนี่ยอะไรอย่างนี้แล้วก็เผลอๆแบบกดติดตามไว้บ้างอะไรเงี้ยได้นะคะได้ฝากไว้ด้วยที่ Facebook Fanpage LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95แต่ถ้าเกิดว่าฟังทางวิทยุอยู่เนี่ยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ของเรานะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศฟังเสียงแล้วก็นะดีเจนะหน้าเสียงแบบนี้นะหน้าตาจะแบบไหนจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากเห็นหน้าดีเจนี้เข้ามาได้แล้วก็เสิร์ชไปง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะอย่างที่ตันบอกก็พิมพ์ภาษาไทยว่าลูกทุ่งมหานคร95เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังก็จะหาเจอนะคะขอบคุณมากๆทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณนะคะที่แฟนๆช่วยกันกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ไลฟ์ให้ดีเจด้วยเรามีไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่รับฟังทางวิทยุนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะสัญญาณไม่ค่อยชัดหรือว่าในพื้นที่อาจจะเป็นรายการจากอสมทในพื้นที่ในท้องถิ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอุ๊ยคิดถึงกันแหละนะคะก็มาฟังทางออนไลน์ได้เขาคิดถึงหรือเปล่าไม่รู้นะจะบอกไว้ก่อนเผื่อเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเราเนี่ยค่ะกับ MCOT Connect นะคะแต่เชื่อเลยว่าพี่ๆหลายคนนะคะน้องๆดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะคะในมือถือเลยนะคะอยากฟังเมื่อไหร่กดฟังได้เลยและที่สำคัญนะคะไม่ได้มีแค่ FM 95ลูกทุ่งมหานครเท่านั้นแต่ยังมีรายการอื่นๆของทางอสมทด้วยนะเผื่อว่าช่วงไหนอยากฟังเพลงสากลเพลงแบบภาษาต่างชาติอย่างเงี้ยเพลงฝรั่งเพลงญี่ปุ่นนู่นนี่
นี่ห้องข้างๆ Met 107อืมยังไงสำเนียงพอจะแบบซึมผ่านผนังห้องมาบ้างไหนนี่ Met 107นะคะนี่ก็มีฟังได้นะคะหรือจะฟังเป็นช่อง Active Radio กีฬาก็มีนะคะ 100.5 แล้วอีกหลายรายการนะคะของทางสมทเราเนี่ยฟังได้ที่นี่รวมถึงข่าวต่างๆนะคะติดตามกันได้จากทางสำนักข่าวไทยรวมอยู่ที่แอปพลิเคชันนี้แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะMCOT Connect ฝากดาวน์โหลดเอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะคะระหว่างรอสายหน้าไมค์โอ้โหวันนี้ขึ้นเต็มจอมอนิเตอร์เลยนะคะเนี่ยอยากฟังเพลงอะไรทักทายเข้ามาได้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะจัด1งานเพลงที่โอ้โหฟังแล้วแบบว่าน้ำตาไหลงานจากน้องมิ้นไตรธิรานะคะกรวดหน้า

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาจ้ะสายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วแต่หูมาไกลเหมือนกันปูนแม่ห้องสอนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่สาว
1: อ๋อพี่สาวเลยสวัสดีค่ะ
2: ยิ้มกันเลยเร็วนี
1: ่น้องเต้ยนะ
2: ครับแพงครับผมใช่ครับ
1: ครับผมเป็นสะใดเป็นยังไงบ้างคะแม่ห้องสอนวันนี้หนาวยัง
2: ตอนนี้ไม่ได้เป็นอยู่ที่ทางงานครับไม่ได้อยู่แม่ห้องสอนครับ
1: อยู่ไหนนะ
2: อยู่ลำปางเหมือนเดิมคร
1: ับ อ๋ออยู่ลำปางเหมือนเดิมแล้วลำปาง
2: ล่ะ
1: ลำปางล่ะเป็นสะใดวันนี
2: ้อากาศดีอยู่นะ
1: อากาศดีอยู่นะอยู่แถวไหนคะลำปาง
2: อยู่ตรงไหนอยู่แถวเส้นทางครับผม
1: อ๋อในเมืองเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: อ่านี่หนุ่มในเมืองเหรอเนี่ย
2: หนุ่มบนน้อย
1: ไม่แล้วอยู่
2: แม่ห้องสอน
1: แล้วอยู่แม่ห้องสอนอยู่ต่างไหนฮ
2: ะได้มาอยู่แม่เสรียงแล้วครับไม่ได้อยู่สมัยแล้ว
1: อ๋อย้ายมาอยู่แม่เสรียงแล้วได้ปีกบ้านพ่องก่อ
2: ไม่ได้ปีกเลยครับผม
1: กาญากาศเนาะ
2: งานการ
1: ทำงานเน
2: า
1: ะ
2: ต้องหาตังกันนะ
1: เป็นกำลังใจให้เนอ
2: ะพี่สาวกินข้าวยังอ่ะ
1: ใครนะพี่กะ
2: พี่สาวกินข้าวหรือยัง
1: กินแล้วกินเจค่ะ
2: โยมแม่
1: จะ
2: โน้มไปเด้อบริเวณเหนื่อยแล้วอย่าลาออกแล้ว
1: โอ้ฟังเตื้อ
2: เมียคือเป็นญาติการของตัวเอง
1: ไงอ๋ออ่ะก็ดูความเหมาะสมเน
2: า
1: ะ
2: อันไหนที่โอเคเมียเป็นญาติการของตัวแก้ว
1: ถ้ามีธุรกิจของตัวเองมันก็ดีฮะเรากลับไปช่วย
2: มันก็ดีอยู่แหละก็มันเป็นโรงแรมมันก็ดีอยู่ก็คือมันต้องบริการอ่ะเป็นงานบริการ
1: เป็นงานบริการค่ะเราชอบไหมเราชอบไหมงานบริการ
2: ถ้าอยู่แม่เดนุกอาจจะมันก็เหนื่อยนะครับไม่อยากทำแล้วแต่ก็ถ้าทำเป็นคนตัวเองอาจจะแล้วแต่จะทางไม่ทางจะภาพบางไหนก็ได้อย่างนี้ครับถ้าทางงานแบบนี้
1: มันก็จริงนะมันก็จริงแต่ว่าอย่างนี้เต้ยคือทุกงานมันเหนื่อยอยู่แล้วนะต้องคิดอย่าง
2: น
1: ี้ก่อน
2: เหนื่อยก็จริงครับแต่ก็คือมันก็คือแบบถ้าอยู่คนตัวเองอาจจะสบายกว่าอย่างนี้คร
1: ับ ก็อันนี้แล้วแต่
2: ครับ
1: แล้วแต่การจัดการของเรานะคะแต่ทีนี้พอเป็นธุรกิจของตัวเองเป็นงานของตัวเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆคืออะไรรู้ไหมเต้ย
2: ใช่ยังไม่รู้เลยครับ
1: คือวินัยแล้วก็ความรับผิดชอบพอมันเป็นงานของเราเองเนี่ยเราไม่ต้องมีใครมากำหนดกะเกณฑ์อะไรว่าคุณต้องเข้างานเวลานี้นู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเป็นของเราเองสิ่งสำคัญมากๆคือเราต้องรับผิดชอบงานของเราให้ดีที่สุดเพราะมาสุดท้ายพอมันพังมันพังเลยใช่ไหม
2: นั่นคือแต่ประเดี๋ยวคงก็เหลืออีกไม่กี่เดือนจะได้หมดสัญญานะ
1: ลองดูลองดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองได้หมดนะ
2: นั่นก็คือแบบประมาณไม่เกินไม่ปีหน้าหมดสัญญาบริษัทแล้วครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าจบสัญญาแล้ว
1: เนาะแล้วก็เป็นประสบการณ์เนาะในการลองไปทำงานก่อนอ่ะโอเควันนี้มอบหนึ่งงานเพลงเป็นกำลังใจให้เต้ยบอกอย่าฟังน้องมากับคำว่าใช่เหรอ
2: ครับผม
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ทุกคนนะครับ
1: โอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณเต้ยนะเป็นกำลังใจให้เนอะ
2: ครับขอบคุณคร
1: ับ ครับสวัสดีครับอ่ะนะคะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจไม้ไทยหัวใจศิลป์กับน้องมากับคำว่าใช่ค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งนะคะนะฮะน้องเตยจากลำปางแล้วกันเนาะนะฮะโทรมาจากลำปางนะคะก็สำหรับใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่เพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะจองสายเอาไว้ได้เลยฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับน้องเมย์หลังใหม่นะคะที่022481366นะคะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหสนุกสนานกันน่าดูเลยนะคะใน Facebook Live นะคะ มีการส่งสติ๊กเกอร์แบทเทิลกันเกิดขึ้นนะคะโอ้รัวเลยรัวเลย ข้อความอะไรอยู่ไหนฮะนี่หาไม่เจอนะล่าสุดอะเดี๋ยวมาทักทายกันนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับสมาชิกของเรานะคะที่ Facebook Live นะคะมีกิจกรรมดีๆถือว่าเป็นทริปพักผ่อนนี่แล้วกันนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่กำลังบอกว่านะช่วงนี้เหนื่อยๆนะคะแล้วก็ผ่านพ้นเรื่องราวมากมายมาสึกว่าเอ๊ะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงแต่ว่ายังคิดไม่ออกอ่ะลองฟังทางนี้นะคะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะคะร่วมออกเดินทางไปกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำไม่กลองแล้วก็พบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจนะคะในแบบฉบับ Thailand Only โอ้โหอันนี้นะคะไฮไลท์เลยแล้วก็พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายๆค่ะท่ามกลางธรรมชาตินะคะในวันที่21 22พฤศจิกายนนี้นะคะใครที่สนใจเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะคะ080-919-5365หรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook Fanpage FM 99นะคะก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยเนาะเผื่อกำลังคิดว่าเอ๊ะนะคะอยากจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งกับคนรู้ใจอะไรแบบนี้นะคะนะสอบถามได้เลยเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะก็ถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะมานะโอ้โหตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็สายหลังไมค์ด้วยนะคะฝากเพลงเข้ามาเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมชั่วโมงนี้ไม่ทันไม่พออย่างไรยังมีชั่วโมงหน้าด้วยชั่วโมงหน้าใครอยากคุยสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะนะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะคะพี่กฎชมนน้องหนูนากุ้งแห้งนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะจ๊ะน้องหนูดีน้องไบท์น้องแชมป์นะคะเดี๋ยวนะพี่คณิษฐานะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ทันพิชานะคะน้องทิพย์สุดาด้วย เดี๋ยวนะพี่ตันหาข้อความไม่เจอแล้วตอนนี้นะคะขอบคุณมากเลยจ้ะโอเคนะอ่านไม่ได้ละตอนเนี้ยแฮง ตาลายตาลายด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะมี SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยตั้งแต่เวลา 22:01 นโอ้โหต้องจัดให้เลยเพราะเขาบอกว่ารบกวนพี่ตาลคนสวยที่สุดในโลกอ่ะเปิดให้หน่อยนะฮะอันนี้ต้องรีบ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากรักแค่เธอคนเดียวนะคะงานเพราะๆนะคะหวานๆเลยนะคะงานจากน้องเฟียสสิริวุฒินะคุณผู้ฟังมากันต่อที่มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้จัดงานเพลงน่ารักน่ารักเสียงแบบหวานๆน่ารักของน้องเปาวลีย
2: อมแล้ว

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรามาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกัน

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บิน

0: ผลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทางไลน์แอดเมดวันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน 2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @ M-Court Academy

0: แรงใจแรงงานนะคะงานจากพี่หนูมิเตอร์นะเพลงนี้ฝากเข้ามาจากพี่สิงห์ทองเจียงไฮนะเจ้าเชียงรายเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นใครหนอหนอใครไหมพี่รมพรนะคะจากพี่เรนูนครศรีธรรมราชค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจงานจากพี่ทรงกลดชามานะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้านะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชวนิชานะคะ

ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบา

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:03 นะคะทักทายคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาเยอะเลยนะในชั่วโมงนี้สวัสดีพี่สวัสดสวัสดีพี่สวัสดนะคะบอกเพราะมากเลยไม่ได้ฟังนานเลยเพลงนี้น่าจะหมายถึงคนกระจอกของพี่ทรงกรดชามาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้แล้วก็สวัสดีพี่สรพงศ์หรือว่าพี่อ้วนนะบอกเพลงโดนใจพี่อ้วนทุกเพลงเลยนะครับน้องลูกตาลยินดีมากๆขอบคุณนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้กับพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะสายมารออยู่แล้วโอ้วันนี้สายจากตั้งเหนือมาหลายสายเลยสวัสดีเจ้า
5: สวัสดีครับน้องลูกตาล
4: สวัสดีเจ้าไอ้ดำดินอีกอันนี้จื้อแต่เลยกะ
5: อ๋อจื้อเล่นนะครับ
4: จื้อเล่นเป็นฉายาหรือเปล่า
5: สีท่าจะแม่นนะ
4: สีท่าจะแม่น ยังไม่เคยคุยกันเลยยังเหมือนเคยอู้กันเตอร์นอสายหน้าใหม
5: ่บักเกยเลยโทรมาตึงวัน
4: โทรมาตึงวันเจ้า
5: โทรมาตึงวันขอเพลงตึงวัน
4: เจ้า
5: แต่เคยได้ครับ
4: มาเกิดหน้าใหม่เตือนเนาะหมายถึงว่าฟังช่วงเวลาไหนพองเจ้านอกจากช่วงของแตงเนาะ
5: ตั้งแต่4ทุ่มจนถึง4:00 น.ครับ
4: โอ้จ้า
5: อากาศเมื่อคืน
4: อ๋อยินดีจ้านักเลยบัดนี้นี่อากาศอยู่ก่อ
5: การอากาศตัว
4: เจ้าฟังเพลงเจ้าโอ้ยินดีเจ้าขอบคุณจ้านักเลยแล้วฟังมาเมินแล้วหรือยัง
5: โอ้ฟังแต่ก่อนได้4-5 ปีแล้วมาหยุดช่วงหนึ่งตอนที่แม่ป่วยเสร็จแล้วก็หลังจากแม่เสียเสร็จก็กลับมาฟังต่อ
4: เจ้าโอ้ฟังมาเมินแล้วเนาะนะทำงานเมื่อคืนตลอดเลยกะเจ้าเมื่อวันหรอ
5: เมื่อวันกะรับพ้องแอลพ้อง
4: เนาะเจ้าโอ้ยินดีเจ้าไม่ได้นี่ฟังทางวิทยุหรือว่าออนไลน์ไอ
5: ้ฟังตึงทุกสายทุกทางทุกช่องเจ้าเพื่อน99หน่อวิทยุทาง Facebook Live ห้องเนี่ย
4: โอ้ Facebook Live นี่ก็เคยเข้ามากะ
5: เข้าก
4: ะอัน
5: เดียวจี้แท้ชนินน่ะ
4: โอ้หันละเจ้าอู้จื้อพันจัดหล่อเนอชนินอีน่าและโอ้หันละเจ้าจำได้กะจำได้อ๋อแต่จื้อเล่นจื้อไอ้ดำดินอีกะ
5: พอดีตะกอมดูจังไม่แม่เปิ้นตั้งฮือเน
4: า
5: ะ
4: เจ้า
5: เปิดเพลงม่วนทุกเพลงเลยเน
4: า
5: ะฟัง
4: ยินดีเจ้ายินดีเจ้า
5: คนจัดกันหน้าตาหน้าหักงามวันนี้เสื้อสีฟ้าอ่อน
4: ๆหันก่อบอกแล้วว่าให้เข้ามาดูในไลฟ์นะคะเพื่อนี่เป็นการคอนเฟิร์มก่อนไอ้ดำดินคอนเฟิร์มก่อน
5: ได้มาพอดูมันคอนเฟิร์มอยู่ครับ
4: คอนเฟิร์มอยู่อีว่าคอนเฟิร์มมาได้ก็คอนเฟิร์มอยู่อีว่าแบบเหมือนมามั่นใจอ่ะ
5: โอ้ตึงหวันดูนั่งแยงตึงหวัน
4: อู้เล่นมาได้เจ้าโอ้วันนี้ได้อู้กันแล้วเนาะหนึ่งงานเพลงค่ะวันนี้อยากฟังเพลงหยัง
5: เพลงก็อกหักหลงทางอ่ะมันม้วนอ่ะฟังแล้วจื่นใจอ่ะ
4: อกหักส่งทางอีกาของนุ่นวิลาวันนั่นก่อ
5: แม่นครับ
4: อกหักส่งทางแล้วว
5: ันหน้าเคยฟังเพลงหมู่ลำปางของตู่ลารินีพงเนอวันหน้านะ
4: ขอกล้าขอได้เลยอันนั้นบ่หนุ่มลำปางตามเมียอีบ่มีได้ก่อ
5: หนุ่มลำปางตามเมียมันปัจจัยหน่อข้าของตู่ลารินีอ่ะลำปางกับได
4: ้ก็นึกว่าจะคอยก10นิ้วกางคิ้วเกศาอีหนุ่มลำปางอ่ะ
5: ถ้าเปิดจะขึ้นไปได้ห้องตัวยะนะ
4: เออเจ้ามวลงานสันเล้ายินดีจะนักเลยวันนี้โทรเข้ามาอ่ะก่อนที่เราจะเจ้าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเดี๋ยวพูดตามเลยนะ
5: น้ำตาลกำหนึ่ง
4: เจ้าขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายลำแต่ๆคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอาฮ่า
5: และไอ้ไอยรา อาฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: กินง่ายจุ่มคอจุ่มใจ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านทุกเมืองต้องมีติดไว้ในบ้านนะครับ
4: จัดมาเลยค่ะไอยระอาฮ่า
5: ไอยระอาฮ่า
4: ปัตตาสุดยอด
5: เลย
4: สุดยอดสุดยอดขอบคุณไอ้ดำดินจันนักเลยพี่ชนินนะคะขอบคุณพี่ชนินนะคะเห็นแล้วเจ
5: ้
4: าเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยเนอร์ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
5: ขอบคุณเจ้า
4: โอ้มวลงานสันเล้าเจ้าเนาะเอาละกันในช่วงนี้นะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้นะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทด้วยเพลงนี้เลยอกหักส่งทางนุชวิลาวันค่ะ

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเป็นเพลงที่แบบโอ้โหนะมันเจ็บจี๊ดนะไม่รู้ว่าโดนใจใครบ้างนะจ๊ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฉลองความเจ็บโอ้เจ็บก็ฉลองได้นะงานจากน้องกระต่ายพันนิพานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเขาทีมเฮาไปแล้วเด้อนะคะน้องอาร์มชุติมาแล้วก็มีชาติหน้าฮักน้องแนเดอคะแนนนัจนันนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดจากสายหน้าไมค์ของเราอกหักส่งทางค่ะงานใหม่ล่าสุดเลยจากนุชวิลาวันนะคะแล้วจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยนะเข้ามาอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยชื่นชอบเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้นะคะแนะนำเข้ามาเยอะๆนะคะขอเข้ามาทุกช่องทางเพลงนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยซึ่งก็จะมีการประกาศนะคะว่าฮิตที่เท่าไหร่นะคะมีเพลงอะไรที่เข้ามาอยู่ในชาร์ตบ้างเนี่ยทุกวันเสาร์นะคุณผู้ฟังวันเสาร์ช่วงตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถมาร่วมลุ้นได้นะคะว่าเพลงที่เราชอบหรือว่าเพลงของศิลปินที่เรารักเนี่ยนะอยู่ในชาร์ตไหมจะติดชาร์ตไหมนะคะทุกวันเสาร์ได้เลยนะคะอะไรนะคะทักทายเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้พยายามอ่านข้อความแต่ว่าข้อความหายจริงๆน้องบอยดาวพระสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ทันพิชาบอกยังอยู่นะจ๊ะบอกวันนี้ลูกสาวสวยเอ้ยลูกสาวสวยทุกวันนะคุณแม่นะคะพี่สวัสดิ์บอกพาเรทชุดนี้จัดได้เพราะมากเลยนะคะยินดีมากๆแล้วก็นอกนั้นหายไปหมดแล้วนะคะข้อความหายจริงสวัสดีทางสปป.ลาวด้วยนะคะนะเพิ่งมาเลยใช่ไหมข้อความนี้คือมันมีข้อความ1นาทีล่าสุดแล้วก็อีกทีนึงก็คือ1ชั่วโมงที่แล้วแล้วที่เหลือหายไปไหนจริงๆข้อความหายไปนะขออภัยด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครยังอยู่ในไลฟ์ก็พิมพ์เข้ามานะคะแสดงตัวกันได้โอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะเพราะว่าหลังไมค์ติดค้างไว้ค่อนข้างเยอะมากๆตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วพี่เฉลิมพลจากลพบุรีฝากเพลงนี้เข้ามานะคะงานจากพี่เกษมคมสันเก็บไถขึ้นลานค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะอ่ะเนี่ยช่วงนี้จอคิวฮิตของเราเป็นงานเพลงใหม่นะคะจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะคะคุณผู้ฟังกับเพลงฮักแพ้บุญแห่เทียนฮักแพ้บุญแห่เทียนนะคะจากสังกัดแกรมมี่โกนั่นเองนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์บิ๊กภูมิรินและเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ถูกอกถูกใจนะคะเพลงนี้งานใหม่ล่าสุดเลยนะหมอล่ำเนอะนะคะจวดๆนะคะกับฮักแพ้บุญแห่เทียนดอกอ้อทุ่งทองค่ะชื่นชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะจ่อคิวฮิตเรียบร้อยแล้วนะคะขอได้ตลอด24ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงสนุกๆกันต่อเลยเนาะนะคะจากชาร์ตของเราค่ะยังคงฮิตต่อเนื่องนะคะสำหรับฮิตที่5งานวัดบ้านเราค่ะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราเมื่อไม่นานนี้ใหม่ๆเลยเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะคะอยู่ในฮิตที่16นะคะจากเวียงนฤมลฟีเจอริ่งกับเน็กนฤพล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2โทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

23:51 นะคะช่วงท้ายชั่วโมงแหละค่ะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยววันนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานของเรานะคะลาไปด้วยงานเพลงที่จะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนขี้เหงาแล้วกันนะงานจากพี่นีโน่นะคะนีโน่เมทินีนะกับเพลงคนขี้เหงานี่แหละชื่อเพลงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะวันนี้สติ๊กเกอร์เยอะมากจริงๆนะจะได้อบอุ่นไง อยู่กันเยอะนะคะที่ Facebook Live แล้วก็ขอบคุณสายหลังไมค์แล้วก็หน้าไมค์ที่จองเข้ามาด้วยนะคะวันนี้เพลงค่อนข้างเยอะแล้วก็จัดให้ได้ไม่หมดจริงๆต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมเนาะนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนพรุ่งนี้เจอกันมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันนะคะในค่ำคืนนะคะเข้าสู่วันพุธแล้วเนาะเข้าสู่วันพุธกันแล้วนะคะวันนี้นะคะพิมดาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องเมธิชา1วันนะคะวันนี้ครูพิมดามาแทนนะคะทุกคนค่ะ3เพลงที่เปิดให้ฟังกันก็จะเป็นเพลงที่แบบว่า feel good ฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยเนาะโชคดีที่มีเธอ

0: การทัศนะนะคะธรรมดาที่พิเศษน้ำเตยไทรัลมิวสิกและขอขอบคุณมาณที่นี้จากน้องสายนั่นเองในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้องมีเสียงปรบมือต้อนรับกันสักนิดนึงเดี๋ยวจะไม่ใช่พิมดาเนาะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะมาแทนครูเมย์นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังด้วยนะที่กำลังฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานคร Super Station เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท. MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะคะใครทำอะไรอยู่ที่ไหนใครยังไม่ได้นอนนะคะหรือว่าเข้างานกะดึกนะคะวันนี้มาพูดคุยกันเม้ามอยกันหน่อยได้ไหมคะหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงพิมดาเนาะเอ้ยใครเนี่ยมาจากไหนนะพิมดาปกตินะจะจัดวันศุกร์กับวันพฤหัสนะคะพฤหัสศุกร์ค่ะเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงนะจะจัดอยู่ในช่วงกลางวันนะคะแล้วก็จะมาช่วงหัวค่ำบ้างแหละเป็นบางอาทิตย์นะคะวันพุธพฤหัสนะคะช่วงหัวค่ำแบบประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะแต่ว่าถ้ามาดึกเที่ยงคืนแบบเนี้ยน้อยมากๆเลยคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่เคยได้ยินกันใครไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะลองรายงานตัวบอกมาหน่อยซิพูดคุยเม้ามอยกันมาหน่อยซิทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะแล้วก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วรายงานตัวนะคะแล้วทักทายกันได้เลยค่ะส่วนหลังไมค์นะคะวันนี้อยู่กับรถเมย์คนเก่งค่ะ022481366นะคะส่งเพลงเข้ามาขอกันได้เลยนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ถ้าพิมดาไม่ได้ทำนี่จะไม่ใช่พิมดาตัวจริงนะคะเพราะว่าพิมดาตัวจริงต้องเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟนะยังมีอยู่ไว้เนี่ยรถไฟรอบเที่ยงคืนนะคะยังมีอยู่นะใครอยากให้พิมดาเรียกขึ้นรถไฟนะคะรายงานตัวมาได้เลยค่ะสวัสดีน้องไวท์สไลเดอร์พี่กฤษมนแก้วเรืองนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีโอไม่หลับไม่นอนกันนะพวกเราเนี่ยนะน้องอุ้มทิพย์สุดาพี่เกรียงศักดิ์นะคะพี่สรยุทธ์นะคะพี่อะตอมนะคะพี่รักน้ำแมวอ้วนนะคะแล้วก็ยังมีน้องหนีดูกู๊ดด้วยนะคะพี่สมบูรณ์ตายค่ะพี่ปรีดาทองสอนนะคะพี่กฤษกรพี่กฤษกรน้องแวนนี่เองนึกว่าใครไหมเห็นรูปโปรไฟล์ใส่แบบผมสีชมพูนึกว่าสาวที่ไหนแวนว้าวนี่เองนะคะสวัสดีแวนแวนว้าวนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิธิรันใช่ไหมคะสวัสดีครับยังไม่นอนครับกำนันนกสวัสดีกำนันนกด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุจัญญานะคะมีพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวดูซินะคะน้องเบรดเทียนนุ่มนะคะน้องหนีดูบอกโอ้แม่ขับรถกลับบ้านใหม่ไหมเนี่ยเลิกงานตีสองเนี่ยแม่ไม่ได้นอนมา3วันแล้วลูกนะคะอันนี้เรื่องจริงนะบางคนคิดว่าคอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ยนะเขียนแบบว่าให้มันดูโอเวอร์หรือเปล่าเรื่องจริงคุณผู้ฟังไม่ได้นอนมา2คืน3วัน2คืนตั้งแต่ตื่นตั้งแต่10โมงเช้าใช่ไหมแล้วก็ทำงานเช้าเสร็จไปทำงานหัวค่ำแล้วก็ไปทำงานดึกแล้วก็เลิกงานอีกทีตี 3เสร็จตื่นมาทำงาน6โมงเช้าแล้วก็เวียนอยู่แบบเนี้ย3วันคุณผู้ฟังพูดจริงนะเนี่ยแล้วก็คือได้นอนอ่ะอย่าเรียกว่าได้นอนเรียกว่าได้งีบดีกว่างีบวันละ2ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาทำงานต่อแล้วก็งีบไปหน่อยนึงตื่นอยู่แบบนี้ทั้งวันนะตอนนี้เหมือนร่างกายแบบว่าเออร์เรอร์เล็กน้อยแล้วนะคุณผู้ฟังถ้าวันนี้พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยแปลว่าอะไรนอนน้อยนะคะแต่ก็พอได้นอนบ้างแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้พักผ่อนเต็มวันแล้วล่ะนะคะแต่ไม่รู้ว่าทดแทนกันได้หรือเปล่าเนาะพี่พิทธวัฒน์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็พี่ศักชายพี่ชนินนะคะมีใครอีกไหมนะคะเดี๋ยวดูซิพี่คนไร้หัวใจนะคะบอกว่าอะไรดีเจพิมดาสาวทรายมูนที่ไหนพี่ไพวันอ๋อบอกว่าพี่คนไร้หัวใจพี่เป็นสาวทรายมูนใช่ไหมคะอ๋อไม่ได้เว้นวรรคแน่เลยเนาะพี่ไพวันนะคะพี่อะไรอีกพี่รื้นลมเนาะนะคะน้องอุ้มบอก MRT ปิดเที่ยงคืนนะแม่เอากลับไม่ทันแล้วใช่ไหมต้องขับรถกลับอย่างเดียวพี่รักน้ำแมวอ้วนด้วยนะคะหมดหรือยังพี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะคะมีใครอีกไหมพี่สุดารัตน์นะคะพี่ไพวันเว้นบาปนะทักทายกันหมดแล้วน่าจะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจาก

จบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ใครไม่เคยพูดคุยสายหน้าไมค์กับพิมดาโทรมาได้022481366นะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวก่อนรถไฟยังไม่ไปอีกเหรอยังมีการว่าบีบบูดเรียกคุณไม่เรียกลูกค้าอีกนะเนี่ยไปได้แล้วนะคะอย่าลืมสายหน้าไมค์ด้วย022481366ค่ะ

0: แสนดีนะคะจากปาวลีพรพิมลค่ะคุณผู้ฟังสายชีวิตใจหนึ่งสายมารอแล้วค่ะ
1: สายชีวิตใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องบินดา
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
3: พี่อ้อมค่ะ
0: พี่อ้อมพี่อ้อมทำอะไรอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
3: ก็ไม่ได้ทำอะไรนอนฟังอยู่นอนฟังเพลง
0: นอนฟังเพลงอยู่เฉยๆใช่ไหมอยู่ที่ไหนคะจังหวัดอะไร
3: อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้าน
0: จังหวัดอะไรบ้านพี่อ้อมอยู่จังหวัดอะไรเนี่ย
3: อ๋อจังหวัดสุราษฎ
0: ร์อ๋ออยู่สุราษฎร์ใช่ไหมคะอำเภออะไรคะ
3: อำเภอท่าชนะ
0: อ๋ออยู่ท่าชนะอืมเคยคุยกับพิมดาไหมพี่อ้อม
3: ไม่เคยเลยสักครั้งนึง
0: ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: แล้วทำไมวันนี้พี่อ้อมนอนดึกจังเลยอ่ะ
3: ก็พี่นอนเดี๋ยวอย่างนี้แหละ
0: เหรอแล้วปกตินอนกี่โมงคะ
3: ตีหนึ่ง
0: อ๋อตีหนึ่งอ๋อนอนดึกเป็นปกติอยู่แล้วเนาะนอนฟังเพลงเนาะ
3: ค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: รักไม่ไหวแล้วโว้ย
0: เออของโจอี้ภูวศิษฐ์เนาะ
3: ค่ะ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเพลงนี
3: ้ก็มอบให้น้องบินดาให้น้องเมย
0: ์นะเลย
3: แล้วก็มอบให้ F495ทุกคนทุกท่านด้วย
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่อ้อม
3: ค่ะ
0: จะหลับหรือยังเนี่ย
3: ยังไม่หลับค่ะ
0: ยังนะยังรอฟังเพลงอยู่นะ
3: ค่ะ okay. ยังรอฟังอยู่
0: เนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่อ้อม
3: โอ้ยสุขภาพก็ไม่ค่อยไหวแล้ว
0: เหรอเป็นอะไรอ่ะคะ
3: อืมเป็นหลายโรคอยู่
0: เหรอไม่เป็นไร
3: เบาหวานไขมันโรคไตเสื่อม
0: เหรอคะแล้วต้องไปหาหมออยู่เป็นประจำเลยใช่ไหมคะ
3: ไปหาหมออยู่เดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนี่เขานัดอีกหมอนัด
0: ค่ะยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำเนาะเรื่องอาหารการกินก็ดูแลกันนิดนึงเนาะพี่อ้อม
3: ยังมีอีกนะ
0: มีอะไรอีกหรอเป็นอะไร
3: ยังมีโรคกระดูกบ้างกระดูกพรุน
0: อ๋อหลายอย่างเลยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ไหมหลายอย่างหลายโรค
0: เนาะ
3: แต่ที่น้องเด็กเป็นนิสัยแล้ว
0: เหรอคะต้องพยายามนะพี่อ้อมลองแบบว่าค่อยๆขยับเวลาขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นวันละครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะพี่อ้อมเนาะเนาะแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกิน
3: ช้าไม่ค่อยไหวแล้วค่ะ
0: เน
3: า
0: ะ
3: ออกกำลังกายก็ไม่ไหวแล้ว
0: ก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยเรื่องการนอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็รับประทานยาให้ตรงตามเวลาที่หมอแนะนำนะพี่อ้อมเนาะส่งกำลังใจให้นะคะ
3: ค่ะ
0: ขอให้แข็งแรงนะพี่อ้อมนะแข็งแรงนะคะ
3: ค่ะจ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอขอบคุณค่ะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ต่อเนื่องเลยได้มายก2มือสูงมากแล้วมาร้องเพลงไอซ์รันยูอีกทีดังๆจ้ะ

สนุกจังเลยอ่ะในรอบดึกๆแบบนี้นะคะหยิบเพลงคนใจง่ายจากพี่ไอซ์สรัญญูมาฝากนะคะแล้วพี่ไอซ์คือแบบบิ้วคนดูตลอดเลยสุดแขนยกมือขึ้นมาโอ้โหมันอยากเต้นเนาะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะหยิบมาฝากกันในงานมหกรรมวันแรงงานแห่งชาตินะคะจัดในวันที่1พฤษภาคมปี2568ค่ะณตลาดเสริมสุขบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะมหานครไลฟ์ขอบคุณด้วยกับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคัล

0: life. สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะมาแนะนำคุณผู้ฟังค่ะนี่แหละตอนดึกๆแบบนี้นะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำเนี่ยอยากจะแนะนำเป็นเซตผ้าปูที่นอนค่ะนี่ใครยังไม่มีเซตผ้าปูที่นอนดีๆสักหนึ่งเซตต้องฟังทางนี้เลยนะคะเรามาเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่นฟอร์เรสโพเอมดูโอเบดดิ้งเซตนะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายด้วยแล้วก็ให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมผ้านวมทูโทนค่ะผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำ2ทรายในเซตเดียวนะคะ1ลายนะคะลายแรกเลยนะคะคือลาย My Night Forest ค่ะจะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์ค่ะหรืออีกลายนึงนะคะเป็นลายSweet Carnation ค่ะลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์นะคะช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายด้วยนะคะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้ค่ะจัดเต็มไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจค่ะโทรไปที่เบอร์021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนียค่ะนี่จะซื้อไปปูเองเปลี่ยนบรรยากาศเองนะคะหรือว่าจะซื้อไปฝากนะคะคนที่เรารักนะคะของขวัญของฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าซื้อเป็นของขวัญจับฉลากก็ได้เนาะในช่วงปีใหม่นี้นะคะเอามาแนะนำให้กันค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 2เพลงที่ขอเข้ามาทางหลังไมค์จัดให้คุณผู้ฟังแล้วนะคะดอกหญ้าในป่าปูนค่ะจากพี่ต่ายอรทัยนะคะเพลงนี้ขอเข้ามาจากพี่เรนูนครศรีตามมาด้วยพระเอกหน้าใหม่หัวใจเธอค่ะจากน้องตุ้มจากนักร้องนะคะพี่อนันต์โคราชขอมาค่ะจัดให้เลยนะคะยังเหลืออีก1เพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าขอ1สายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366ค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะสวัสดีเมธิชาด้วยนะคะเขาเข้ามาทักทายกันนะทางช่องทาง Facebook Live นะคะคอมเมนต์มานะคะฝากเนื้อฝากตัวพี่สาวด้วยฝากพิมดาด้วยนะคะน้องเมย์วันนี้เหนื่อยมากเลยนะน้องเมย์ไปถ่ายละครมาหลายๆคนถามว่าน้องเมย์ไปทำอะไรมานะคะไปไหนนะคะน้องเมย์ไปถ่ายละครมานะวันนี้น้องเมย์เหนื่อยนะคะเขาบอกว่าเขาไปลุยป่านะคะลุยป่าลุยโคลนทั้งวันทั้งคืนนะมียุงด้วยนะยุงเยอะมากเหนื่อยมากเหนียวตัวมากนะคะก็เลยแซวนางไปแล้วว่าตกลงหนูไปถ่ายละครมาจริงหรือเปล่าลูกหรือว่ายังไงน้องเมย์ก็เลยตอบกลับไปว่าไปออกลบค่ะพี่พิมดานะไปถ่ายละครแหละนะเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะคะพักผ่อนเยอะๆนะเอาล่ะคุณผู้ฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะพี่มิตรชัยขอเข้ามาค่ะเต็มใจให้จากพิสุบุญเลี้ยงชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ยพิมพ์ดามหานคร
1: เอาละค่ะมาต่อกันนะคะในชั่วโมงที่2พิมพ์ดายังอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะดูแลกันไปจนถึงตี2นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอย่าทอดทิ้งกันนะคุณผู้ฟังนะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่พิมพ์ดา
1: สวัสดี
2: มหานครไล
1: ท์มีอีกไหมมีชื่ออีกไหม
2: ไม่มี
1: สวยที่สุดในโลกอะไรไม่มีเลยเหรอ มีหัวเราะด้วยนะเนี่ยใครคะเนี่ย
2: ชินกรครับ
1: พี่ชินกรทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
2: กรีดยางครับ
1: กรีดยางอยู่ใช่ไหมคะที่จังหวัดอะไรคะ
2: ระยองครับ
1: ที่ระยองมีกรีดยางได้เหรอพี่ชินกร
2: มีครับ
1: เหรออำเภออะไรคะ
2: อำเภอบ้านค่ายครับ
1: อ๋อแถวๆนู้นเขามีกรีดยางกันด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: เนาะแล้วเราก็ทำงานดึกๆเลยสิเนี่ยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: จะเสร็จประมาณกี่โมงคะ
2: น่าจะประมาณตีห้าครับ
1: เอ้ายาวๆไปเลยเนาะ
2: ครับ
1: กี่ไร่คะเนี่ย
2: มีทั้งหมด20ไร่ครับ
1: โอ้แล้วเราต้องทำทั้งหมด20ไร่เลยไหมหรือมีคนช่วยอยู
2: ่วันละ10พอครับ
1: อ๋อวันละ10พอเนาะ
2: คร
1: ับ แล้วถ้า20ไม่ไหวเหมือนกันเนาะ
2: ก็เป็นอึดนะครับ
1: เนาะมันเหนื่อยเกินไปเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ชินกร
2: ชอบมานานครับพี่พิมดา
1: ชอบใคร
2: ฮะ
1: ชอบพี่พิมดาเหรอเนี่ยรู้จักหยอดด้วยนะเราเนี่ยจากพี่ออฟดอกฟ้าเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลยมอบให้ใครไหมคะ
2: มอบให้พี่พิมดามิตรมหานครสุดสวยแล้วก็น้องรถเมย์หลังไมค์แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับ
1: นี่นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
2: คร
1: ับ ขอขอบคุณ
2: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยาราอะห้า
2: และไอ้ไอยาราอะห้าร
1: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
2: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้าน
2: ต้องมีไอยาลาอะห้า
1: สุดยอดนี่ไม่ต้องให้นำเลยนะเนี่ยเก่งมากเลยพี่ชินกรนะคะ
2: เป็นทุกวันครับ
1: เป็น FC ตัวจริงเนาะ
2: ครับ
1: นะคะอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคืนนี้ขอให้ทำงานเสร็จไวๆนะคะจะได้รีบมาพักผ่อนเนาะ
2: ครับพี่พิมดาบ้านพี่พิมดาน้ำท่วมไหมครับ
1: ตอนนี้แห้งแล้วค่ะแต่ว่าท่วมขังอยู่นานอยู่เหมือนกันประมาณ15วันได
2: ้ในตัวเมืองระยองก็เหมือนกันครับ
1: หรอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ก็ลดแล้วครับ
1: เนาะแต่ก็ท่วมขังนานอยู่เหมือนกันเนาะท่วมพร้อมๆกันนั่นแหละใช่ไหม
2: ครับ
1: เนาะนะคะส่งกำลังใจให้คนที่ยังน้ำท่วมอยู่ด้วยเนาะหลายๆจังหวัดเห็นบางพื้นที่ก็ท่วมสูงอยู่เนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะ
2: ที่นี่ทุกปีเลยครับบางบาน
1: อ
2: ่ะ
1: เอาหรอเป็นประจำเลยเน
2: า
1: ะ
2: อยุธยาครับ
1: บางบานน่ะเนาะใช่ไหมแล้วก็เห็นบ้านโป่งด้วยไหมราชบุรีปราจีนอะไรแถวนู้นด้วยเนาะนะคะส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยเนาะ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ชินกร
2: ครับอากาศใกล้จะเปลี่ยนแปลงแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่พิมดา
1: เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะเป็นเพลงที่เป็นเพลงสำเนียงใต้นะคะทั้ง4เพลงเลยแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่ามีแต่ความรักความรู้สึกดีๆให้กันนะคะชอบมานานผางเข้าแล้วจากน้องออฟดอกฟ้านะคะแล้วก็ตามมาด้วยพี่บ่าวน้องสาวจริงใจจากพี่หนุ่ยสุวินาค่ะชวนน้องล่องใต้นะคะจากพี่เนตราเชนนะคะแล้วก็พี่กล้วยสแตมและปิดท้ายกันด้วยชอบไม้กับบ่าวคนนี้จากพี่หนวดจิรพัฒน์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่นินแทมมารินนั่นเองนะคะเหมือนสารภาพรักเลยอ่ะเนาะพาเรทชุดนี้นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาระอ่ะฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอ่ะฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยาระอ่ะฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอ่ะฮ่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องเมทิชานะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะชั่วโมงที่2นี้เรายังคงเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันอยู่นะคะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนี่ขึ้นกันทั้งคืนเลยนะคุณผู้ฟังถ้าอยู่ถึง 5:00 นี่ก็ขึ้นกันถึง 5:00 กันเลยนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะรถไฟมารอแล้วค่ะเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะพี่วอนเมืองกาญพี่เรนูนครศรีพี่มนัสนครศรีพี่หน่งลำปางพี่อนันต์โคราชพี่ดำดินลำปางพี่เล็กสุราษฎร์และพี่ติ๊กศรีสะเกษพี่หนานดิบลำปางน้องใบสมุทรปราการพี่สิงห์น้อยศรีสะเกษพี่ขจรนครศรีพี่เฉลิมพลลพบุรีนี่เรียกเลยเป็นกลอนเลยนะคะขึ้นด้วยนะคะน้องเมธิชาบอกขึ้นด้วยนะคะน้องเมธิชาจะเป็นหัวหน้าแก๊งนะคะพาเด็กขึ้นรถไฟไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์พี่ TSJ จอตรอพี่ยูนิคนะคะแล้วก็ยังมีพี่น้องอุ้มทิพสุดานะคะน้องเวนเวนว้าวพี่รัตดาด้วยนะคะพี่จุ๊บแจงนะคะมีพี่ณัฐพงษ์โชติสิริค่ะพี่ติ๊กแบตเตอรี่หมดจ้าแต่ยังฟังอยู่จ้าพี่บุญยงใช่มั้ยนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะพี่สุภวัฒน์คุณเอสุดหล่อนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะแป๊บนึงคุณผู้ฟังพี่จิรวรรณเนียมสงด้วยนะคะมีใครอีกไหมพี่เอบอกว่าพี่ไม่สบายเป็นอะไรอีกคะพี่เอค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะดูแลสุขภาพด้วยหายไวๆนะคะพี่รมิดามาลานะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอคณีพี่ชญาสีสวยน้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่ยูนิคทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเด็กๆห้องครูเมย์ครบหรือยังพี่ปตท.พี่ทรป.เดี๋ยวชื่ออะไรพี่ทปทปอะไรอ่านไม่ถูกสักทีเลยพี่ตากล้องนะคะพี่สวัสดิ์จากแก้วนะคะมีอีกไหมนะคะหมดหรือยังถ้าหมดแล้วนะคะพี่คิวเองเจียวกกด้วยนะคะถ้าหมดแล้วนะคะพี่เสรีสีคำก็ยังมานะคะมาเพิ่มเรื่อยๆเลยนะคะพี่อะไรอีกไหมหมดแล้วเนาะถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่เอสุดหรอเขาบอกว่าเขาเป็นเบาหวานอ๋อเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโรคประจำตัวเนาะอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนิดนึงเนาะดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะแล้วก็ทำตามคำแนะนำที่คุณหมอบอกด้วยนะพี่จินดาเหล่าชัยพี่เสือ10ตัวเอายังมากันเรื่อยๆนะคะถ้าหมดแล้วเนาะไปแล้วนะรถไฟออกไปแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องลีโออาทิตย์นะคะมาฝากกันด้วยแม่จ๋าคนไหนรอเพลงนี้อยู่นะคะเตรียมตัวฟังกันได้เลยค่ะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยาระอ่ะฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอ่ะฮ่า
0: เอาล่ะนะคะมากัน2สปอตกันเลยนะคุณผู้ฟัง2จิงเกิลไปเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: รักในวรรณคดีค่ะจากน้องลีโออาทิตย์นะคะคำร้องทำนองค่ะแล้วก็เรียบเรียงลีโออาทิตย์เขาเขียนคำร้องทำนองแล้วเรียบเรียงเองด้วยนะคะแล้วก็เรียบเรียงเนี่ยจะมีพี่เต็มถังนะคะร่วมกันเรียบเรียงกับน้องลีโออาทิตย์นะคะใครชอบเพลงนี้นะคะไม่ต้องบอกแล้วล่ะเพราะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยขอกันเข้ามาก่อนที่จะจ่อคิวฮิตซะอีกนะใครที่ชื่นชอบก็ขอกันเข้ามาได้แล้วเรื่อยๆทุกช่วงดีเจเลยนะคะจ่อคิวฮิตค่ะต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: มาถึงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตเลือก2เพลงนี้มาฝากค่ะ

0: อยู่ในมหานครชาร์ตของเราหยิบมาฝากกันนะคะแผลใหม่จากน้องหมิวรัศดาพรนะคะอยู่ในฮิตที่18ค่ะและก่อนหน้านั้นหัวอกพ่อห้างค่ะจากพี่แมนมณีวรรณนะคะอยู่ในฮิตที่9ค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังโฆษณากันนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะอยากจะมาแนะนำคุณผู้ฟังการกับเซตผ้าปูที่นอนนะคะของ Amanda ค่ะรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะก็แนะนำกันค่ะเผื่อว่าใครอยากจะสร้างบรรยากาศดีๆนะคะในช่วงใกล้จะปีใหม่นี้นะคะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนก่อนปีใหม่นะคะหรือว่าจะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากให้กับคนที่คุณรักก็ได้นะคะมาเปลี่ยนห้องนอนกันค่ะให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายค่ะให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคนะคะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมผ้านุ่มทูโทนผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันเลยค่ะ2สไตล์ในเซตเดียวนะคะลายที่1นะคะลาย Midnight Forest นะคะลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์ค่ะส่วนลายที่2นะคะ Sweet Carnation ค่ะลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายค่ะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะคะกับ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ซื้อวันนี้ค่ะจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นไปเลยนะคะในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอจากน้องเอ็กอาสยามนะคะเป็นเพลงที่ขอมาจากหลังไมค์ค่ะพี่ขจรนครศรีขอเข้ามานะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะแหมแป๊บเดียวเองช่วงท้ายๆชั่วโมงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันนะคะอีกสัก2เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยนะคะ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงลมหายใจจากพี่บอยโกศิยพงษ์นะคะคืนนี้ใครทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะรักทุกคนเหมือนเดิมค่ะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ยพิมดามหานครขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีนะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอน3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในฝันของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์ผู้ชายของฉันพี่ฝนธนสุนทรปูนาขาเกพิคัตริยามาราศีกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงรายงานตัวครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเหมือนเดิมเวลาเดิมทุกวันทุกวันเลยนะถึงวันศุกร์นะยกวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็3ชั่วโมงครับอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนนะฮะทาง Facebook LTM FM 95สวัสดีครับผมไปถึงคุณพี่ใหญ่มาหรือเปล่านะฮะโดยสบายดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่แดงใจดีพี่สุวรรณีนะฮะพี่นงนุชณนครพี่คิวเองเจ้ากกนะครับผมสวัสดีพี่เกรียงศักดิ์พี่เออินทิราพี่สว่างนะฮะมาแล้วพี่พิทวัฒน์หนุ่มชนบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับสวัสดีครับพี่รัตนาพี่สมโชคมาแล้วพี่สมโชคบอกว่าน้องเพชรรู้ไหมครับว่าทำไมช่วงกินเจถึงห้ามร้องเพลงครับทราบครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็กินเจอยู่ผมก็ไม่ร้องเพลงเลยเพราะว่ามันมีเนื้อครับผมนะฮะพี่สมโชคครับขออีกมุกฮะมุกนี้ผมเล่นบ่อยละสวัสดีพี่ศักชัยครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่กันรพีพี่สุวรรณีช่างแจ็คเทวาพี่รัมมิดานะครับสวัสดีทุกท่านฮะทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายกันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปมหานครไลฟ์กันก่อนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและก็กลิ่นกายด้วยนะครับปะไปฟังเพลงนี้กันเลยนะฮะหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์เบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอมอบเพลงนี้ให้กับแฟนๆทุกคน

0: ครับผมคุณ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ครับจากพี่กุ้งสุธิราชสวัสดีครับไปทาง Facebook ด้วยนะฮะสวัสดีน้องจูน้องคะนะฮะโอ้ยในที่สุดก็ได้มาเจอกันเวลาตีสองนะครับเพราะว่าวันนี้สิเนาะวันนี้วันหยุดเนาะนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ศรีวิไลพี่ขนมถังแตกพี่นฤดีนะครับน้องแบมสวัสดีครับนี่พี่เกษมคุณพี่จำนงนะครับพี่รัมมิดาครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวงคิดถึงมากเลย
4: สวัสดีครับพี่เน่งเราไม่ได้คุยกันสักพักนึงเน
5: า
4: ะ
5: ประมาณ13-14 วันแล้วจ้ะ
4: 13-14 วันนะครับสบายดีนะครับพี่เน่งช่วงนี
5: ้ก็ตัวพี่ก็ร่างกายแข็งแรงอ่ะแต่ใจมันไม่ค่อยไหวแต
4: ่
5: ช่วงหลังๆที่พี่ไม่ค่อยโทรช่วงคืนเพราะว่าพี่ไปใช้งานแฟนนี่คะ
4: เข้าใจครับนะครับผมพี่เน่งแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับสุขภาพร่างกายของพี่เน่งโอเคไหม
5: สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ใจมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับสุขภาพร่างกายเพราะพี่ก็ยังคิดถึงแม่พี่อยู่อ่ะพี่ยังไม่ไปหาแม่พี่ได้2 เดือนกว่าแล้วจ้ะ
4: เข้าใจเลยนะครับผมอ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เน่งนะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
5: ไอ้หนุ่มตู้เพลงของก๊อตจักรพันธ์จ้ะ
4: ไอ้หนุ่มตู้เพลงเวอร์ชันของพี่ก๊อตเหรอฮะ

0: พี่ชอบก๊อตจักรพันธ์ร้องเขาเสียงมีเสน
1: ่ห์อ่ะได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษนนท์ขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้น้องเพชรแล้วก็น้องหลังไมค์น้องเมย์ทุกเสียงทุกสายที่ฟังลูกทุ่งหานคร FM 95ค่ะ
1: ได้เลยครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆครับรักษาสุขภาพใจด้วยนะ
0: ค่ะน้องเพชรเหมือนกันนะคะสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงตลอดเวลานะคะจะได้มีแรงมาทำงานนะคะ
1: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เน่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า
1: ครับผมนะครับพี่แหน่งบนกลุ่มของเรานั่นเองนะฮะขอเป็นไอ้หนุ่มตู้เพลงนะครับเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับผมก็หลังจากเพลงนี้อยากจะฟังเพลงอะไรอีกก็อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์แล้วกันนะฮะเบอร์เดิม02 2481366ครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: นุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้รักคงยังไม่พอก่อนหน้านั้นครับมีวอนหลวงพ่อรวยนะฮะจากคุณพี่มนแคนนะฮะแล้วก็พ่อเนื้อทองนะฮะปาวลีพรวิมลนาณทองฮะโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับผมทักทายครับไปดูทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาละกันนะฮะพี่คิวเองสวัสดีครับพี่แมวขอเพลงอะไรนะใจบัวมักดีใช่ไหมฮะพี่จารันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่จำนงเอาที่เธอสบายใจจากพี่ไผ่พงศธรจากเพลงนะครับนี่พี่ประสิทธิ์ครับพี่กมลวันพี่คมคายพี่สุวรรณีนะครับพี่สมบูรณ์นะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาแล้วกันนะฮะเอาละครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากเหมือนเดิมเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: อุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนา
7: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตี2ถึงตี5เหมือนเดิมเวลาเดิมครับ3ชั่วโมงมาอยู่กันแบบนี้นะฮะสวัสดีทักทายครับพี่เกษมบอกว่าฝนตกใส่ยางหมดแล้วน้องเพชรเฮ้อนะครับโอ้ยนะฮะเสียใจด้วยนะครับสู้ๆนะครับก็ขอให้ฝนผ่านไปได้โดยเร็วนะครับผมแต่ก็นั่นแหละเหมือนที่ผมบอกไปมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะครับสวัสดีครับไปถึงพิพิธวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่แมวภูวการทักทายครับผมทุกท่านนะฮะที่กำลังส่งข้อความขึ้นมานะครับพี่จีรวรรณพี่ปราริดานะฮะพี่พินโยสวัสดีครับพี่ณรงค์นะฮะพี่บรรเทาตื่นแล้วนะครับพี่สังสุราษฎร์สวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์พร้อมแล้วเนาะ

0: ไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับมาแล้วครับ
0: โอ้โหพี่กะทิคนเดิมนี่เอง
1: ครับขอบคุณครับ
0: พี่กะทิสบายดีนะครับช่วงนี
1: ้อ๋อช่วงนี้ฝนมันตกมากที่เพชรน้ำมันท่วมต้องไปดูสวนไปดูไร
0: ่ครับผม
1: มันไม่ท่วมหรอกแต่ว่าก็หนักหนาครับหนักหนา
0: แล้วตอนนี้พี่กะทิอยู่แถวไหนฮะเนี่ย
1: อยู่เพชรบุรีอยู่ออกมาทางหนองเขาถ่านครับ
0: อ๋ออยู่ที่เพชรบุรีเนาะ
1: ครับ
0: นะครับผมอ่ะแต่ว่า
1: ตอนนี้ก็ทำวงปีพาดมอนไปได้เยอะแล้วก็เครื่องห้าทำไว
0: ้
1: เอาเพลงยึดทุ่งไปเล่น
0: ครับเป็นยังไงบ้างฮะ
1: เพชรเปิดนะครับสามเพลงอะเล่นหมดอะ
0: ครับสามเพลงชั่วโมงที่แล้วใช่ไหม
1: เล่นกับสติง
0: นี่สุดยอดไปเลย
1: เอาปีพาดเล่นกับสติงเลยครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็เปลี่ยนผืนก็เปลี่ยนผืนและหน้า
0: ฮะ
1: ก็ทำไว้หลายเพลง
0: ครับ
1: เห็นหลวงพ่อก็ชอบชาวบ้านก็ชอบก็เลยทำไปเล่นบนศาลาให้ครบ
0: นี่สุดยอดไปเลยพี่กะทิแล้ววันนี้พี่กะทิอยากฟังเพลงอะไรครับ
1: อยากฟังลูกทุ่งเท่งมงของกุหลาบร้อยรัศมีครับ
0: ครับผมได้ฮะเดี๋ยวจัดให้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ว่าจะมอบให้อุ้มกสิยาหน่อยไม่รู้ว่าอัลบั้มใหม่เขาเป็นยังไง
0: ให้กับน้องอุ้มเนาะ
1: แล้วก็ของคุณเพชรก็เหมือนกันคือยังไม่รู้ว่าอัลบั้มใหม่ของคุณเพชรเป็นยังไง
0: อ๋อยังไม่มีผมยังไม่มีครับแต่ว่าของน้องอุ้มน่าจะมีแล้วมั้งน่าจะกำลังมีไม่แน่ใจ
1: เนี่ยผมก็รอฟังอยู
0: ่
1: แต่น้องซอยเขาก็น่าจะทำของใหม่เขาออกมามั้ง
0: อืมก็เป็นไปได้นะฮะ
1: ใช่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ขอมอบให้สองคนนี้เขาก่อน
0: ได้เลย
1: น้องเมย์หลังไมค์แล้วก็คุณเพชรแล
0: ้
1: วก็แฟนเพลงของ FM 95ทุกคนเลย
0: ได้เลยครับผมขอบพระคุณมากๆพี่กะทิก่อนที่จะไปฟังเพลงนำสโลแกนของเราได้ไหม
1: อันนี้มันเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ครับเป็นน้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: ตอนนี้เหรอฮะตอนนี้ก็ตอนนี้เหรอเป็นน้ำจิ้มปิ้งย่างใช่ก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็ไอเอียราครับจำได้ไหม
1: โอเคครับคุณเพชรนำเลยครับ
0: โอเคครับพูดตามเพชรนะ
1: ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไออัยรา
1: และไออัยรา
0: อ่าฮ่า
1: อ่าฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่าฮ่า
1: อัยราอ่าฮ่า
0: ครับผมพี่กะทิขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับพี่กะทินะฮะจากเพชรบุรีนั่นเองนะฮะนะขอเพลงลูกทุ่งแท่งมงนะฮะของน้องแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีนะก็ถือว่าเป็นแนวสามชาประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจัดให้ครับทั้ง4เพลงเลยครับเริ่มต้นกับบทเพลงของน้องแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีครับลูกทุ่งเท่งมงครับ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับจัดไป4เพลงพาเรทเพลงฮิตนะฮะแนะนำเพลงกันก่อนครับลูกทุ่งเท่งมองแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีไม่อยากพกเมียนะฮะคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับขอน้องใต้ต้นโดนนะฮะน้อง MC2 แล้วก็นุ้ยเวียนครกนะฮะจากพี่นุ้ยสุวินานั่นเองครับสวัสดีพี่ณรงค์ครับพี่ไผ่ตะกัวปลาพี่โอเว่นนะครับทักทายครับพี่คิวเอ็กมาแล้วพี่วันวิสานะฮะพี่สังสุราษฎร์ครับพี่แมวภูปการนะครับพี่บรรเทาบอกว่าเย็นนิดๆในเมืองบุรีรัมย์ค่ะนะครับช่วงนี้ก็อากาศกำลังเปลี่ยนแปลงเนาะกลายเป็นหน้าหนาวนะฮะอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะวันนี้เพลงอะไรนะขอดูซิเพลงส่งพัสดุนะครับจากไทม์ธนานะครับสังกัดจอห์นนี่มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยวิทย์ใหม่ทองคำเรียบเรียงโดยอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกนะครับเพลงนี้จะเพราะ

0: นาดไหนไปฟังกันเลยครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็มีทั้งสองเพลงเมื่อกี้นะครับประวัติศาสตร์จากพี่คริสติน่าอากิล่านะแล้วก็จับมือกันไว้นะครับจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับผมแม่ทำนองคล้ายๆกันนะฮะทักทายครับไปถึงไอ้กว้างไอ้มิชัยมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกขอดูซิพี่อุดรด้วยสบายดีนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่แคล้วใช่ไหมฮะพี่แคล้วเนาะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ณรงค์พี่เอกสินนะครับพี่ไผ่ตะกัวป่านะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยกับอีกหนึ่งบทเพลงนะฮะ ก็หลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาแล้วกันนะฮะน้องเมย์ก็รอรับสายกันอยู่นะตอนนี้นะครับตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของ The Git Story แล้วก็มหานครออนไลน์ฮิตนะฮะทั้ง4เพลงครับยาวๆในชั่วโมงที่3แนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นใจบ่มักดีจากพี่ไหมไทยนะครับตามคำขอเลยเนาะแล้วก็ต่อมาด้วยอะไรนะไก่ตาฟางนะครับจากพี่ธันวาราศีธนูแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นะครับน้ำใต้ศอกจากวง Sky Pass แล้วก็แผลในใจจากวงไมโครนะครับทั้ง4เพลงเลยนะฮะในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะฮะมาอยู่เพื่อนๆกันเหมือนเดิมเวลาเดิม 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายครับไปถึงพี่สาวครับพี่บุญเลียนนะฮะพี่พินโยพี่สามารถพี่อาทิตย์นะครับทักทายครับพี่สุภัตราแล้วก็พี่รัตติยาหนูสวยหนูสวยนะครับพี่กล้วยทอดขาเลาะสวัสดีครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุชาดานะครับพี่พิทวัฒน์ในช่วงที่3พี่สว่างยายออดสามย่านพี่แดงนุจิลาพี่นวลจันทร์พี่ไทยรัฐแตงโมนะครับพี่สุนีพี่อนันต์พี่มานพพี่จุ๊บแจงนะครับทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความกันมานะตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับสี่เพลงจบไปแล้วเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงสบายๆเหมือนทุกครั้งที่เราเปิดไปนะฮะจะสบายขนาดไหนครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะครับผมนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงเลยครับไม่ว่าจะเป็นสกาวาไรตี้จากพี่ปีเตอร์แล้วก็กำกาสกาลสินนะครับจากพี่พีเสด็จนะฮะแล้วก็ปี้จนป่นนะฮะจากเอมหาหิงฟิชเชอริ่งน้องอะไรนะน้องบัวกมลทิพย์โอ้ยนานแล้วลืมชื่อน้องก็เลยนะฮะแล้วก็จักกิ้มกับตักโตนะครับวงตักโตอาสยามนั่นเองครับทักทายครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะบอกว่าจะกรูนะจะกรูใช่ไหมแต่ว่าพิมพ์สั้นๆพิมพ์ว่าจอกอก็คงจะแบบจกจกจกจกจกจกจกจกจกอะไรคะจกอะไรฮะสวัสดีพี่แหม่มโพไวนะครับพี่วันสิรินะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงพี่บรรเทาพี่ปราโมทพี่สุวรรณีพี่อารมณ์นะครับพี่ธมนะฮะสวัสดีครับพี่แคล้วแล้วก็สวัสดีพี่ล่านะครับพี่ล่าเนาะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณชิษณุพงศ์นะครับสวัสดีครับนี่สวัสดีพี่บุญเรียนครับพี่สาวขามครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันพี่เยเฮอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชานะครับชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่แล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
5: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดย

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 5:00 น. ถึง 5:00 น. กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งบ่บนดวงจันทร์นะครับรัก FM ก็จะพาลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

โหยขอให้แม่ค้าทุกเจ้าขายดีเหมือนอีแก้วปิ้งไก่นะคะตัดเดียวหมดนะซื้อไม้แถมไม้นะคะโอ้โหใจดีใจดีจังเลยนะคะแม่ค้าเจ้านี้สวัสดีแม่ค้าทุกท่านนะคะแล้วก็พ่อค้าด้วยอาชีพอื่นๆด้วยนะคะทุกสาขาอาชีพค่ะที่ฟังวิทยุสบท.ในขณะนี้ 5:10 น.เช้าวันนี้เช้าวันพุธแล้วนะคะ14 ตุลาคม 2569กลับมาพบกันเหมือนเดิมค่ะตี5 ถึง 10 โมงเช้าช่วงซุปเปอร์เซสชันนะคะลูกทุ่งมหานครตั้งแต่ช่วงเวลานี้กับเรา2คนเหมือนเดิมนะคะรวมถึงทางเพจด้วย LTM FM 95สวัสดีทักทายชาวภูเรือนะคะมีพี่ประนอมเป็นตัวแทนผู้ใหญ่วันค่ะพี่สมโชคบอกฝนตกนะคะหัวมันต้มก็รู้แล้วหัวมันต้มนะคะฝนตกนะโอ้ยนึกถึงอดีตเลยค่ะพี่เอ้ยพี่อาคมพี่อารมณ์พี่รมพี่หนูพี่แก้วนี่พี่แก้วปิ้งไก่เมื่อสักครู่หรือเปล่าคะมาเองเลยนะคะสวัสดีแฟนเพลงทุกท่านพี่แอมนาอนันตะอนันตะวิทยาเหรอคะไอ้ตรงนั้นเนี่ยอ่านไม่ได้คะสระเอรอเรือสระอีแล้วก็หายไปเลยพี่สะอาดพี่สมพรจากโคราชนะคะอ๋อขอกุหลาบนอกวาเลนไทน์แล้วก็พี่กระโปโลกระจงอันนี้ส้มตำไก่ย่างต่อเช้าเลยใช่ก็เป็นเมนูยอดฮิตนะเมื่อวานก็เพิ่งกินมาไก่ย่างไก่ทอดอยู่แค่นี้วนเวียนนะชีวิตของคนจะไม่ใช่เฉพาะต่างจังหวัดเนาะในเมืองเขากินกันใช่ไหมไก่ย่างไก่ทอดนะพอสายหน่อยเที่ยงหน่อยบ่ายๆก็จะมีส้มตำอะไรประมาณนี้นะคะพี่นวพรเช้านี้ที่มหาสารคามอากาศดีนะคะพี่ปูกัญญารัตน์ค่ะพี่แขกคนสวยนะคะพี่สศิธรศรีวิรัตน์นะคะแล้วก็ใครอีกเข้ามาลุงจรูนสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็พี่ลำพันธ์นรุณสวัสดิ์ค่ะพี่โจใจดีนะคะอยู่ที่สงขลาอากาศดีเมื่อคืนฝนตกไปแล้วอ๋อพี่รัตยา Good Morning ค่ะพี่อารมณ์บอกตัดยางก่อนนะบนฟ้ามืดฝนก็ลุ้นอยู่นะคะอ๋อรีบตัดนะฮะแล้วก็พี่รัตเดี๋ยวนะพี่รัตยาทักกันเนาะพี่ป๊อปพีรพลจากโคราชด้วยพี่ณรงค์ประมาณนี้นะพี่วิรัตสมพรเสน่ห์ลุงวีจากเชียงรายสวัสดีด้วยค่ะพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นโอ้ไม่ได้ทักตั้งนานแล้วเนี่ยนะคะเพลงมันมากลุงวีบอกแล้วก็ใครอีกกำไรมาเลยซื้อไก่แถมไหมเนี่ยกำไรจะเอามาจากไหนน่าจะมีในเพลงอย่างเดียวนะชีวิตจริงเนี่ยแม่ค้าบอกแถมอย่างเงี้ยไม่ไหวนะคะพี่มณิษฐ์ทองดีสวัสดีนะคะแล้วก็พี่วันนี้ล่าสวยพี่เออินทิราค่ะพี่ชลลี่พี่จิตราศีจันพี่ตุ๊กกฎชมนสารคามก็มาแล้วเนาะเช้านี้ต้องผัดมะละกอใส่ไข่หรืออร่อยเนาะเมนูนี้ก็อร่อยนะคะผัดมะละกอเนาะสวัสดีพี่แหม่มพหวายนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่ตาหวานนอนฟังเสียงฝนตกหนักอยู่ที่ท่ามกาเหรอคะเนี่ยภาคกลางอย่างที่รายงานเป๊ะเลยเนาะพี่ศิรเมธจากลำลูกกาพี่หิวรักป่าอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีด้วยค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังพี่วัฒนะจากภูกิ่งเงินพี่ปิยพงศ์วิกรมมณีเชษมณีพี่เชษอยู่ที่สมุทรปราการคุณเทวาอยู่กำแพงแสนฝนตกไม่เลิกโอ้กำแพงแสนวันนี้14แล้วเนาะภาคกลางกับภาคใต้ค่ะภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะยังมีฝนตกหนักอยู่เรียกว่าตามที่ทาง

เนี่ยกรมอุตุได้พยากรณ์เป๊ะเลยนะคะฝนยังหนักอยู่นะก็คงจะต้องต้องยังไงรับมือกับมันเนาะไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วก็เห็นเมื่อสักครู่แวบๆนะคะบอกว่าอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชกำลังตกอยู่เลยนะขณะนี้อำเภอทุ่งสงไม่ได้ตกนะคะเนี่ยห่างกันประมาณ50 กิโลก็ฝนตกไม่ทั่วฟ้าไม่พร้อมกันแต่ก็ดีแล้วค่ะตกอยู่แถวนั้นแหละแถวนี้ก็แค่คึ้มๆพอนะคะเมื่อวานนี้ตกไปแล้วเอาให้แค่พอได้รดน้ำต้นไม้ก็พอนะคะเทวดาที่รักเราจะต้องบอกยังไงนะนะเรื่องของภัยธรรมชาติที่ผ่านไปแล้วก็คือกทม.กรุงเทพนะคะภาคเหนือภาคอีสานนะคะที่หนักๆอยู่นะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะฉะเชิงเทรา8 ริ้วก็น่าจะค่อยๆลดลงนะคะสำหรับน้ำในกรุงเทพเนี่ยสำหรับล่าสุดนั้นเนี่ยที่คลองตาหนังปรากฏว่าพอน้ำลดเนี่ยนะคะโอ้โหข้างล่างในคลองขยะนี่คือแบบเต็มไปหมดเลยขยะมันเยอะจริงๆนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เอาภาพถ่ายจากการลงพื้นที่มาแสดงให้ดูภาพนี้เนี่ยปรากฏให้เห็นสภาพคลองที่มีน้ำอยู่ภายในมีต้นไม้มีพืชพันธุ์ขึ้นอยู่ตลอดแนวริมคลองแล้วก็จุดก่อสร้างเนี่ยก่อนที่จะมีการติดตั้งแนวเสาเข็มแล้วก็นำท่อนไม้มาวางเรียงเป็นโครงสร้างชั่วคราวอันนี้มันเป็นภาพประกอบที่เจ้าหน้าที่เอามาแสดงให้เห็นถึงสภาพพื้นที่กับลักษณะการดำเนินงานก่อสร้างก่อนหน้านี้เขาอธิบายว่าในส่วนของการดูแลกับการบำรุงรักษาคลองเนี่ยกรุงเทพมหานครก็มีแผนดำเนินการขุดลอกคลองอยู่แล้วอันนี้ตามแผนที่กำหนดไว้นะก็จะมีการติดตามสภาพพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่เพิ่งมาตรวจสอบหรือว่าเริ่มดำเนินการภายหลังนะมีชาวบ้านเนี่ยเอาภาพสภาพคลองไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาขยะกับไอ้พวกเศษวัสดุอะไรไม่รู้อะตกค้างอยู่เยอะมากในคลองเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยรู้แล้วปัญหานี้ตั้งแต่ช่วง เกิดน้ำท่วมนะคะก่อนเกิดด้วยแล้วก็น้ำกำลังท่วมด้วยก็แจ้งประสานไปที่ผู้รับเหมาให้มาจัดการขยะบริเวณจุดก่อสร้างบริเวณคลองตาหนังนะคะขณะนี้ก็บอกว่ากำลังเร่งจัดการพื้นที่และเก็บขยะตกค้างให้เสร็จโดยเร็วซึ่งยืนยันว่ากรุงเทพมหานครไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นยังคงพยายามติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาอยู่อย่างต่อเนื่องไปดูสภาพสิโอ้โหมันเยอะจริงๆนะคะเนี่ยแล้วมีการตั้งข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ของโครงการก่อสร้างอะระบุวันสิ้นสุดสัญญาเมื่อ18 กันยา 2569แต่ปัจจุบันยังพบว่ามีการดำเนินงานก่อสร้างอยู่กทม.ก็เลยชี้แจงว่าโครงการนี้เนี่ยมันครบกำหนดสัญญาตามที่ระบุไว้จริงตามป้ายนั่นแหละแต่ว่าขณะนี้กำลังต่อสัญญาก่อสร้างใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ก็ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับกำหนดแล้วเสร็จตามแผนงานใหม่ว่าจะเมื่อไหร่นะคะคือแน่นอนพอใครเห็นภาพก็ในออนไลน์เนาะเดี๋ยวนี้มีคนไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงว่าสรุปแล้วเนี่ยขยะกับงานก่อสร้างบริเวณคลองนี่แหละอาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บางกะปินะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กทม.ท่านนี้ก็มองว่าอาจจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงเพราะว่าน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วไม่ควรเอาภาพสภาพขยะที่ตกค้างบริเวณจุดก่อสร้างเพียงจุดเดียวมาเป็นข้อสรุปของปัญหาน้ำท่วมในเขตบางกะปิทั้งหมดท่านว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งก็ยืนยันว่ากทม.ไม่มีการละเลยต่อปัญหานี้
ยังคงติดตามประสานงานผู้รับเหมาเพื่อให้มาดำเนินงานจัดการขยะแล้วก็เศษวัสดุที่ตกค้างอยู่ในคลองตามขั้นตอนต่อไปนะคะพอเราเห็นภาพแล้วก็

0: แล้วก็คิดว่าโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนั้นเนาะขยะเยอะจริงๆนะที่อยู่ในคลองนั้นพอน้ำไหลลงไปมันก็ล้นทันทีมันก็ปั๊บเดียวเองนะคะถ้าคือขยะมันก็ถมๆอยู่ข้างล่างตอนที่น้ำไม่ท่วมอ่ะยังมีน้ำขังอยู่แล้วก็คิดว่าก็เป็นคลองทั่วไปแต่พอเจอขยะอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองก็พทม.เองก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องไอ้ดราม่าอะไรก็ตามนะคะไอ้คลองปลาหนังเนี่ยคือน้ำมันก็ไม่ได้สีไม่สวยอยู่แล้วล่ะนะคะพอมีขยะก็ไปอีกก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะน้องโด้งเนาะ
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ศรี
0: สวัสดี
1: คร
0: ับ
1: อ๋อไอ้ของที่ว่ามีแต่ขยะมีแต่เศษ
0: โอ้โหใช่เศษไม
1: ้
0: เศษวัสดุที่เขากำลังจะก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเอาจริงๆนะมันรกลูกตาจริง
1: ๆโอ้ยังไงก็ขวางทางน้ำหมดนะดูนะ
0: โอ้แล้วมันไม่น่าเชื่อว่าขยะมันอยู่ในกรุงเทพไง
1: โ
0: อ้อยู่ในกรุงเทพเพราะนั้นมันยังมีอีกหลายคลองที่เป็นแบบนี้นะคะ
1: อยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยเพราะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถึงมีขยะใช่ไหม
0: เออไม่คือในกรุงเทพมันก็ต้องแบบว่าดูแบบมีตึกมีคอนโดมีหมู่บ้านหรูใช่ไหมมันก็ต้องดูดีกว่านี้หน่อยนึงอ่ะ
1: อ๋อ
0: เนี่ยค่ะอันนี้ดูเหมือนไม่มีใครสนใจคลองนี้เลยอ่ะ
1: อืมครับ
0: อืมเนี่ยค่ะก็เนี่ยปีนี้กรุงเทพก็ไม่น่าจะมีน้ำท่วมแล้วนะคะก็ผ่านแล้วเดี๋ยวปีหน้าอีกปีหน้าก็กลับมาเหมือนเดิมนะก็อยากเอาดูภาพคลองปลาหนังไว้นะต
1: ้
0: องรีบก่อสร้างให้เสร็จแล้วก็ต้องรีบจัดการขยะที่มันรับถมอยู่ในคลองนะเผื่อว่ามันช่วยได้นิดนึงก็ยังดีอ่ะปีนี้หนักจริงบางกะปิท่วมหนักมาก
1: ครับผม
0: สายยังว่างอยู่นะ022481366นะคะน้องเมย์รอรับสายช่วงบอกข่าวเล่าความอยู่นะคะ
1: ครับผมนะฝากความห่วงใยไปถึงคนลาดกระบังเมื่อวานมีพี่ที่รู้จักเนี่ยฮะเขาลงเฟซว่าวันที่17แล้วนะพี่เขายังเดินลุยน้ำประมาณหน้าแข้งเลยนะแต่อันนี้คือในหมู่บ้านนะโอ้
0: 17วันผ่านไปครึ่งเดือนกว่าแล้วค่ะ
1: 17วันยังต้องเดินลุยน้ำออกมาแบบว่าหาลูกไปเล่นดนตรีไปส่งลูกเข้าเมืองคือเดินลุยน้ำมันออกมาอยู่เลยอ่ะอะไรครับเนี่ย
0: เรื่องจริงใช่ไหม
1: ครับคือตามถนนเส้นหลักอาจจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าตามหมู่บ้านเนี่ยนะครับโอ้ยังรับน้ำอยู่เลยอ่ะต้องทำยังไง
0: ในบ้านอ่ะไม่ท่วมแล้วแต่นอกบ้านอ่ะยังต้องลุยอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คือบ้านอาจจะแบบเป็นที่จอดรถที่ต้องขึ้นไปอีกสเต็ปนึงละนะครับเพียงแต่ว่าทำไมน้ำในหมู่บ้านมันยังไม่ลดลงอีกเนาะแต่ว่าเป็นพื้นที่ต่ำจริงๆนะแถวนั้นนะฮะ
0: โอ้โหหนักหนาจาหัดโดยเท่านั้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็คือวันแรกๆเนี่ยรถกระบะยังเข้าไม่ได้เลยนะที่มันสูงขนาดนั้นเลยนะ
0: โอ้น่าเห็นใจมากถ้าอย่างนั้นเนาะ
1: จริงพี่ว่าคนแถวนั้นอยู่กันยังไงนะฝากความห่วงใยถึงชาวลาดกระบังด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: อย
0: ู่กันแบบก็เรียกว่าอยู่กันแบบต้องอดทนมากๆอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกัน
1: คือต้องรอให้น้ำมันระเหยเองเหรอก็น่าจะอย่างนั้นนะ
0: ก็ประมาณนั้นแหละก็ต้องแดดแรงๆอ่ะเดี๋ยวน้ำก็ระเหยหมดแหละใจเย็นๆนะคะ
1: คร
0: ับ มันระเหยเองคือจะทำยังไงก็คงไม่ได้แล้วเนาะไอ้ที่มันแห้งก็ต้องรีบล้างอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมีสายมาจากจังหวัดชุมพรค่ะน้องโด่ง
1: รับสายครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: คุณปุ๊เหรอคะ
3: คุณปุ๊
1: สวัสดีครับ
0: คุณปุ๊อ๋อคุณปุ๊ครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับพี่คุณศรีแล้วก็คุณโด่งครับ
1: ครับพี่สวัสดีครับพี่
3: ครับสวัสดีครับผมอยากสอบถามนิดนึงอยากจะให้ขอคำแนะนำหน่อยอ่ะเพราะว่ามันมีปัญหาตั้งแต่โควิดมาแล้วเนี่ยผม5-6 ปีแล้วทั้ง

0: นู้นนะผมเคยไปกู้เงินของไทยเครดิตมาทำร้านอาหารนะมาสร้างมาขายอาหารแล้วคราวนี้ว่าโดนสั่งรัฐบาลเขาสั่งปิดร้านอ่ะก็ปิดเปิดอยู่สองทีแล้วก็กลายเป็นสั่งปิดไปเลยคราวนี้ว่าปัญหามันเกิดตรงที่ว่าผมไม่มีเงินไปจ่ายเขาอ่ะตอนสั่งปิดร้านอ่ะใช่ไหมแล้วคราวนี้ว่าเราก็โหแล้วลูกผมก็ยังเรียนอยู่ตอนนั้นนะแต่รถก็ต้องส่งกลายเป็นรถโดนยึดไปแล้วนะรถโดนยึดไปแล้วแล้วคราวนี้ว่าไอ้ส่งเงินนี่ก็ส่งไม่ได้เพราะไม่มีเงินลูกเรียนก็เรียนไม่จบเพราะว่าไม่มีเงินส่งลูกเรียนลูกเลยต้องออกจากโรงเรียนตอนอยู่ม.4 เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้พอออกมาทำงานเสร็จใช่ไหมตอนนี้ต้องมาหางานเพราะว่าต้องส่งลูกเรียนต่อก็กลายเป็นว่าไอ้หนี้สินหนี้ที่ว่าร้านอาหารเนี่ยมันก็ตามผมมาใช่ไหมตอนนี้ดอกเบี้ยมันกลายเป็น 40,000 เงินต้น 20,000 ดอกเบี้ย 40,000 เป็น 60,000 60,000 กว่าแล้วให้ผมเขาก็ผมก็ยังผมส่งนะผมส่งได้2ปีละส่งไปเรื่อยๆตอนนี้กลายเป็นว่ามันไม่ยอมจบอ่ะเพราะว่าผมอยากจะคิดว่าให้เขาช่วยผมก็โทรกลับไปที่ไทยเครดิตว่าอยากจะให้ลดไอ้พวกนี้ให้ผมหน่อยเขาก็ไม่ตอบกลับมาแต่ตอนนี้กลายเป็นไอ้ที่ส่งมาหาผมนี่คือบริษัทส่งนี่ยังส่งอยู่คราวนี้ว่าผมเห็นมันดอกมันเยอะผม65แล้วถ้าเกิดผมส่งไปอย่างนี้นะมันก็ยังเยอะอยู่อย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าผมตายถ้าเกิดผม
1: มันก็ไม่ไหว
0: ใช่ลูกสาวผม
2: ที่ผ่านมา
0: ลูกสาวผมก็ต้องเป็นคนจ่ายแทนไหนมันก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากจะขอคำแนะนำว่าควรจะทำยังไงได้บ้างเพราะว่าไอ้เงินตรงเนี้ยนะตอนกู้เนี่ยฮะมันเป็นรายเดือนผมคุยเป็นรายเดือนเพราะว่าผมจะต้องหาขายอาหารแล้วก็ส่งให้ลูกเรียนด้วยมันส่งรายสัปดาห์ไม่ได้ก็ตกลงโอเคกันแต่คราวนี้เป็นใบแจ้งนี่มาให้ผมว่าผมผิดนัดส่งรายสัปดาห์มันเป็นอย่างนี้เป็นรายสัปดาห์มานะฮะเนี่ยผมก็เลยอ้าวแล้วผมโทรไปเขาก็ไม่โทรกลับมาร
1: ายสัปดาห์เลยเหรอพี่
0: ใช่ฮะเพราะตอนคุยกับผมเนี่ยตอนที่เขาไปหาผมที่ร้านเนี่ยก็คุยกันไว้ว่าถ้าส่งรายสัปดาห์ผมส่งไม่ได้เพราะผมต้องส่งลูกเรียนด้วยลูกผมเรียน2คนไงนั่นแหละแล้วก็เลยกลายเป็นเขาก็บอกโอเคเป็นรายเดือนก็คนรายเดือนทำไปพอเงินก้อนแรกมาเขาหักผมก่อนเลยอ่ะมันเหมือนเงินกู้ของไอ้พวกบวกกันน็อกเลยอ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยผมก็เลยงงเอาผมยังไม่ได้รับเงินเลยหักเงินผมละผมก็เลยตอนแรกผมก็ไม่เก็ตเท่าไหร่แล้วนะก็กลายเป็นว่าอ้าวเราก็ส่งไปเรื่อยๆเพราะเราต้องใช้เงินมาหมุนเวียนในร้านแล้วกลายผมก็โดนเครดิตโควิดเข้าก็เลยเรียบร้อยเลยสั่งปิดสามรอบผมจำได้นั่นแหละแล้วคราวนี้ผมเลยต้องเลิกร้านเนี่ยแล้วร้านที่ผมขายอยู่ตอนนั้นก็ยกเลิกไปแล้วเขาก็คืนเข้าไปแล้วไงมันยังส่งเอกสารมาที่หลังนั้นอยู่เลยอ่ะผมก็ยังงงผมเลิกขายมา3-4 ปีเอกสารยังมาที่นั่นอยู่เลยนั้นที่บ้านหลังที่ผมเช่าขายเนี่ยผมก็เลยเอิญคราวนี้ว่าผมโทรไปหาทางนู้นเขาก็บอกทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้ติดตามทวงหนี้นะต้องจ่ายทำร้านตามนี้ผมก็เลยโอ้โหแล้วผมเคย
2: แล้วที่ผ่านมาเราจ่าย
0: โทรไปหาทนายแล้วทนายบอกว่าผมทำอะไรไม่ได้เหมือนกันต้องตามนั้นแล้วเขาว่าอย่างนั้นให้ผมไปศูนย์ดำรงธรรมเขาบอกถ้าอยากจะแก้ไขไปศูนย์ดำรงธรรมเพราะว่าพี่ศรีว่า
1: ถ้าจะแก้ไขนี่ให้หมายถึงใครแนะนำครับพี่ไปศูนย์ดำรงธรรมว่าจะแก้นี่เนี่ย
0: ทนายบอก
1: อ๋อทนาย
0: ที่ผมคุยเรื่องที่เขาลงในเฟซอะไรพวกนี้ผมก็โทรไปคุยเขาบอกก็จะใช่อย่างนี้พวกนี้เขาไอ้นี่แฟนแล้วคุณผิดนัดคุณก็ต้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วอย่างนี้ผมก็เลยเอ้าให้คำแนะนำอย่างนี้ผมมาไม่ใช่ผมจะไม่จ่ายเขานะผมจะจ่ายแต่คนนี้ว่าดอกเบี้ยมันมากเกินอ่ะผมว่านะจะส่งมาให้ผมส่งไปมานะดอกเบี้ยลดเป็นนิดเดียวเงินต้นยังอยู่เท่าเดิมเลยผมงงเลยจาก500ให้ลูกสาวส่ง500เขาบอกลูกสาวบอกว่าเขาแจ้งมาบอกว่า500ไม่ได้นะต้อง 1,000 อ้าวก็ราคาผมก็ต้องหาเงินส่งเขา2ทีตอนนี้ผม65แล้วไงผมก็ได้เงินคนชรา600นั่นน่ะก็ได้มาช่วยด้วยผมบอกโอ้โหสุดยอดเลยผมบอกเออจะทำซะมันมี2อย่างนะของเมืองไทยกับไทยเครดิตเนี่ยเมืองไทยผมก็โดนยึดรถไปแล้วมอไซค์แล้วก็รถเก๋งก็โดนยึดรถไปแล้วเหมือนกันเพราะผมขายของแล้วมันมีไอ้ยอดเงินที่มันกู้พวกนี้ได้ไงถ้ากลายเป็นคนโดนยึดแบบจบเลยผมก็เลยชีวิตก็เลยนั่นแหละต้องดิ้นอย่างเดียวเพราะลูกยังเรียนอยู่ผมอยากขอแนะนำให้คุณศรีช่วยแนะนำหน่อยว่ามันควรจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยเพราะผมโทรไปแต่เครดิตแล้วมันไม่นี่เลยอ่ะ
1: มันไม่ยอม
0: อยากจ่ายใช่เขาไม่โทรกลับมาไม่ใช่เขาไม่ยอมฮะผมบอกเขาแล้วแจ้งไปอย่างนี้เพราะว่าเป็นเรียบร้อยเขาไม่โทรกลับมาหาผมแต่ให้ไอ้ทนายไอ้ใช่ที่ติดตามตรงนี้อ่ะโทรมาทวงอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ผมก็จะส่งวันที่5กับวันที่15เดี๋ยววันที่15เนี่ยผมต้องส่งให้500เป็น1,000เดือนละ1,000
1: เดือนละ1,000
0: ใช่ฮะแล้วของไอ้เมือง

0: ครับเมืองไทยก็เดือนละ500อันนั้นก็คือเขายึดมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขาบอกมีส่วนต่างมีเงินกู้อะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดอยากจะปิดก็ต้องปิด15,000มันเป็น30,000ยอด30,000อันนี้20,000แต่ต้องปิด40,000ถึงจะจบผมบอกโอ้โหผมบอกตายผมบอกมันดุเนี่ยดอกเบี้ยมันดุมากมันเหมือนดอกหมวกกันน็อกเลยอะอย่างนี้ดีกว่าคือเขาไม่พูดที่ผลเราว่าเราค้าขายไม่ได้แล้วอะ
1: ครับ
0: เนี่ยฮะ
1: พี่ปูไม่พี่ปูไม่ได้จ่ายขั้นต่ำใช่ไหมอันนี้คือ
0: ไม่ฮะไม่ฮะก็คือมันจะเป็นปกติของเขาที่ว่าเขาให้เราขายเพราะตอนนั้นที่ผมขายส่งรายเดือนนั่นคือเดือนละ1,600แล้วคราวนี้พอร้านโดนปิดปั๊บก็ส่งไม่ได้แล้วเราลูกเรียนลูกคือไม่มีเงินเลยอะอย่างนี้ดีกว่าคือนอนแค่ไหนนอนไม่หลับเลยคิดตัววงเรื่องพวกเงินเนี่ยยังต้องไปกู้ไอ้หมวกกันน็อกนอกระบบมาจากไหนนี่หลายๆแม่ก็ตามจี้ทุกวันเราก็เลย
2: โอ้โหอันดับแรกเลยพี่ต้องหยุดกู้ก่อน
0: ไม่ฮะ
2: ทั้งในทั้งนอก
0: นะตอนเนี้ยตอนนี้ผมไม่ได้กู้อะไรเลยนะเพราะผมกล
2: ั
0: วมากเพราะว่า
1: ตั้งแต่โควิด
0: หาพวกนี้แล้วเลิกหมด
1: ตั้งแต่โควิดก็คือไม่ได้จ่ายช่วงนั้นมาที่ว่าค้างเดือนละ1,600จนดอกนี่มันประมาณ40,000ใช่ไหมพี่
0: ใช่ฮะใช่แล้วคราวนี้ว่าพอเราเริ่มเราก็คือลูกผมก็ไม่ได้เรียนก็กลายเป็นไปเรียนกศน.คนที่อยู่ม.4เพราะมันไม่มีเงินส่งนั่นแหละเขาตอนนี้เขาก็กศน.เขาก็เรียบร้อยไปแล้วเขาจบไปแล้วกศน.ทีนี้ผมก็เออพอจะหางานทำแล้วก็มาส่งเรื่องพวกเนี้ยพอเขาโทรหาเบอร์ลูกสาวผม
2: เ
0: นี่ยผมมีเบอร์ลูกสาวเพราะเขาเบอร์ลูกสาวตอนนั้นไปคุยเพราะผมไม่มีโทรศัพท์ต้องเลยกลายเป็นโตลูกสาวผมก็เลยมารับหน้าพ่อตัวนี้เนี่ยเขาโทรมาทวงทุกวันเราก็ต้องวิ่งรีบหาเงินในนี้ไว้ให้ลูกสาวเดือดร้อนเนี่ยแล้วมันเป็นการที่เขาเรียกค
2: ืนไม่ได้ได้คุยกับทางธนาคารเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ประนอมหนี้ก่อนหน้านี้ไหม
0: ไปคุยกับธนาคารเนี่ยฮะใช้เครดิตเหรอ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช้เครดิต
0: เขาไม่คุยเขาไม่โทรหาผมเขาบอกว่าอีก3 วันที่จะโทรกลับมาแล้วเขาก็เงียบไปเลยเนี่ยผมติดต่อไปนะเพราะว่าเราพอจะอยากจะจ่ายอ่ะอยากจะจ่ายแต่ก็นี่อยากจะให้ดอกเบี้ยมันลดลงหน่อยเพราะว่าจ่ายไปแล้วเงินต้นมันไม่ลดเลยมันตัดแต่ดอกเบี้ยผมโอ้โห40,000เงินต้น20,000มันมากกว่าหมวกกันน็อกอีกมันเหมือนแบบว่า
3: พี่ต้องเจรจาพี่ต้องเจรจากับทางธนาคารแบงก
2: ์อ่ะต้องคุยให้ได้ค่ะต้องหาวิธีคุยให้ได้เลยนะคะ
0: กับไทยเครดิตใช่ไหมครับ
3: ใช่ที่อันดับแรกเนี่ยเจรจาเขาว่าเอ้ยเราจะขอผ่อนเงินกู้ตัวเนี้ยดอกเบี้ยเราจะยังไงได้บ้างเขาลองคุยกับเขาดูครับพี
0: ่คราวนี้ว่าลูกสาวผมบอกว่าไทยเครดิตเนี่ยเขาไม่ติดต่อแล้วเขาบอกให้ไอ้ติดตามทวงหนี้เลยเหมือนคนนี้ผมก็เลยเอ้าวันนั้นผมโตไปหาไทยเครดิตใช่ไหมว่าบอกเขาอย่างนี้เสร็จปั๊บเขาก็ไม่โทรกลับมาผมแต่ไอ้ที่ติดตามทวงหนี้โทรไปหาลูกสาวผมก็เลยอ้าวเขาสื่อกันนี่นาแต่มันเป็นเอกสารแจ้งมามันก็กลายว่าเนี่ยเอาเงินไปนี่มาให้ผมดูโอ้โหเงินต้นก็ยังอยู่ดอกเบี้ยลดนิดเดียวผมก็เลยว่าเนี่ยไม่รู้จะทำไงแล้วลองปรึกษาดู
3: แล้ว
0: ค
3: ุ
0: ยกันได้
3: ก็คุยกันก่อนเขาแจ้งไปที่บริษัททวงนี่เอง
0: ใช่นั่นแหละ
3: ก็คุยกับแบงก์ก่อน
0: นะ
3: พี
0: ่ควรจะคุยกับไทยเครดิตก่อนใช่ไหมครับ
3: ใช่เข้าไปคุยกับเขาเลยว่าเราจะ
2: ยังไงต้องติดต่อศูนย์ค่อยได้ค่ะ
0: ครับ
2: สำนักงานใหญ่เลย
0: ครับ
2: นะคะ
0: คร
2: ับ ค่ะ
3: เหมือน
2: คนนี้ก็เป็นธนาคารใหญ่อยู่นะไทยเครดิต
0: ใช่ฮะโอ้แต่ดอกมหาโหดเลยนะผมว่าแล้วเขาคือว่าพอติดตามเราบอกว่าเราเริ่มจ่ายเขาก็ไม่นี่เลยอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ยอมเลย
3: ตั้งแต่โควิดมันก็
0: อาจจะไม่ใช่เขาผมว่าเป็นไอ้บริษัททวงหนี้ไอ้ที่ว่าเขารับมาทวงหนี้แล้วมันก็คือไปแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยว่ามันน่าจะใช่แบบนั้นเนี่ยเพราะเขาไม่ฟังอะไรก็จะเอายอดเงินอย่างเดียวอ่ะปิดให้ได้เยอะ
2: ถือว่าพี่ขอโทษนะที่โป๊ะเนี่ยกู้กับไทยเครดิตแน่ใช่ไหมไม่ใช่ปลอมไม่ใช่แบบเป็นธนาคารปลอมใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับของไทยเครดิตเพราะว่ามันมีตัวแทนมาหาที่ร้านแล้วก็คุยกันแล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยว่าเออเป็นรายเด
2: ือ
0: นแต่คือปัจจัยมันออกมาเนี่ยตอนเนี้ยตอนเมื่อก่อนมันก็เป็นรายเดือนเพราะว่าพวกส่งเดือนหนึ่งพันหกพันหกผมก็ส่งทุกเดือนเพราะตอนที่ผมขายของพอเราเลิกไม่ได้ขายของ
2: แต่เขาเป็นธนาคารค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่น่าจะไปตามจิกอะไรขนาดนั้นไหม
3: ไม่พี่สีเขาก็ต้องให้บริษัททวงหนี้ทวงอยู่แล้วพี่สี
2: อ๋อคือเขาขายหนี้ไปแล้วใช่ไหมเขาคือ
3: ว่าใช่เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ผ่อนเดือนสองเดือ
0: น
3: เขาก็จะมีบริษัทที่ทวงหนี้เข้ามาซับเขาอยู่แล้วแต่ที่บอกก็คือตั้งแต่โควิดอะพี่ปุ๊มันก็หลายปีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับ
3: ค้างมา

0: หลายปีแล้วนะดอกเบี้ยมันถ
1: ึ
0: ง
1: ขึ้นใช่ใช่ค้างมาหลายปีจริงตอนนี้พอเราเริ่มไอ้นี่ปั๊บมันขยับได้ไงเพราะว่าเริ่มลูกเริ่มลูกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายลูกคนหนึ่งละอีกคนที่เรียนมหาลัยอยู่เลยครับ
0: นั่นแหละเป็นจุลจารย์ไทยที่ติดต่อ
1: เป็นจุลจารย์เลยเพื่อลูกคนจะได้จบไง

0: อยากจะขอผ่อนตรงนี้แล้วดอกเบี้ยปรับลดให้เราได้เท่าไหร่ยังไงแล้วเราจะขอเริ่มผ่อนได้ระหว่างที่เดือนเท่าไหร่ยังไงกี่ปี
1: นั่นแหละผมอยากเพราะว่าผมทุกวันนี้ผมก็นั่งคิดว่าถ้าเกิดผมเสียชีวิตไปแล้วไอ้ดอกเบี้ยมันเงินตรงนี้เดี๋ยวลูกสาวผมต้องเป็นคนรับผิดชอบอีกเพราะมันโทรหาลูกสาวผมเป็นคนลูกสาวผมกลัวมันขู่ลูกไงไอ้พวกทนายไอ้พวกที่ว่ามันตามตรงนี้มันโทรขู่ลูกผมลูกผมก็เลยกลัวเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เลยโอ้โห
2: คือตอนนี้ที่มียอดหนี้คงเหลือทั้งหมดนี่คือค่อนข้างที่จะหลายก้อนใช่ไหม
1: สองก้อนฮะของเมืองไทย
2: สองก้อนนี้
1: ผมส่ง500เมืองไทยผมส่งเดือนละ500เขาก็บอกว่าถ้าจะติดก็ต้องติด15,000พอดอกเบี้ยมันอีก15,000ก็เป็น3,000ผมว่าคงปิดไม่ได้หรอกเพราะว่าเราลูกยังเรียนอยู
2: ่เอาอย่างนี้ก็ขอขยายเวลาเขาไปก่อนขอยืดงวดไปก่อนเพื่อลดค่างวดให้มันลดลงแล้วก็ขอพักชำระต้นชั่วคราวก็คืออย่าเงียบอ่ะนะคะอย่าเงียบคือยังไงก็ต้องติดต่อให้ได้นะคะติดต่อให้ได้แล้วก็มันจะมีทางด่วนแก้หนี้ของแบงค์ชาติ1213พี่ลองโทรมันจะมีเนี่ยค่ะ1213อ่ะปัจจุบันเนี้ย
1: คร
2: ับ ทางด่วนแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะโทรสาย1213เนี่ยขอคำแนะนำว่าเขาจะต้องทำยังไงก็เล่าความจริงถ้าไม่ไหวจริงๆนะพี่นะ
1: ไม่แต่นี่ที่ผมเล่าให้คุณศรีฟังนี่ความจริงจริงเลยนะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยโ
2: อ
1: ้มันสาหัสมากๆเลยอ่ะไม่มีใครรับผิดชอบอะไรกับเราแล้วเรามี
2: อยู่เลยเนี่ยแล้วนี่นอกระบบของพี่อ่ะยังอยู่ใช่ไหม
1: ไม่มีฮะไม่มีผมไม่มีนี่นอกระบบเลย
2: ไม่มีแล้วนะโอเคถ้างั้นก็เอาแค่ตัวนี้
1: โควิดนู่นแล้วล่ะว่าไอ้ทุนนั้นมันล่าจนโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเพราะอันเนี้ยก็เลยมีปัญหา
2: ถ้าอย่างนั้นพี่ก็โทรศัพท์ทางด่วนแก้หนี้ของแบงค์ชาติ1213
1: โอเคครับ
2: นะคะเขาจะมีคลินิกแก้หนี้อยู่อาจจะมีคนกลางมาไก่เกี่ยให้นะน้องๆนะเพราะว่ายังไงพี่ก็ไม่ได้หนีไม่ได้เงียบไปไหนแต่ว่าในบรรยากาศเศรษฐกิจแบบนี้บางทีมันก็หาไม่ทัน
1: ครับ
3: ใช
2: ่อย่าเงียบ
3: เจรจาเขาอย่างเดียวเลยพี่เพื่อที่ได้ปรับโครงสร้างแล้วเริ่มถ้าทันก็ผ่อนกันใหม่
1: จะมีแต่ตอนนั้นแหละตอนที่เงียบไปนั่นน่ะคือโอ้โหสาหัสมากพอเราเริ่มจะขยับตัวได้แล้วเราก็เลยหันกลับมาจ่ายเขาบอกจ่ายเขาจะกลายเป็นหูพอไม่เห็นเราจ่ายมันก็เลยขยับให้เราขยายเยอะๆไปเรื่อยเราก็แล้วกลายเป็นเหมือนกับเป็นกระดอกไง
2: นั่นแหละค่ะลองปรึกษาดูพี่เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีโครงการเยอะมากเลยเรื่องปิดหนี้เนี่ยปิดหนี้ไวไปต่อได้เลยเยอะแยะเลยนะคะลองดูนะพี่นะหรือถ้าแบบไม่ไหวอีกมุมหนึ่งก็คือสายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดอันนี้เขามีคนกลางมาช่วยไก่เกี่ยประนอมหนี้ให้นะคะ1157เบอร์นี
1: ้ครับโอเคครับ
2: ค่ะ1157ได้ค่ะพี่แต่พี่ไม่เงียบนะพี่นะก็ติดต่อให้ได้ตลอดนะคะ
1: ครับขอบคุณ
2: เราบริสุทธิ์ใจค่ะสู้ๆต่อค่ะพี่ปุ๊
1: ครับครับขอบคุณครับ

0: น่าเห็นใจอยู่เนาะลุงเนาะ
1: ครับผม
0: เป็นหนี้บางทีมันก็ไม่มีทางออก
1: ครับ
0: มันแคบทางมันแคบมันทุกวัน
1: นะแต่ผมก็มีคนเคยบอกเป็นหนี้ก็แค่เป็นหนี้ชีวิตเดี๋ยววันนึงมันพอมันเจอทางออกเดี๋ยวก็นี่อย่างเงี้ยถ้าพี่เขาไปจริงๆเนี่ยที่พี่ว่าพอเป็นหนี้เสียแล้วก็เข้าโครงการอันนี้ได้นะของธนาคารประเทศไทยอ่ะปิดหนี้ไวไปต่อได้พวกนี้เขาไม่เกินแสนหนึ่งเคยฟังเขาอ่ะเขาบอกว่าถ้าผลย้อนนี้ไม่ถึงแสนนะก็เข้าโครงการได้เนา
0: ะ
1: ก็เหมือนเขาไปผ่อนกับทางนู้นแทนแต่ว่าจริงลองเจรจากับพวกเครดิตก่อนก็ได้นะผมว่าเขาพร้อมรับฟังนะ
0: คิดว่าน่าจะคือเหมือนชุดคนเป็นเจ้าหนี้ก็อยากจะได้คืนนั่นแหละเนาะเขาจริง
1: ใช่
0: เขาก็อยากได้คืนเต็มหน่วยพร้อมดอกเบี้ยของเขาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าลูกหนี้ก็ไม่ทันไม่ไหวจริงๆช่วงนี้สถานการณ์มันบีบบังคับเพราะฉะนั้นก็เครียดหน่อยนะคะก็อย่าหายไปต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะใครก็ตามเนาะไม่ใช่เฉพาะพี่ปุ๊คนเดียวหรอกอย่าหายขอให้ติดต่อให้ได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยกำลังเร่งอยู่นะคะเพื่อที่จะหาเงินมันช่วยนี่แหละนะคะมาปิดหนี้ให้ไวที่สุดหายใจสู้ๆกันต่อนะคะเยอะนี่คือเป็นแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นเนาะเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่เป็นแบบนี้บางคนก็คือต้องหนีเลยอ่ะก็มีนะคะย้ายบ้านย้ายอะไรไปเลยต้องหนีเลย
1: เงียบเลย
0: แต่ว่าพี่ปุ๊กเขาก็ไม่หนีค่ะเนาะค่ะมีอยู่ครอบ

0: มีอยู่ครอบครัวหนึ่งเมื่อวานนี้เราเห็นภาพก็รู้สึกโอ้โหน้ำตาจะไหลตามคือครอบครัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีพี่ชายที่ทำงานเป็นรปภ.ของบริษัทขายรถแห่งหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุรถบรรทุกเฉียวเสียชีวิตเกิดตั้งแต่ก่อนสงกรานต์เมษายนปรากฏว่าเขามีประกันวงเงิน2ล้านนะคะคนเสียชีวิตชื่อสุวรสน้องชายที่มาร้องเรียนเนี่ยคือคุณไม่ใช่น้องชายขอโทษเป็นน้องสาวชื่อคุณสมนึกคุณสมนึกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอพี่ชายซึ่งเป็นรปภ.ของบริษัทขายรถแห่งหนึ่งเนี่ยถูกรถชนเสียชีวิตเนี่ยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายโอมยื่นมือเข้ามาช่วยอ้างว่าเดี๋ยวจะมาช่วยเรื่องคดีนะเดี๋ยวติดตามเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทต่อมาบริษัทประกันภัยอนุมัติจ่ายเงินสินไหมทดแทนคือเขาจ่ายมาเป็นเช็คอะ2ล้านห้ากับผู้เสียชีวิตซึ่งพี่สมนึกเนี่ยแกเป็นน้องสาวคนเดียวของคุณสัวโรจน์ผู้ตายวันที่เอาเช็คไปเบิกเงินสดที่ธนาคารในตัวเมืองระยองปรากฏว่านายโอมคนนี้พาพี่สมนึกกับลูกเลี้ยงของคนตายก็คือคุณสัวโรจน์เนี่ยไปร่วมเบิกด้วยแต่พอเบิกเงินสดมา2ล้านห้าเนี่ยนายโอมกลับแบ่งเงินให้พี่สมนึกกับลูกเลี้ยงคือคุณแอนเนี่ยคนละ250,000เงินก้อนใหญ่ที่เหลืออีก2ล้านท้วนนายโอมเก็บไว้เองอ้างว่าเดี๋ยวจะเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายให้ตำรวจหลังจากนั้นหลบหนีไปพร้อมกับเงินสด2ล้านทันทีลูกเลี้ยงคุณแอนพยายามไลน์ไปทวงถามเงิน2ล้านคืนแต่นายโอมกลับพิมพ์ข้อความตอบกลับมาลักษณะข่มขู่ว่าเดี๋ยวถ้าพวกมึงเรื่องมากนะจะล้มคดีแล้วจะเรียก500,000คืนด้วยทำให้คุณแอนถึงกับร้องไห้ด้วยความเสียใจและครับแค้นใจเนื่องจากว่าครอบครัวมีฐานะยากจนอยู่แล้วตอนแรกก็หลงเชื่อว่านายโอมคนนี้จะมาช่วยเหลือด้วยความจริงใจแต่กลับถูกเอาเงินก้อนใหญ่2ล้านของคนตายไปอย่างหน้าตาเฉยเฮ้ยเจ้าโอมเป็นใครอ่ะ
1: โอ้
0: นี่คือยังไม่รู้ที่มาที่ไปเลยแต่พี่สมนึกกับแอนเนี่ยซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของคนตายนี่เขาบอกว่าตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกว่าคนใครแต่ว่าคืออยู่ๆเขาก็ยื่นมือมาช่วยเหมือนจะเป็นคนดีอ่ะเขาเดินเรื่องให้คือสองคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องแบบสินไหมทดแทนแล้วต้องได้ต้องอะไรเท่าไหร่ยังไงเขาก็ตะล่อมตะล่อมตะล่อมจนสุดท้ายคุกไปเลยค่ะ2ล้านเนี่ยอ่ะก็ไม่รู้ว่าไปแจ้งความหรือยังนะคะแต่ว่าพี่แกมาร้องเรียนกับสื่อนะคะที่ทางพี่สมนึกแล้วก็คุณแอนเนี่ยหันลง
2: ครับครับ
0: เนาะค่ายดีที่ไปสายไหมท่องรอดนะเดี๋ยวให้เขาช่วยตามนะอย่างนี้นะไม่น่าจะหาตัวยากหรอกเนาะ
2: อ๋อ
0: มีลงมีลายอ่ะ
2: ครับ
0: เนี่ยค่ะแล้วเป็นญาติก็ไม่ใช่นะงงมากเลยแล้วตัวเองก็ได้ก้อนใหญ่ด้วยนะงงมาก
2: เนียนเลยครับ
0: เนียนสุดๆอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอ้ดีนะครับ
0: แย่แย่แย่ทำกันได
2: ้ครับผมนะ
0: ค่ะ
2: ส่วนใครที่เมื่อกี้บอกไม่มีทางออกนะชีวิตไม่มีทางออกก็อดทนอย่างเดียวนะอย่าแบบนี้นะฮะนี่ฮะพวกปล้นพวกชิงร้านทองอ่ะพี่นะครับล่าสุดนะเอาค้อนเข้าไปใช้ไม่ใช้ปืนนะใช้ค้อนนะครับในกรุงเทพเราเนี่ยแหละนะฮะเลยลาดกระบังไปพื้นที่น้ำท่วมแถวนั้นนะฮะสน.จระเข้น้อยนะครับเป็นการยืนยันว่าเส้นหลักนี่คงจะน้ำลดแล้วนะไปชิงทองได้นะครับเมื่อวานนี้ทุ่มหนึ่งครับพี่ตำรวจตามจับได้ทันทีเลยกวาดไป27เส้นโอ้ทองในที่27เส้นนะครับ3ล้านกว่าบาทนะ
0: โอ้โห
2: ยังไม่ทันเหนื่อยโดนจับ
0: เอาค้อนไป
2: ซ
0: ่อนทองเหรอ
2: เอาค้อนเข้าไปครับร้านทองตั้งอยู่ในห้างฮะส่งทองมาให้หมดใช้ค้อนใช้ค้อน
0: ใช้ค้อนต้นทอง

0: จากนั้นเอาเส้นละ2บาทไป27เส้น
1: ครับ
0: ก็ออกจากห้างนะแถวๆถนนหลวงแพ่งนะครับลาดกระบังมุ่งหน้าเข้าเมืองมาทางอ่อนนุชนะฮะปรากฏว่าตำรวจสน.จระเข้น้อยนะครับได้รับแจ้งก็รีบไปสกัดจับ
1: นะฮะ
0: คนร้ายนี่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการหลบหนีนะตอนในสุดตามจับกุมตัวได้ยังไม่ทันเหนื่อยเลยครับคนร้ายก็ไม่ทันเหนื่อยเหมือนกันยังไม่ทันได้นับทองเลยล่ะขี่อยู่เนี่ยนะครับตำรวจสกัดตามจับไว้ได้แล้ว
1: เรียบร้อย
0: ครับผ
1: ม
0: นี่ก็สารภาพว่าติดหนี้อยู่แสนหนึ่งหมดหนทางไม่รู้ทำยังไงก็เลยไปชิงทอง
1: เพื่อเอามาใช้หนี
0: ้เอามาใช้หนี้แล้วก็ใช้จ่ายด้วยไม่รู้ติดหนี้แล้วก็ติดพนันด้วยหรือไม่นะครับ
1: แล้วมันได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้นะพี่นะที่จะไปชิงทองเอามาปลดหนี้ส่วนตัวของพี่นี่นะคะแล้วทองเนี่ยเขาทองนี่คือเขาหาซื้อมาฟรีเหรอคะหรือยังไงแกคิดง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะ
0: นั่นแหละสิพี
1: ่ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ติดคุกตามระเบียบแต่ว่าทองยังอยู่ครบใช่ไหม
0: ยังอยู่ครบพี่เพราะว่า
1: โอ้โหโชคดีมาก
0: ได้หนีไปไกลเลยอ่ะ
1: ค่ะยังไม่ทันได้หนีไปไกล
0: ได้ไว
1: ค่ะตอนนี้เรากำลังติดตามเรื่องของฮ่องกงเขากำลังจัดหาผู้หญิงไทยไปค้าประเวณีที่นั่นคือขณะนี้เขาบอกว่ากองกำลังตำรวจฮ่องกงนี่นะคะได้มีการจับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาหญิงไทยไปค้าประเวณีที่ฮ่องกงเป็นที่นิยมเลยแหละรายได้ดีงานไม่เหนื่อยได้เงินเยอะติดสูงจากการประสานงานนะคะของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยไปยังตำรวจฮ่องกงยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของขบวนการผลการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตลอดจนของกลางและพยานหลักฐานที่เกิดพบในการปฏิบัติการตำรวจฮ่องกงให้ข้อมูลว่ากระบวนการนี้ก็จะแบ่งแยกหน้าที่กันภายในเครือข่ายเองจัดหาหญิงไทยเดินทางไปฮ่องกงแล้วก็หลังจากนั้นติดต่อนัดหมายลูกค้าตลอดจนรวบรวมรายได้จากการค้าประเวณีโดยใช้แอปเทเลแกรมเป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับลูกค้าแล้วก็ให้หญิงไทยที่ค้าประเวณีเนี่ยไปเจออยู่ตามโรงแรมต่างๆในย่านจินซาจุ่ยน้องต้องเคยไปไหมโรงแรมนี้ย่านนี้
0: คือจินซาจุ่ย
1: จินซาจุ่ยดังอยู่เน
0: า
1: ะใช่ไหมเขาบอกว่า
0: เหมือน
1: ที่นั่นแหละ
0: จังเขาครับ
1: เป็นเครือข่ายเป็นแหล่งอ่ะเป็นแหล่งที่คนเยอะพลุกพล่านเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงก็ไปตรวจค้นโรงแรมนี้แล้วก็ไปค้นที่พักของสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดกับจุดที่เกี่ยวข้องสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อมาดำเนินคดีนะคะมีคนถูกจับ16รายเป็นหญิงไทย9รายตำรวจก็ยึดเงินสดไป13ล้านดอลลาร์ฮ่องกงรถยนต์2คันอายัดเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ5ล้านกว่านะคะ5ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเนาะแล้วก็เจอหลักฐานในการติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับรายการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีคือตอนนี้ตำรวจไทยกับฮ่องกงเนี่ยประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบบทบาทของคนในเครือข่ายกับเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยเพื่อเอามาขยายผลโดยน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการอยู่ในประเทศไทยแล้วก็จะดำเนินคดีนะคะตอนนี้ก็เลยต้องเตือนว่าใครก็ตามที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะฮ่องกงนะมีข้อเสนอแบบรู้สึกโอ้ยงานง่ายสบายเงินเดือนเยอะมากเลยเป็นหลายแสนขอให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนายจ้างบริษัทจัดหางานลักษณะงานและค่าจ้างหน่อยถ้ามันแพงเกินไปแปลกๆเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าขอให้ตรวจสอบติดต่อตำรวจด้วยถามตำรวจด้วยนะแล้วก็ดูเงื่อนไขสัญญาจ้างให้ชัดเจนว่างานอะไรกันแน่อย่าหลงเชื่อคำชักชวนหรือข้อเสนอหรือว่ามันสูงเกินควรอ่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาหลอกไปค้าประเวณีแสวงหาผลประโยชน์กับร่างกายของท่านค่ะ
0: ตกนรก

0: ต้องเป็นเลยไปอย่างนั้นนะ
1: จริง
0: อีกระยะหลังเนี่ยเราเลยทำให้รู้เลยพี่ฮ่องกงเนี่ยน้องๆตมน้องๆเกาหลีเลยนะนะครับเขาจะ
1: เที่ยว
0: เขาจะมาเขาจะมายืนอยู่ตรงทางออกเครื่องบินเลยนะเขาไม่รอเราอยู่ที่ตมน
1: ะ
0: พอเราเดินออกจากเครื่องบินผ่านประตูเครื่องบินออกมาเนี่ยนะครับเข้าตัวอาคารปั๊บเนี่ยเที่ยวบินที่มาจากไทยแลนด์เนี่ยนะฮะตมเขาจะมา 6-7 คนนะมันจะมายืนอยู่ตรงงวงช้างตรงประตูทางออกเลยนะเขาจะขอตรวจเอกสารตรงนี้เลยนะไม่ต้องเข้าไปถึงตมเขาเลยเขาตรวจสอบตรงนั้นเลยหรือโดนส่งกลับตรงนั้นเลยอ่ะหน้าเครื่องบินเลยอ่ะให้ขึ้นเครื่องบินกักเลยอ่ะ
1: ไม่กักไม่ขังเอาไว้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แล้วยิ่งถ้าผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวก็จะโดนตรวจ
1: ก็ส่งเลยส่งกลับเลย
0: ใช่
1: แต่บางคนก็ยอมเสี่ยงไปเพื่อการนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะต้องระมัดระวังเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้มีงานแปลกๆไม่ใช่แปลกๆแล้วมันก็ไม่แปลกหรอกเนาะแต่ว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกทำร้ายจะถูกหลอกจะอะไรอย่างนี้นะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็น่ากลัวไปหมดนะหรืองานกินเจอ่ะนี่ที่กรุงเทพนี่ล่าสุดเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ทำอะไรเลยวันทั้งวันตะเวนล้วงกระเป๋าคนที่ไปงานเทศกาลกินเจดูดิตรงต้อมปราบอ่ะ
0: ครับ
1: นะคะเขามีการจัดงานเทศกาลกินเจเนาะแถวเยาวราชแถวอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยฝ่ายสืบของสน.ป้อมปราบนะคะก็รับแจ้งเหตุว่าผู้หญิงคนนึงอ่ะขณะเดินร่วมงานเทศกาลกินเจอยู่ตรงศาลเจ้าพ่อเสือเลยนะคะปรากฏว่าเอ้ากระเป๋าถูกเปิดโดยไม่รู้ตัวแล้วพบว่ามือถือเนี่ยหายไปเงินสดอีกจำนวนหนึ่งก็หายก็ไปดูกล้องนะคะตำรวจก็ดูกล้องให้เลยก็เห็นคนร้ายชัดเจนมากก็ไปจับมาได้แล้วเก่งมากนะคนต้องเยอะต้องแยะนะตำรวจก็ไปตามจับมาได้อีกคนเนี้ยปรากฏว่าเคยถูกตำรวจจับคดีลักทรัพย์มาแล้ว7ครั้งค่ะน้องด้ง
0: โอ้โหนะครับมันปนเปี้ยนเข้าออกไงตำรวจสงสัยว่าไอ้นี่เปล่า
1: ไอ้นี่แหละป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ลักษณะแต่งตัวดีมากต้องบอกว่าดีมากนะคะนุ่งกางเกงยีนใส่รองเท้าผ้าใบใส่เสื้อข้างในสีขาวเป็นแบบโพโลอย่างดีแล้วก็มีเสื้อเหมือนกับลักษณะเสื้อคลุมกึ่งกึ่งเสื้อสูทเลยนะแต่งตัวดีมากหน้าตาไม่เหมือนโจรเลยอ่ะแต่เมื่อวานนี้จับคามือถือคาไอโฟนอยู่เลยค่ะล้วงเก่งสุดๆมือเบามากโอ้โหไม่น่าเชื่อเนี่ยค่ะ
0: คร
1: ับ จริงๆตำรวจไม่ควรจะเบอร์หน้ามันเลยเนาะชื่อปิตินัทขอสมวนนามสกุลอายุ45ปีนะคะปิตินัทเนี่ยมีคดีครั้งเก่า7ครั้งลักทรัพย์ทั้งหมดเลย
0: โอ้ครับไประ
1: วังน้องใครจะไปเดินงานอะไรที่ไหนคนเยอะๆอ่ะ
0: พวกนี้มันจะเข้ามาเบียดเบียดชนชนนะให้ระวังเราไว้ก่อนครับผม
1: เบียดเบียดชนชนเดี๋ยวนี้ไม่กรีดนะแปลกนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ยอมกรีดกระเป๋าเขาก็ล้วงเอา
0: ครับ
1: แต่กรีดก็ยังมีอยู่แหละ
0: ครับผมระวัง
1: กัน
0: ครับ
1: ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่สองกันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำ

0: ร่างกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุบฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: คุณมีกินหืนไหม
8: ไม่มีแล้วพี่อะเต็มเม็ดหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
9: ขั้วไง

0: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
0: จากไรทิพย
2: ์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยา

0: 6:14 นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook ทั่วไทยทั่วโลกด้วยนะคะ LTM FM 95วันนี้เช้าวันพุธ14ตุลาคมสวัสดีชาวอู่ทุกท่านนะคะมีคนขอเพลงนี้มาก็ส่งกำลังใจให้เพราะว่าช่วงนี้อู่รถทำงานค่อนข้างหนักน้องโล่งหลังจากที่รถน้ำท่วมมาอู่น่าจะเป็นหมื่นๆคันนะคะ
1: ช่วงนี้นะฮะทั้งรถยกพันล่าอู่รถเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ต้องยกไปไว้ที่อู่เพราะว่ารถบางคันก็ไม่ได้ซ่อมห้างก็ต้องซ่อมอู่บางคันก็ไม่ได้มีประกันก็ลองไปดูก่อนนะคะมีอยู่คันนึงอ่ะเขาบอกว่า

0: เขาเนี่ยจมน้ำมาประมาณ 6-7 วันนะคะทีนี้ก็ไม่กล้าสตาร์ทก็ให้ช่างที่อู่มาตีราคาเนาะช่างก็บอกว่า 45,000 ก็ซ่อมให้เดี๋ยวจะมายกไปแล้วก็ไปซ่อม 45,000 เขาก็บอกว่าไม่มีตังค่าซ่อม 45,000 อันนี้ก็ปกติเขาขับส่งของอยู่อะไรอย่างนี้เนาะรับจ้างก็ไม่รู้ต้องทำไงสุดท้ายก็ขายเจ้าของอู่ไปราคา 15,000 ค่ะน้องโด่งได้แค่นั้นดูดิรถขับอยู่ดีๆเขาบอกว่าก็ใช้งานทั่วไปก็ไม่มีปัญหาอะไรซ่อมนิดซ่อมหน่อยเนาะแต่พอเจอน้ำท่วมไป 6-7 วันนะกลายเป็นซากขายได้ 15,000 บาทเท่านั้นรถยนต์ 1,000
1: คือเข้าใจที่คนต้องมีคนแบบนี้นะที่แบบว่าจะซ่อมก็ไม่ไหว
0: ไม่ไหวนะเขาบอกว่า 15,000 ไม่ไหวหรอกไปซื้อใหม่ดีกว่าไปดาวใหม่ก็ 15,000 นี่แหละคงไปดาวรถมือไปดูมือที่เท่าไหร่อ่ะไม่ใช่มือ2หรอกเนาะ
1: แล้วขับไปมันจะเสียอีกไหมมันจะมีค่าอะไรอีกไหมจอดแช่น้ำมา 7-8 วันอย่างเงี้ยครับ
0: ไม่มีใครกล้ารับประกันได้แบบ 100% เนาะ
1: ครับ
0: ช่างก็เถอะเจ้าของอู่ก็ยังไม่รับประกันเลยเขาบอกว่าก็ขับไปซ่อมไปแหละเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วจะคิดว่ายังไงอ่ะก็เลยไม่กล้าจ่ายเงิน 45,000 ขายดีกว่า 15,000 ได้เงินตรงเนี้ยโอ้ได้เงินก้อนมา 15,000 บาทรถ1คันโอ้โหยิ่งกว่ามอเตอร์ไซค์อีกเนาะ
1: ครับโอ
0: ้นี่ค่ะก็เห็นใจนะคะเจ้าของรถทุกท่านพูดถึงเรื่องรถก็แน่นอนนะคะยังคงเดือดกันอยู่นะเรื่องของน้องพายุนะคะกับการแข่งขันโกคาร์ทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็พายุก็ร้องไห้เนาะเห็นภาพแล้วก็พายุร้องไห้นะคะก็เด็กกันนะ8ขวบอ่ะ
1: เ
0: ด็ก8ขวบอ่ะเขาก็ยังไม่เข้าใจอะไรหรอก
1: ทำไมอ่ะขับไปแทบตายทำไมพอเข้าที่หนึ่งเราไม่ได้ทำไมไม่ได้ขึ้นรับรางวัลล่ะอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ก็ต้องยอมรับนะว่าไอ้น้องพายุเนี่ยเขาเก่งนะไอ้จังหวะที่เขาแซงอ่ะแล้วเข้าที่หนึ่งไปอ่ะเขารู้สึกเขาเก่งอ่ะเด็กแค่นี้ล่าสุดมาแล้วนะคะทีมเซอร์วิสของน้องพายุบอกว่ารถแข่งคันนี้เบอร์69ของน้องพายุเนี่ยผ่านการตรวจสภาพและผ่านการตรวจเสื้อสูบที่ใช้ถูกต้องแล้วไม่มีความผิดพลาดหรือทุจริตอะไรเลยนะเพื่อที่จะให้ได้รวยถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลหรือว่าได้เปรียบคู่แข่งไม่มีนะคะ
1: อ๋อผลออกแล้วนะ
0: นี่คือใช่เขาชี้แจงแล้วเนี่ยค่ะทีมเซอร์วิสรถแข่งน้องพายุโพสต์เลยว่าอนุญาตเรียนจำจริงว่ารถคันนี้ก็ผ่านการตรวจสอบไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเลยค่ะเขาอ้างอิงเอกสารมาทุกสิ่งอย่างนะคะ
1: โอ้ผมก็ยังว่าอยู่นะเมื่อวานนี้ยังจัดช่วงหนึ่งทุ่มยังบอกเลยพี่สีว่าเอ๊ะทำไมตรวจนานจังว่าคือก่อนแข่งคุณก็เอารถไปตรวจหลังแข่งคุณก็เอารถไปตรวจพอมีการประท้วงเกิดขึ้นจริงๆมันก็ต้องประกาศได้แต่ตอนนั้นเลยเพราะว่าคุณตรวจทั้งก่อนทั้งหลังแล้ว
0: ก็ประกาศไม่ได้เพราะว่ามีคนประท้วงไง
1: ใช่ไหมพี่หมายถึงว่าไม่หมายถึงว่าประกาศว่ามันถูกต้องหรือรถจะไม่ถูกเพราะว่าก่อนแข่งหนึ่งวันเนี่ยคุณก็ตรวจรถหลังแข่งคุณก็ตรวจรถคุณก็เห็นคุณก็เห็นอยู่แล้วมันก็น่าจะไม่น่านานะในความรู้สึกนะฮะเพราะว่า
0: ค่ะ
1: รถมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะนะครับ
0: เนาะคนที่ประท้วงก็คือคุณปอตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์สามีของคุณเบนซ์พริกไทยในฐานะผู้จัดการทีม TNP Motorsport ที่ส่งลูกชายน้องแมคคาเรนลงแข่งด้วยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ประท้วงเพราะลูกผมแพ้นะแต่ผมประท้วงต้องการความชัดเจนเรื่องมาตรฐานการแข่งเพราะว่าสเปคเครื่องยนต์ของแชมป์เนี่ยดูแล้วมันต่างจากคันอื่นเพราะว่าอย่างนั้นแต่ว่าอะไรรู้ไหมล่าสุดของล่าสุดเลยค่ะในเพจของTIMA เขามีการไปคุยมาจากไหนก็ไม่รู้

0: แล้วเพจนี้
1: ชื่อเพจอะไรนะที่อยู่เมืองนอกอ่ะเดี๋ยว
0: CSI เหรอ
1: เออ CSI
0: CSILA ใช่ไหมอ๋อคร
1: ับ
0: ผม
1: ใช่ใช่นั่นแหละเขาไปคุยมา CSILA นะไม่ใช่ MA เขาไปคุยมาว่าคุณปอเนี่ยเคยแข่งรถเมื่อปี2016เหตุเกิดที่ปทุมธานีเมษายนปี2016ตอนนั้นโดนตัดสินแพ้เหมือนกันก็เลยประท้วงผลการตัดสินนะคะพอนี่คือขออนุญาตเล่าของ CSILA นะคะบอกว่าคุณปอเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนถึงขั้นทำร้ายกรรมการและผู้หญิงต่างชาติเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแพ้การแข่งขันเป็นบอกว่าคืนนั้นในสนามแข่งมีคนเห็นกันหมดเลยเขาว่าอย่างนั้นมีแบบมีคนยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะเพื่อข่มขู่ทีมงานกรรมการต่างชาติแต่ว่าไม่ใช่คุณปอเป็นคนยิงนะก็ว่าทีมสมุนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเข้าไปตบฝรั่งและแฟนสาวชาวเบลเยียมจนมีคนตะโกนบอกว่าตำรวจมาถึงได้มีการแยกย้ายค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าคนในวงการแข่งรถก็ทำหนังสือขอโทษแทนณขณะนั้นนะเอ้ยนี่เหตุเกิดเมื่อปี2016นะคะ
0: ครับ
1: เขาระบุอย่างนั้นเลยแต่ไม่รู้ว่าปอไหนนะปอเดียวกันหรือเปล่า
0: โอ้
1: แต่ก็มีภาพข่าวย้อนไปเมื่อเมษายนปี2016
0: เลยโดนโยงเลย
1: ปอเดียวกันไหม
0: เลยโดนโยงไปที่เรื่องตัวเองเลย
1: เลินโยงไปอีกถ้าสมมตินะอันนี้เราก็คิดว่าคงไม่รู้ว่าปอเดียวกันไหมแต่ถ้าเป็นปอเดียวกันก็แสดงว่าตอนที่ลูกชายเนาะแมคคาเรนยังไม่เกิดเนาะตอนนี้ลูกอ่ะน้องแมคคาเรนเนี่ย8ขวบก็คือเขาทำผลงานคว้าอันดับ2ในรุ่นนี้8ถึง9ขวบนะคะแล้วก็ยอมรับว่าคือเด็กๆทุกคนน่ะเก่งอะนะเขาสูสีกันแหละแข่งกันนะก็ดูสูสีนะแต่ว่าพอจบการแข่งขันแล้วก็เห็นว่าน้องพายุเขาแซงไปได้อันดับ1เนาะซึ่งในการแข่งขันเนี่ยคุณปอเขาบอกว่ารถเนี่ยสเปครุ่นเก่าแตกต่างจากเครื่องยนต์รถคันอื่นจากรถที่ลงแข่งทั้งหมด21คันเนี่ยเขาบอกว่ารถของพายุเนี่ยพบประเด็นนี้เพียงคันเดียวเขาก็เลยตั้งคำถามไงว่าได้รับอนุญาตตามกติกาของรายการหรือเปล่าทำไมถึงสามารถเอาสเปคเก่ามาแข่งได้รวมถึงกระบวนการตรวจสภาพเครื่องยนต์ใช้หลักเกณฑ์ใดและรถทุกคันได้รับการตรวจสอบภายใต้มาตรฐานเดียวกันจริงหรือไม่ซึ่งตัดสินใจไปยื่นเรื่องต่อราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือว่ารยสทเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนก็เท่านั้นไม่ได้มุ่งกล่าวหาว่านักแข่งหรือว่าผู้ปกครองคนไหนอะไรเลยถ้าผลการตรวจสอบยืนยันว่าถูกต้องตามกติกาผมก็พร้อมจะยอมรับไม่ได้เรียกร้องให้ลูกผมชนะผมเรียกร้องให้ลูกผมเรียกร้องให้เด็กทุกคนว่ามีสิทธิ์แข่งอย่างเท่าเทียมประมาณนี
0: ้ครับผม
1: แต่ก็มีคำถามสิ่งว่าเอาสมมตินะถ้าน้องแมคคาเรนลูกชายของคุณปอเข้าที่หนึ่งคุณปอจะยื่นไหม
0: ก็ไม่ยื่น
1: เอ้าไม่ยื่นเหรอเอาก็เนี่ยเมื่อรู้ทั้งรู้ว่ารถที่เข้าแข่ง21คันมีอยู่1คันน่ะสเปครุ่นเก่าอ่ะทำไมไม่ยื่นล่ะ
0: คนเรามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่ใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้ามันได้ผลประโยชน์ก็คือวันนั้นเขาอาจจะยุ่งไปรับเหรียญขึ้นโพเดียมถ่ายรูปไม่มีเวลาไปยื่น
1: ไปยื่น
0: โดยโอ้ร้อยทั้งร้อยมันไม่มีหรอกครับไม่มีใครยื่นหรอกครับ
1: ก็ร้อยทั้งร้อยเลยเนาะก็ไม่ยื่น
0: ครับเพราะวันนั้นแกก็ต้องไปลงโซเชียลถ่ายรูปกันอะไรกันมันก็ไม่มีเวลามาจะมายื่นอะไรหรอกนะทีนี้คนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญพวกเครื่องยนต์นะครับพี่เขาก็ออกมาอธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่าเคสเนี้ยทีมช่างอ่ะทีมช่างของฝั่งของพายุเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาศึกษารายละเอียดมาดีนะครับเสื้อสูบที่เขาใช้เนี่ยนะฮะไม่ได้

0: อยู่ในข้อห้ามของกฎกติกาอย่างเช่นเขาบอกว่าให้ใช้รองเท้ายี่ห้อตัว A แต่มันมีตั้งแต่รุ่นแบบโอ้โหรุ่นสารพัดรุ่นอะแต่ในหลักเกณฑ์เนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าห้ามใช้รุ่นไหนนะครับทีมช่างเนี่ยเขาก็ไปเลือกใช้อาจจะเป็นรุ่นที่แบบคนอื่นไม่ใช้แต่เขาศึกษามาแล้วว่าใช้ได้เ
1: ชื่อถือ
0: ใช้ได้เขาเปลี่ยนดีกว่าเขาเปลี่ยนตัวนี้เอาไปใช้รุ่นอื่นดีกว่าคนอื่นอาจจะใช้ตัวท็อปเขาอาจจะไปใช้ตัวท็อปกว่าหรืออาจจะไปใช้ตัวรองท็อปแต่มันอาจจะดีกว่ามันอาจจะยังไงก็แล้วแต่นะครับเปรียบเหมือนรองเท้าวิ่งมีเร็วมีเด้งมีหนึบมีอะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายเขาก็ไปใช้ตัวที่ไม่เหมือนกับรถคันอื่น
1: ๆตัวไป
0: แต่ในมุมมองของช่างคนนี้เขาบอกว่าก็ในเมื่อหลักเกณฑ์ไม่ได้เขียนว่าห้ามใช้รุ่นนี้ก็ต้องถือว่าไม่ผิดแค่นั้นเลยเหมือนกันไม่เหมือนกันไม่รู้แต่ว่าในหลักเกณฑ์ไม่มีห้าม
1: ไม่ห้ามเอาไว้
0: นี่ในมุมของช่างนะในมุมของช่างในมุมมองเขาคนเดียวนะผมบอกเอ๊ะน่าจะไอ้ทีมตรวจสอบน่าจะรีบๆออกมาบอกได้แล้ว
1: เ
0: ออเพราะคุณตรวจทั้งก่อนทั้งหลังแล้วมันก็ไม่มีคุณไปเปิดหลักเกณฑ์ดูคุณก็รู้แล้ว
1: ใช่ไหม
0: ใช่แต่ก็ดีทำให้คนหันมาสนใจนะที่นี่สนามหน้าเนี่ยสนามแข่งต่อไปเนี่ยเผลอๆมีถ่ายทอดสดนะพี
1: ่ค่ะ
0: คนจะอยากดูนะ
1: ใช
0: ่แล้วพอคนเขาตัดคลิปใช่พอคนเขาตัดคลิปใหม่ที่พี่สีว่าไอ้พายุมันแซงโหดนะมันวางมันโค้งมันเบียดมันจะขึ้นอย่างเดียวเลยนะ
1: เออ
0: มันจะขึ้นแบบโอ
1: ้สมชื่อเลยพายุ
0: หลุดโค้งหินกระจุยอ่ะเพราะว่ามันต้องแซงไอ้น้องลูกไฮโซปอลเขาก็บังกันมาอย่างดีนะแล้วก็ต้องมีชิงเหลี่ยมกันใช่ไหมมีคนตัดคลิปมาตอนออกสตาร์ทต้องแบบชิงเหลี่ยมขึ้นนำให้ได้เลยอ่ะแต่เขาคงถูกเทรนมาว่าเฮ้ยเราต้องนำแต่คันตั้งแต่นำแต่โค้งแรกนะเขาถึงแบบสตาร์ทแบบเหลื่อมๆเส้นนิดนึงเพื่อที่จะแบบขึ้นนำให้ได้เออแต่มันก็สนุกดีมันก็เลยทำให้เราแบบโลคาร์ดนะ
1: สนใจขึ้นนะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะกีฬาอะไรอย่างงี้นะ
0: โคคาร์ดเนี่ย
1: ก็เป็นกีฬาความเร็ว
0: กีฬาความเร็วแล้วก็เป็นกีฬาแบบคนมีตังค์หน่อยอะโคคาร์ดอะ
1: ใช่ๆ
0: ถ้าแบบอาจจะแบบลูกธรรมดาหน่อยก็ขาถ่ายจักรยานขาถ่ายแต่ก็ไม่หรอกมันก็แล้วแต่ความชอบเดี๋ยวผมไปศึกษาก่อนว่าเอ้ยไปขับพวกนี้มันต้องฝึกซ้อมค่ายพวกนี้นะ ต้องเสียเงินเยอะเสียเงินน้อยยังไงนะเนี่ยมันก็เลยทำให้คนหันมาสนใจโกคาร์ดเด็กมากขึ้นนะเออก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ดีนะสนามหน้าคนก็ได้ไปดูเยอะอะ
1: แน่นอนเชื่อเถอะ
0: เออพี่เออ
1: คือ
0: พวกเสื้อแข่งมอเตอร์สปอร์ตพวก F1 พวกนี้มันยิ่งฮิตกันอยู่นะครับแต่ละแบรนด์นี่ทำออกมาหมดเลยนะพี่สีตัว 2-3,000 นะเสื้อเขาอะเสื้อที่เป็นแบบ F1 อะเออที
1: ่
0: อาม่าของน้องพายุยังใส่เลยนะอาม่าของน้องพายุยังใส่เสื้อสีส้ม
1: อ๋อสีส้มๆนะ
0: เออแต่พวกนี้เสื้อของ F1 เขาอะเขาทำแบรนด์แต่ละแบรนด์ออกมา
1: เออ
0: ทำมาขายกันตรงนี้
1: ทำมาขายมันก็สวยอยู่นะเป็นเสื้อทีมเลย
0: ครับผม
1: ค่ะก็รอดูว่าทางกยศท.เขาจะสรุปออกมาได้ยังไงนะคะทำไมคือเขาประท้วงตั้งหลายข้อนะค่ะเขาก็พูดอยู่ว่ากติกาก็ต้องเป็นกติกาแล้วก็ต้องใช้ได้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมประมาณนี้อันนี้คุณปอปะนุพัฒน์นะคะเลิศทวีวิทย์อันนี้ก็โพสต์เลยค่ะยาวเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปไปเห็นจะเลยว่าอ๋อมันเป็นเครื่องรุ่นเก่าต่างกับที่ลูกชายของคุณปอใช้ค่ะ ี้มันประเด็นตรงที่ว่า

0: โอ้โหนี่คือก็ต้องอธิบายเลยนะพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะว่าการที่แบบชนะเพราะอะไรไม่ชนะเพราะอะไรเท่าที่หนึ่งยังไม่ได้เลยเนาะเออก็เป็นงานที่พ่อแม่ต้องซัพพอร์ตลูกอะเนาะอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะคือบ้านของคุณชมพู่เนี่ยโอ้โหก็ไปกันทั้งบ้านเลยนะคะทั้งปู่พี่เลี้ยงทั้งปู่ย่าตายายไปหมดเลย
1: ครับผม
0: ก็เข้าใจแหละ
1: เออเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่โด่งดังมาไม่กี่วันนะที่แข่งจบไม่กี่วันแต่เรื่องราวไม่จบนะตอนนี้พวกบรรดาคนที่เคยอยู่ในวงการแข่งรถเนาะคุณไผ่ลิกคุณเพชรจ้าพี่พีททองเจือ
0: เออได้มาทะเลาะกันเองอะ
1: สื่อก็ไปถามแหละเพราะว่าพวกนี้ก็คือคนที่เคยแข่งรถแข่งอะไรกันมาก่อน
0: ค่ะเออเนี่ยตอนเนี้ยรู้ไหมเขามาทะเลาะกันเองนะ
1: อ
0: ืมเออมาแบ่งพวกแบ่งแยกกันแล้วก็จะมีเอฟซีแต่ละฝ่าย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ที่พีททองเจือก็บอกว่าจริงๆก็เครื่องก็ส่วนหนึ่งแต่หลักๆอยู่ที่ฝีมือ ฝีมือเด็กนะ
0: ค
1: ่
0: ะก็ไม่เป็นไรนะให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตรวจสอบไป
1: จนได้เนี่ยคนแต่ละทีมก็จะได้ไปเลือกหาศึกษากติกาก็ไปเลือกหาของที่ดีมาเพิ่มแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ใจคนขับด้วยแหละนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใจเด็กอ่ะ8ขวบใช่ไหมพี่พวกนี้8ขวบใช่ไหม
0: 8ขวบ
1: โอ้โหขับกันแบบไม่กลัวหลุดโค้งไม่กลัวเจ็บเลยเหรอลูก
0: เก่งเนาะเขาแสดงว่าเขาใจกล้าใจถึง
1: ใช่แต่ละคนที่ขับนะครับ
0: ไหมบันเทิงกีฬาก
1: ีฬานี่ขอดูสักนิดนะครับแม่กีฬาช่วงนี้เอ๊ะสุดทีมพาราลิมปิกเราก็เริ่มเตรียมที่จะไปแล้วนะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปทำการแข่งขัน
0: เริ่มแข่งที่ญี่ปุ่นนะคะ
1: ครับผมโอ้นะฮะพวกพาราลิมปิกนี่ก็ได้ถ้าไปเนี่ยเขาก็เห็นตัวอย่างของกีฬาที่ได้เขาเรียกอะไรเป็นเงินรางวัลแล้วเนาะเป็นเงินรางวัล
0: แต่ไม่ถึงขั้นนักกีฬาเอเชียนเกมใช่ไหม
1: ไม่ถึง
0: ไม่เท่าเนาะเงินรางวัลพาราลิมปิกเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งไม่เท่าหรอก
1: เขาเหรียญทองอย่างแบบได้2 ล้านอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นมันก็เปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้เหมือนกันนะ
0: ได
1: ้เออ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าได้เหรียญทองขึ้นมานะแต่ตอนนี้แต่สมาคมเนี่ยนะครับเขาก็เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับเอเชียนพาราลิมปิกเกมนะฮะเข้าไปเอเชียนพาราเกมเออนะครับก็แข่งที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะอย่างน้อยเนี่ยพี่ๆเขาก็ต้องไปเตรียมตัวล่วงหน้าเก็บตัวล่วงหน้ากันนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะหนึ่งในสมาคมเขาบอกว่านายกสมาคมคนพิการไทยนะครับเขาก็มาให้กำลังใจทัพนักปั่นวีลแชร์เขามีวิ่งคือวิ่งเนี่ยเขามีหลายแบบนะวิ่งวีลแชร์วิ่งแบบพิการขาพิการแขนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกไปแต่ละประเภทนะฮ
0: ะ
1: ก็สมาคมทางสมาคมเกี่ยวกับพวกการปั่นเนี่ยนะฮะหวังเอาไว้1 เหรียญนักกีฬาจักรยานคนพิการทีมชาติไทยนะครับหวังเอาไว้1 เหรียญทองขอให้เกินเป้าแล้วกันนะขอให้เกินเป้าเราเป็นแชมป์เก่านะครับเหรียญทองเอเชียนพาราเกมปี2025ระยะ1,000 เมตรชาย

0: โอ้โห
1: 1,000 เมตรนะเหนื่อยกว่าคนธรรมดาแต่ว่าพี่พีเขาก็สู้พี่เขาสู
2: ้สู้จริงๆเนาะหลายประเภทกีฬานะคนปกติยังยากเลยในการแข่ง

0: ที่นาโกย่าญี่ปุ่นเหมือนกันไทยเราส่งนักกีฬากับเจ้าหน้าที่นะครับทั้งหมด412คนเป็นนักกีฬา265คนนะพี
1: ่ค่ะ
0: 18ชนิดกีฬานะครับ
1: ก
0: ็เราตั้งเป้าให้เทียบเท่ากับครั้งที่แล้วก็คือ27เหรียญทอง
1: อ๋อเท่ากับ
0: แสนสมาคม
1: ก็ที่ผ่านมาเลยนะคะ
0: ไม่อยากให้ต่ำกว่า27เหรียญ
1: ค่ะ
0: 18อีกไม่กี่วันละจะได้ส่งใจไปช่วยกันนะครับ
1: ยังไม่มีตัวเลขแค่เดี๋ยวนะกำลังดูตัวเลขอยู่ว่าพาราทีมชาติของเนี่ยที่กำลังจะไปวันที่18นี้ได้เท่าไหร่เขามีแต่ตัวเลขของของเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นยอดรวมๆมาด้วยซ้ำไปว่ารางวัลรวมกันเนี่ย128ล้านของครั้งที่แล้วนะคะครั้งนี้ไม่ได้บอกว่าจะได้คนละเท่าไหร่เนี่ยค่ะทำไมถึงไม่บอกมาเลยงงตรงเนี้ยแต่ว่าในครั้งที่แล้วก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อเขาว่าอย่างนั้นยังไม่เห็นนะยังหาไม่เจอ
0: คือเหมาะกับนี่เลยพี่ความทุ่มเทประมาณนั้นใช
1: ่
0: ไหม
1: ค่ะใช่ทำไมไม่บอกเหรียญรางวัลไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเจอค่อยว่ากันสำหรับเงินอาชีพนะเราใจจริงนะเราก็อยากจะคิดว่าอย่างน้อยก็นั่นแหละสมน้ำสมเนื้อกับความเหนื่อยนะเขาไปสร้างชื่อเสียงนะคะแต่คิดว่าไม่เท่านักกีฬาปกติ
0: ครับผม
1: รายละเอียดนะคะไม่เท่าแน่นอนถ้าเหรียญเงินเหรียญทองสักคนละสองล้านก็โอเคเหมือนกันเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวรอชมกันนะคะให้กำลังใจค่ะ
0: เหร
1: อจบค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับผมเมาข่าวเล่
1: าบันเทิงส่วนข่าวอื่นตอนนี้ก็คงต้องติดตามอะไรละเนี่ยเรื่องของประกันสังคมสักหน่อยหนึ่งไหม
0: ครับผม
1: ซึ่งได้บอร์ดไปนะคะเพิ่งได้บอร์ดชุดใหม่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะต้องทำงานนะเพื่อผู้ประกันตนเพราะว่าเงินมันก้อนใหญ่มากนะคะมันก้อนใหญ่มากแล้วก็เมื่อวานทางสสชลบุรีของพรรคประชาชนคุณศักดิ์สวัสดิ์เขาโพสต์ว่าสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเอากฎหมายข้อไหนมาใช้คืออันนี้มาจากว่าเดี๋ยวสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาจะดูผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองคือหนึ่งในนั้นที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยนะคะเป็นบอร์ดฝ่ายนายจ้างเนี่ยเป็นพี่สาวของคุณธนาธรด้วยค่ะน้องดงก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับการเมืองไหมซึ่งคุณศักดิ์สวัสดิ์แกก็โพสต์ว่าการมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเป็นความผิดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ในกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยกำหนดลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองเว้นแต่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีแต่ไม่ได้เขียนเลยว่าห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมืองธรรมดาไม่ได้เขียนว่าห้ามได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองและไม่ได้เขียนอีกว่าการมีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์เพราะนั้นความรู้สึกเจ้าหน้าที่ไม่ใช่กฎหมายถ้าใครขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดก็ตรวจสอบไปตามนั้นแต่ถ้าใครไม่ได้ทำผิดข้อห้ามตามกฎหมายก็ไม่มีสิทธิ์มาสร้างเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาตัดสินเขาอันนี้ก็โพสต์ดักไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าสำนักงานประกัน

0: สังคมจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนะไม่ใช่มาตั้งข้อสงสัยเรื่องความสัมพันธ์แบบกว้างๆแล้วใช้เป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ที่สำคัญคนที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปเป็นบอร์ดมีหน้าที่ตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมไม่ใช่ให้สำนักงานประกันสังคมเลือกเอาแต่คนที่ตัวเองพอใจเข้ามาตรวจสอบเท่านั้นอันนี้ถามดักไว้เลยนะคะเพราะว่าเขาก็เลยไปตรวจสอบเชิงลึกของบอร์ดที่ได้รับเลือกเข้าไปรอบนี้เนี่ยในส่วนของผู้ประกันตนก็ไม่มีอะไรที่น่าสงสัยแต่ว่าในส่วนของนายจ้างเนี่ยที่เข้าไปด้วยเนี่ยบางคนก็บอกว่าบริษัทบางทีในแต่ละปีเนี่ยไม่ได้มีกำไรบริษัทอะไรมากมายอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะไม่ได้มีเขาเรียกอะไรคะในกฎหมายว่าเป็นลักษณะต้องห้ามนะว่าบริษัทคุณต้องกำไรเท่านั้นขาดทุนมาสมัครเป็นบอร์ดไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีตรงนั้นเนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งหลายคนก็มองว่าอุ้ยบริษัทคุณอะดูแล้วไม่ได้กำไรเลยอะปีนึงกำไรแค่ไม่กี่ร้อยบาทแต่จะมาบริหารเงินงบประมาณตั้งโอ้โห2 ล้านล้านหรอเกือบ3 ล้านล้านอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการสงสัยนะในโซเชียลมีเดีย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เห็นทางฝั่งคู่แข่งอย่างทีมของคุณคุณพนัทอ่ะนะครับ
0: ค่ะคุณพนัทไทยล้วน
1: คุณพนัทไทยล้วนนะฮะที่ว่าบอร์ดเป็นบอร์ดมา8 สมัยนะครับทีเขาเป็นมา8 สมัยนะฮะก็เห็นคุณพนัทบอกเดี๋ยวจะมีการแถลงทุกเดือนเลยนะไล่ดูเลยว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยที่ประกาศไว้77 นโยบายอ่ะเรื่องนี้ไม่เห็นทำอะไรเลยไม่เห็นทำอะไรเลยจะแถลงเป็นคอยจับตาเป็นรายเดือนนะฮะคือแกบอกว่าเลือกตั้งจบไปแล้วเนี่ยแต่ว่างานที่ตามมาเนี่ยโอ้โหอีกเยอะจะรอดูเลยว่าทำได้ไหมแต่นโยบายนะครับที่ประกันสังคมก้าวหน้าเขาเตรียมไว้เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ก็ดีก็ช่วยกันดูก็ช่วยกันโฟกัสดูนะครับว่าจะเขาใช้ทำตามที่เขาหาเสียงไว้ไหมนโยบายเด่นๆของเขาอ่ะนะครับคนก็หวังเรื่องของอนาคตเงินบำนาญด้วยนะพี่สีเนาะว่าถ้ามันปันทุกๆจ่ายไปจนถึงนั่นแหละ55แล้วถ้าเกิดมันได้มากกว่า3-4-5 พันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะต่อเดือนอ่ะก็ดูเดี๋ยวดูทีนี้เขาบริหารดู
0: ค่ะเนาะให้เวลาสักหน่อย
1: ค่ะผม
0: มีเพื่อนอีกไหม
1: ครับผมก็มี
0: เรื่องนายอำเภอจบแล้วเนาะ
1: นายอำเภอใช่พี่ก็จะตอนนี้จะลามไปถึง
0: บ้านสร้างก็ไปแกก็ไปคอนเทนต์อยู่ที่อำเภอลำสนธิแล้วนะคะตอนนี
1: ้ตอนนี้นายอำเภอนิ่งนะแต่ว่าตัวอดีตปลัดจะซัดกันแล้วพี
0: ่ใช่ปลัดสองคน
1: ครับท่านปลัดคนปัจจุบันนะครับปลัดอันสิทธ์อ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับท่านก็ออกมาเชิงตอบโต้นะครับตอบโต้ประดิษฐ์อดีตปลัดท่านสุทธิพงษ์กินเจริญนะฮะอดีตปลัดคนก่อนนะครับก็บอกว่าไม่เห็นหน้าอายตรงไหนเลยถ้าบอกว่าอยู่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นหน้าอายเลยนะตอนที่ท่านอยู่อ่ะก็ไม่เห็นท่านก็ไม่เห็นทำอะไรเลยก็ไม่เห็นตรวจสอบทุจริตไม่เห็นทำอะไรเลย
0: นี่คือเขาเคยร่วมงานกันมานะเขาไม่ถูกกันหรอ
1: ไม่ต้องเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาก่อนหรอพี่เนาะ
0: ก็ใช่ดีก็คือตอนที่ปลัดคนก่อนอยู่ปลัดคุณอันสิทธิ์ก็เป็นรองอยู่ไม่ใช่หร
1: อต้องไม่รองก็อธิบดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็ต้องอยู่วนเว
0: ีย
1: นตำแหน่ง
0: ก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเดิมมาแหละ
1: เอออ้าวว่าก็อาจจะคนละขั้วคนละใช่ไหม
0: คนละขั้วแล้วเหรอ
1: โอ้
0: เมื่อก่อนชาวบ้านไม่รู้ตอนนี้ชาวบ้านรู้หมดเลยว่าอ๋ออยู่คนละขั้วใช่ไหมคนละสีเอางี้แล้วกันชัวร์แล้วน่าจะอยู่กับคนละสี
1: ก็เลยกลามมาเป็นศึกปลัดกระทรวงแทนละโอ้นะครับประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นเนาะ
1: ครับผม
0: มาเพลงสดสักเพลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
4: ่สวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบล10ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบล10ฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ใช้ตาฉลากทองไง
4: เหนียว
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตร

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะ
3: ครับก็ข่าวนี้ถ้าเราใส่เอฟเฟกต์แบบใน TikTok อะไรอย่างงี้นะพี่ศรีมันจะมีเดี๋ยวนี้มันจะมีที่บอกว่ามันใช่ไหมวะมันใช่ไหมวะ
2: คล้ายๆเสียงนักคอมเหรอ
3: เออได้เสียงนักคอมมันใช่ไหมวะนะฮะคือตอนนี้ที่ปารีสเนี่ยเขากำลังรอคำชี้แจงอยู่นะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาสงสัยว่าอุบัติเหตุรถกระบะขับย้อนสอนไปพุ่งชนรถอีกคันหนึ่งจนหงายท้องตกถนนเนี่ยแล้วคนขับลงมาลักษณะเดินเมานะฮะเป็นตำรวจจริงหรือไม่แต่งกายครึ่งท่อนกางเกงสีกากีเสื้อยืดสีขาวนะฮะแล้วก็กลางนะครับตอนที่เอาตัวไปโรงพยาบาลเนี่ยกลางไม่ยอมเป่าไม่ยอมให้พยาบาลเป่าแอลกอฮอล์นะครับไม่ยอมตรวจแล้วมีลักษณะโวยวายอยู่ตลอดเวลานะครับนะแล้วก็ไปแจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าเป็นประชาชนทั่วไปไม่ยอมบอกว่าเป็นตำรวจหรือเขาไงหรือเขาอาจจะซื้อกางเกงอะไรมาให้มันเหมือน
2: กาง
3: เกงขึ้นท้อง
2: งั้น
3: ไม่รู้ล่ะก็มีรายงานว่านะครับบุคคลท่านนี้เนี่ยเป็นตำรวจสังกัดสภ.แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็มึนเมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นเส้น304นะครับที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะก็คู่กรณีที่โดนรถของท่านนี้สวนมาเนี่ยนะฮะก็เห็นบอกว่าเจ็บสาหัสนะครับขาขวานี่ผิดรูปไปเลยรถนี่หงายท้องตกลงไปที่ข้างถนนนะ
2: โอ้
3: ก็อายุ23ปีนั่นเองนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนนะครับกระบะ4ประตูของคนที่แต่งกายครึ่งท่อนเนี่ยนะครับขับย้อนสอนมาจากฝั่งตรงข้ามเลยย้อนมานะแล้วก็เป็นจังหวะที่กระบะคันนี้เขาขับมาของเขาดีๆนะครับมันมองไม่เห็นแล้วก็ย้อนคันที่ย้อนสอนเนี่ยพุ่งมาชนที่ด้านข้าง
2: โอ้โห
3: ลักษณะเขาบอกดูยังไงก็เมามันใช่ไหมวะ
2: ใช่สรุปคำตอบเลยว่าใช่สิวะมันก็ใช่สิวะทำไมจะไม่ใช่ล่ะ
3: นะ
2: แต่ชัวร์แล้วอยู่ที่ปาจีนเหรอ
3: ที่ปาจีน
2: ปาจีนบุรีเนาะ
3: ครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าเอตกลงแล้วนะครับใช่หรือไม่ใช่ใคร
2: ก็ใช่จริงๆด้วยจริงๆก็เนาะมันก็ต้องมีเรื่องอะไรคะมนุษยธรรมบ้างนะ
3: ตอนนั้นอาจจะเมาหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ยใช่ต้องมีบ้างครับผม
2: อาชีพไหนก็ตามแหละถ้าทำผิดก็ต้องนั่นแหละตามนั้นเลย
3: เนาะใช่
2: หมดเวลาวันนี้พรุ่งนี้ก็วันนี้กรุงเทพหยุดราชการพิเศษใช่ไหมคะ